0: เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเตรียมเข้าพบนายกรัฐมนตรีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้จะมีการพิจารณาข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและการดูแลความมั่นคงชายแดน
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรจังหวัดสงขลาในวันนี้มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวซอฟต์พาวเวอร์และการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและที่สำคัญคือการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติและการเยียวยาโดยมีวาระสำคัญคือเร่งรัดกระบวนการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยธรรมชาติให้รวดเร็วและทั่วถึงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยจะเสนอโครงการทำประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติโครงการป้องกันและบริหารจัดการน้ำและแผนรับมืออุทกภัยระยะยาวเช่นการฟื้นฟูและบริหารจัดการระบายน้ำโครงการคลองร.1และระบบระบายน้ำรอบพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อป้องกันน้ำท่วมซ้ำซากในเขตสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงส่วนด้านเศรษฐกิจและการค้าชายแดนมีข้อเสนอให้สนับสนุนมาตรการทางการเงินซอฟท์โลนเพื่อฟื้นฟูผู้ประกอบการการผลักดันโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการยกระดับสงขลาสู่เมืองมรดกโลกขณะที่ด้านความมั่นคงและสังคมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบและสร้างสันติสุขในพื้นที่รวมถึงการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและผังเมืองเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาตลอดจนข้อเสนอในการเสริมสร้างความปลอดภัยตามแนวชายแดนเพื่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและประชาชนทั้งนี้คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมจะสวมใส่ผ้าลายท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ได้แก่ผ้าลายราชวัตรและผ้าบาติกลายบุปผาบรมราชินีนาถเพื่อเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาและซอฟต์พาวเวอร์ของท้องถิ่นสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยทางกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9และหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ได้บูรณาการกำลังพลร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมความพร้อมรอบด้านมีการตรวจบุคคลเข้าออกอย่างเข้มงวดเพื่อให้การจัดประชุมครม.สัญจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยผลิตนาควงแสนสุขรายงานจากจังหวัดสงขลา
0: วุฒิสภาอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเน้นย้ำความจำเป็นเร่งด่วนควบคู่กับการกลั่นกรองโครงการอย่างรอบคอบ
3: วันนี้ที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569โดยมีมติเห็นด้วย135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยระบุว่ามาตรการภายใต้พระราชกำหนดมีเป้าหมายสำคัญ2ด้านได้แก่การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากภาระค่าครองชีพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจนับว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและความคุ้มค่าโดยมอบหมายคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการอย่างรอบคอบและเปิดเผยข้อมูลโครงการผ่านเว็บไซต์ให้ประชาชนติดตามและตรวจสอบได้โดยทุกโครงการต้องแสดงผลลัพธ์ที่ชัดเจนทั้งด้านการลดการนำเข้าพลังงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการสร้างงานและประโยชน์ต่อประชาชน
4: ไม่มีใครรู้ว่าในอนาคตมรสุมวิกฤตเศรษฐกิจโลกจะมาอีกเมื่อไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำวันนี้ครับเราต้องสร้างบ้านเราให้แข็งแรงในอดีตปัญหาสะสมมาเยอะหลังคาเรารั่วเมื่อฝนตกมาทีเราก็ต้องวิ่งคอยอุดหนุนคอยชดเชยวันนี้เราต้องเน้นการดูแลประชาชนดูแลเขาไม่ให้เขาเปียกฝนแต่ไม่พอครับเราต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยเราต้องเปลี่ยนหลังคาที่รั่วอยู่ที่เราพึ่งพานำเข้าพลังงานเยอะเราต้องเปลี่ยนผ่านหลังคาใหม่ประเทศไทยให้เข้มแข็งและสุดท้ายครับเมื่อมรสุมมาอีกในอนาคตประเทศไทยต้องแข็งแกร่งกว่าเดิม
3: ขณะที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยระบุว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบและ LNG ในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นกระทบต่อราคาพลังงานเศรษฐกิจและค่าครองชีพของประชาชนอย่างรุน

0: อย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ต้องการพึ่งการอุดหนุนเพียงอย่างเดียวแต่จะดำเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบควบคู่กับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างสำหรับเงินกู้ 400,000 ล้านบาทแบ่งเป็น 200,000 ล้านบาทสำหรับมาตรการช่วยเหลือประชาชนแบบมุ่งเป้าและอีก 200,000 ล้านบาทสำหรับลงทุนแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันดิบและ LNG นำเข้าโดยรัฐบาลมีแผนเพิ่มสัดส่วนพลังงานที่ผลิตได้ภายในประเทศรวมถึงปรับระบบตลาดไฟฟ้าจากระบบผูกขาดไปสู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงหรือ Direct PPA และพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าไมโครกริดและระบบสายส่งให้รองรับพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นนอกจากนี้รัฐบาลเตรียมส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพเช่น B7 B20 และเอทานอลจากอ้อยและมันสำปะหลังรวมถึงสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าและโครงการติดโซลาร์เซลล์ให้ประชาชน
1: วันนี้น้ำมัน 90% ต้องนำเข้าน้ำมันดิบไฟฟ้า 20% นำเข้าในรูปแบบของ LNG คือการเอาชะตาชีวิตของประชาชนคนไทยและเศรษฐกิจของประเทศเราเนี่ยไปผูกไว้กับบ่อน้ำมันในตะวันออกกลางไปผูกไว้กับบ่อแก๊สในตะวันออกกลางหรือต่างประเทศเราหนีไม่พ้นตรงนี้ครับถ้าเราไม่เร่งการเปลี่ยนผ่านพลังงานและเงินกู้ก้อนที่2คือ200,000ล้านจะมีส่วนสำคัญซึ่งเงินก้อนนึงใน200,000ล้านเนี่ยก็จะเอาไปช่วยปรับเครื่องยนต์ให้สามารถใช้ส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพได้ไปสนับสนุนจากเดิมเนี่ยรถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปก็ให้เปลี่ยนผ่านไปใช้รถไฟฟ้ารถ EV ซึ่งก็เพิ่มตลาดในส่วนของไฟฟ้าด้วย
0: นายเอกนัทย้ำว่าแนวทางทั้งหมดมุ่งสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวลดการนำเข้าพลังงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของทรัพยากรพลังงานมากขึ้นพร้อมยืนยันว่าจะให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าและความโปร่งใสของการใช้เงินกู้เพื่อให้ประโยชน์ตกถึงประชาชนอย่างแท้จริงปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: กรมธุรกิจพลังงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนสร้างความเชื่อมั่นการใช้น้ำมัน E20 แก่ประชาชนผลักดันการใช้วัตถุดิบเกษตรไทยและลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศนายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่ากรมธุรกิจพลังงานร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยค่ายรถยนต์ชั้นนำ13แบรนด์ค่ายรถจักรยานยนต์5แบรนด์และผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่7แบรนด์เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจในการใช้น้ำมัน E20 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้เพิ่มขึ้นโดยผู้ผลิตยืนยันว่ารถยนต์รุ่นใหม่ตั้งแต่ปี2551เป็นต้นมาสามารถรองรับน้ำมัน E20 ได้ขณะที่ประชาชนมากกว่าครึ่งยังไม่ทราบว่ารถยนต์สามารถใช้น้ำมัน E20 ได้และบางส่วนยังกังวลเรื่องคุณภาพและผลกระทบต่อเครื่องยนต์จึงต้องเร่งสร้างความเข้าใจทั้งนี้กรมธุรกิจพลังงานคาดหวังว่าภายในสิ้นปีนี้จะมีการใช้น้ำมัน E20 ประมาณ6ล้านลิตรต่อวัน
3: พี่น้องประชาชนกว่าครึ่งไม่ทราบว่ารถของท่านเองเนี่ยนะฮะจริงๆใช้ E20 ได้ก็สามารถตรวจเช็คได้ที่ฝาถังนะครับรถยนต์รุ่นใหม่ๆปัจจุบันเนี่ยฮะตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมาเนี่ยได้มีการสร้างขึ้นมาปรับจูนแล้วก็สามารถใช้กับน้ำมัน E20 ได้อย่างดีก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับ
2: อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกล่าวอีกว่าสำหรับแนวทางการผลักดันน้ำมัน E20 ให้เป็นน้ำมันพื้นฐานของกลุ่มเบนซินขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้โดยจะพิจารณาควบคู่กับการปรับลดน้ำมันเบนซินบางประเภทในอนาคตพร้อมติดตามผลจากการส่งเสริมการใช้ E20 และคาดว่าจะสรุปแนวทางได้ภายในเดือนตุลาคมสำหรับน้ำมัน E20 มีส่วนผสมของเอทานอล20%ผลิตจากวัตถุดิบภายในประเทศทั้งอ้อยกากน้ำตาลและมันสำปะหลังช่วยเพิ่มการใช้ผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศมีราคาถูกกว่าแก๊สโซฮอล95ประมาณ5บาทต่อลิตร
4: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจากฝนที่ตกหนักนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากอิทธิพลจากร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้มีฝนตกหนักบริเวณพื้นที่ตอนบนของสปป.ลาวรวมทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจนถึงวันพรุ่งนี้สทนช.เป็นห่วงระดับน้ำแม่น้ำโขงตั้งแต่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ2 เมตรถึง 4 เมตร 80 เซนติเมตรซึ่งมีความเสี่ยงสูงกว่าระดับวิกฤตและหลาก

0: ข้าท่วมขังสธนช.จึงออกประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดริมแม่น้ำโขงเตรียมพร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดหนองคายอำเภอสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายพลพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬอำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬบุ่งคล้าและบึงโขงหลงจังหวัดนครพนมอำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและธาตุพนมจังหวัดมุกดาหารอำเภอว่านใหญ่เมืองมุกดาหารและดอนตาล
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนและใช้งาน AI บนแพลตฟอร์ม AI Pass พร้อมขับเคลื่อนแนวคิด Learn Earn Plan ยกระดับทักษะแรงงานสู่เศรษฐกิจดิจิทัลฟรีถึงปี2570นายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้เปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass ภายใต้โครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือ TH AI Passport อย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบแล้วโดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายยกระดับความรู้ความเข้าใจด้าน AI และส่งเสริมการนำ AI ไปใช้งานจริงเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานรองรับนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปซึ่งขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าทะลุ 1,300,000 คนแล้วสำหรับแพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำ14รายรวมกว่า30โมเดลไว้ในที่เดียวพร้อมเชื่อมโยงการเรียนรู้ผ่านแนวคิด Learn Earn Plan ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกอาทิ Google MicrosoftOpenAI และ NVIDIA ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th หรือใช้บัญชี Google, Microsoft หรือ Apple และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือ ThaiD โดยต้องเข้าผ่านเบราว์เซอร์โหมดปกติเท่านั้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center หมายเลขโทรศัพท์020210300
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้าเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและอยู่ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยขอให้ไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้อำเภอทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยแต่งการให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่คัดสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อลดภาระในการยื่นร้องคำขอรับการเยียวยาและหากประชาชนมีภาพถ่ายความเสียหายสามารถส่งให้เจ้าหน้าที่ประกอบใช้ขอรับความช่วยเหลือได้เพื่อให้กระบวนการขั้นตอนดำเนินไปอย่างสะดวกรวดเร็วลดขั้นตอนด้านเอกสารบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News โดยให้คำมั่นว่าสหรัฐจะดำเนินการตอบโต้อิหร่านอย่างรุนแรงจากการที่กองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจอร์แดนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาด้านกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเกาะลารักพร้อมเน้นย้ำว่าการที่อิหร่านโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นการป้องกันตนเองโดยชอบธรรม

0: ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนอกรอบการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO ที่กรุงบิชเคกเมืองหลวงของคีร์กีสสถานเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงระบุว่าจีนพร้อมที่จะทำงานร่วมกับรัสเซียและประเทศอื่นๆเพื่อผลักดันให้องค์กร SCO พัฒนาไปในทิศทางที่มั่นคงรวมทั้งเสริมสร้างแรงผลักดันในการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลโลกและความก้าวหน้าของโลกหลายขั้วอำนาจที่มีความเท่าเทียมและเป็นระเบียบขณะเดียวกันประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่ารัสเซียยินดีที่จะกระชับความร่วมมือกับจีนในด้านต่างๆอาทิด้านการค้าด้านพลังงานด้านอุตสาหกรรมและการคมนาคมตลอดจนผลักดันความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างจีนและรัสเซียให้มีความคืบหน้าและบรรลุผลสำเร็จใหม่ๆอีกด้วย
1: นายสเตฟานดูจาริกโคสุกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าประชาชนหลายหมื่นคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้เด็กอย่างน้อย107คนต้องพลัดพรากจากบิดามารดาส่วนเด็กอีกราว 10,000 คนจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือด้านจิตสังคมขณะที่ทางการเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย939ราย
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เพิ่งคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4อย่างยิ่งใหญ่พร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาเดินทางกลับมาจากเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนมาถึงประเทศไทยโดยเตรียมเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งชื่นชมผลงานของทีมนักตบสาวไทยในวันที่3กันยายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนออกเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเตรียมสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกม2026ซึ่งทีมนักตบสาวไทยอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับคีร์กีสสถานมองโกเลียและไชนีสไทเปศึกเทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026ในรอบแรกชายเดี่ยวโนวัคโญโควิชอดีตมือ1ของโลกต้องหยุดเส้นทางไล่ล่าแชมป์แกรนด์สแลมสมัยที่25ไว้เพียงรอบแรกหลังพ่ายกับมาเรโน่วาโวเน่เมื่ออันดับ49ของโลกจากอาร์เจนตินา2ต่อ3เซตส่วนดานิลเมดเวเดฟมืออันดับ7ของโลกชนะอูโก้กัสตองจากฝรั่งเศส3ต่อ0เซตด้านหญิงเดี่ยวลานาธาราได้ดีนักเทนนิสสาวไทยชนะเอลวีนาคาริเอวาจากสหรัฐอเมริกา2ต่อ1เซตผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จขณะที่เจสสิก้าเปกูล่ามืออันดับ3จากสหรัฐหัวชนะเอเลนากาเบรียล่าลูเซ่จากโรมาเนีย2ต่อ0เซตกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship ที่สนาม TPC Boston รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาในรอบสุดท้ายโปรจีนอัจฉยาจิติกุลมืออันดับ2ของโลกเก็บเพิ่มอีก3อันเดอร์พาร์สกอร์รวม4วันจบที่8อันเดอร์พาร์จบอันดับ9ร่วมส่วนแชมป์ตกเป็นของหยินรั่วหนิงโปรสาวจากจีนด้วยสกอร์รวม14อันเดอร์พาร์กอล์ฟออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์สิงห์บางกอกโอเพ่น2026ที่สนามบางกอกกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีในรอบสุดท้ายสรุจวงชัยสิทธิ์ทำเพิ่ม4อันเดอร์พาร์จบด้วยสกอร์รวม19อันเดอร์พาร์เท่ากับพิรดลปัญญาชนะเศษต้องตัดสินแชมป์ด้วยการดวลเพลย์ออฟที่หลุม18พาร์5ก่อนที่สลุดจะทำอีเกิลคว้าแชมป์ต่อเนื่องเป็นรายการที่2รับเงินรางวัล 450,000 บาทงานแถลงข่าวมิเตอร์เพลสเอเชียนเกม2026ครั้งที่4โดยสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยความหวังของทั้ง11สมาคมกีฬาเริ่มที่ตะกร้อมั่นใจกวาดครบ4เหรียญทองเรือใบหวัง1เหรียญทองและวินเซิร์ฟหวังเป้าจิต1ใน3เอ็กตรีมหวังคว้า2เหรียญทองแดงคริกเก็ตตั้งเป้าคว้าเหรียญรางวัลกลับบ้านกีฬาทางน้ำลงแข่งขัน4ชนิดกีฬาโปโลน้ำหญิงมีลุ้นเหรียญทองแดงวอลเลย์บอลตั้งเป้าติด1ใน3จากวอลเลย์บอลในร่มทีมหญิงและวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงปีหน้าผ่าและกีฬากระดานโต้คลื่นลุ้นจะเหรียญรางวัลส่วนสควอชและยิมนาสติกขอทำผลงานให้ดีที่สุดพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่12ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหล

0: ผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดิเพรสชันได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันออกของเกาะไหหลำและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 3-4 กันยายนขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:57 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.9 เมตรเซนติเมตรและเวลา 20:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.21 เมตรเซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:03 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 10 เซนติเมตรและเวลา 15:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 7 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 นาที
1: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำผู้ที่ขับรถในช่วงหน้าฝนที่ต้องเจอกับน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยหากรถเกิดดับกลางน้ำท่วมให้แก้ไขด้วยวิธีดังต่อไปนี้ห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์จะยิ่งทำให้รถเสียหายเพิ่มขึ้นหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นได้ให้ตั้งสติบิดกุญแจดับเครื่องเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเตือนรถคันอื่นให้หลีกเลี่ยงรับรู้ว่ารถเรากำลังเกิดปัญหาช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนออกจากรถขอความช่วยเหลือติดต่อบริษัทประกันศูนย์บริการรถยกรถลากที่ช่วยนำรถออกจากบริเวณน้ำท่วมได้หรือเข็นรถหนีน้ำไปที่แห้งเปิดฝากระโปรงหน้ารถตรวจสอบ

0: พื้นในห้องโดยสารออกพรมปูพื้นชื้นแฉะให้นำพรมออกตากแดดขับรถหน้าฝนเช็ครถให้พร้อมใช้ดูว่าประกันรถของคุณคุ้มครองแค่ไหนเกิดเหตุฉุกเฉินมีบริการช่วยเหลือใดบ้างเพื่อรับมือกับสถานการณ์ได้ทันท่วงทีค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าอัศวินม้าขาวคำว่าอัศวินเขียนออ่างไม่หันอากาศสศาลาวาแหวนสระอินอหนูมาจากคำว่าอัศวะซึ่งแปลว่าม้าอัศวินแปลว่าผู้มีม้าหรือผู้ขี่ม้าหมายถึงผู้ที่เป็นนักรบขี่ม้ามีหน้าที่ปกป้องพระราชาอัศวินยังมีนางในดวงใจซึ่งอัศวินจะยกย่องเทิดทูนและปกป้องด้วยชีวิตในภาษาไทยมีคำว่าอัศวินม้าขาวหมายถึงผู้ที่มาช่วยแก้ไขสถานการณ์คับขันคำนี้มาจากนิยายที่ในตอนจบมักมีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยนางเอกหรือผู้ที่กำลังได้รับอันตรายไว้ได้คำว่าพระเอกขี่ม้าขาวและอัศวินม้าขาวใช้แทนกันได
2: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองกับการรักษาการรักษาโรคหลอดเลือดสมองขึ้นอยู่กับชนิดอาการและตำแหน่งของโรควิธีรักษาอาจใช้ยาละลายลิ่มเลือดการเอาลิ่มเลือดออกการผ่าตัดหรือเวชศาสตร์ฟื้นฟูบางรายอาจต้องใช้หลายวิธีร่วมกันเพื่อเพิ่มโอกาสในการฟื้นตัวจากสถิติพบว่าผู้ป่วยหายเป็นปกติเพียงร้อยละ10ขณะที่อัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ20ถึง30ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันมักเกิดอัมพฤกษ์หรืออัมพาตต้องรักษาเป็นเวลานานส่วนโรคหลอดเลือดสมองแตกมักเสียชีวิตในเวลาไม่นานหรือกลายเป็นผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องการเปิดใช้งาน THAI Passport ค่ะ
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและ
8: ยุทธพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
9: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดใช้งานโครงการ THAI Passport ผ่านแพลตฟอร์ม AI Plus แล้วยืนยันความพร้อมของระบบสามารถรองรับการใช้งานได้สูงถึง5ล้านคนแบบไร้ปัญหาระบบล่มรวมถึงมีมาตรการความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลขั้นสูงด้วยระบบลบข้อมูลภายใน30วันติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
10: ค่ะขอบคุณค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในสายกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะ
11: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
10: ค่ะท่านรัฐมนตรีคะเมื่อวานเป็นวันแรกของการเปิดให้ใช้งาน AI Pass แล้วนะคะผู้ใช้งานทั้งกว่า 1.3 ล้านคนเนี่ยคาดว่าน่าจะได้เริ่มลองใช้งานแล้วค่ะแต่ทีนี้วันนี้เนี่ยอยากให้ท่านรัฐมนตรีคะช่วยเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆสั้นๆค่ะว่า AI Pass เนี่ยคืออะไรและถ้าประชาชนทั่วไปโหลดมาใช้งานในชีวิตประจำวันเนี่ยมันจะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกหรือเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาให้ดีขึ้นอย่างไรบ้างค่ะ

0: ก็โครงการเดี๋ยวเอาชื่อเต็มๆก่อนนะคะเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะสับสนชื่อโครงการเนี่ยคือ THAI Passport แล้วก็แต่ว่าเพียงแต่ว่ามันใช้ผ่านในหน้าเพจของ AI Pass แค่นั้นเองค่ะ AI Pass นี่เป็นชื่อของระบบตัวรวมแค่นั้นเองอะนะคะแต่ว่าตัวโครงการเนี้ยค่ะเป็นการรวมสุดยอดเขาเรียกคะสุดยอดระบบAI ที่มีอยู่เนี่ยค่ะมารวมมาให้ท่านที่ลงทะเบียนเนี่ยได้สิทธิ์ใช้กันในหน้าเดียวโดยที่ท่านไม่ต้องไปสลับเปลี่ยนเลือกใช้ว่าท่านอยากใช้อะไรโดยการไปเสียเงินเพิ่มแต่ว่าเรารวมมาให้แล้วนะคะ14เป็น14เจ้าใหญ่
1: ๆ
0: 30แบบค่ะมีทั้งหมดอยู่ในนั้นให้ท่านได้เลือกสรรท่านจะใช้พิมพ์อยากรู้เรื่องการเชิงค้นคว้าเป็นข้อความอยากทำเป็นรูปภาพอยากทำคลิปวิดีโออยากสร้างสรรค์ผลงานเพลงท่านสามารถใช้ในรูปแบบของโปรได้ฟรีโดยโครงการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเลยค่ะพูดง่ายก็คือเป็นเรารวม AI เจ้าดังๆมาให้พี่น้องประชาชนใช้ฟรีค่ะ
1: ค่ะกระทรวงดีมีแนวทางหรือว่าฟีเจอร์พิเศษอย่างไรในการเชิญชวนกลุ่มผู้สูงอายุหรือกลุ่มที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีค่ะให้สามารถเข้าถึงใช้งาน AI Pass ได้อย่างสะดวกรวมถึงไม่รู้สึกว่าใช้งานยากจนเกินไปค่ะ
0: ต้องบอกว่าในหน้าของ AI Passport เนี่ยนะคะคือเขาออกแบบมาค่อนข้างต้องบอกว่าสะดวกมากๆโดยที่หลายคนอาจจะติดขัดตรงที่ว่าเอ๊ะเราเข้าไป AI ครั้งแรกตอนที่เราใช้โมเดลแยกกันนะคะที่เราไปโหลดมาแต่ละอย่างเนี่ยเราอาจจะงงว่าเราต้องคุยกับ AI ยังไงถึงจะได้ในสิ่งที่เราต้องการแต่ในตัวของโครงการ THAI Passport เนี่ยแหละค่ะในตัวหน้าของ AI Pass เนี่ยสิ่งที่มีคือเราจะมีเหมือนเรามีเป็นเซตคำสั่งไว้ให้แต่ละท่านเนี่ยได้สามารถนำไปใช้ได้โดยเพิ่มสิ่งที่ท่านอยากรู้เข้าไปได้หนึ่งเป็นมีเซตคำสั่งหรือว่าที่เราเรียกกันในภาษาของ AI ก็คือเรามีพรีพร้อมให้เรียบร้อยในการเขียนว่าเราจะต้องเขียนแบบไหนเพื่อจะได้สิ่งที่เราต้องการนี้ข้อแรกแล้วข้อที่สองเนี่ยเราจะมีตัวแนะนำด้วยค่ะแนะนำว่าแต่ละโมเดลเนี่ยเหมาะกับการใช้อะไรใช้เป็นการค้นคว้าใช้เป็นการทำรูปใช้เป็นการทำคลิปวิดีโอมันจะมีเป็นข้อแนะนำของแต่ละโมเดลให้ท่านได้เลือกดูในตัว AI Pass ได้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยเรามีคอร์สการเรียนรู้ที่ทำให้ท่านสามารถกดเข้าไปเรียนเพื่อที่จะได้เข้าใจในเรื่องของ AI มากขึ้นค่ะเรามีทั้งหมดเนี่ย96คอร์สอันนี้คือเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะคือ96คอร์สการเรียนรู้แล้วก็การเรียนรู้แต่ละคลิปเนี่ยค่ะก็จะมีความยาวแตกต่างกันไปแล้วแต่ความง่ายของ2หลักสูตรที่เราเรียนทุกหลักสูตรที่เรียนในนั้นค่ะท่านจะได้ใบประกาศนียบัตรตามที่เจ้าของหลักสูตรเขาเป็นคนนำหลักสูตรมาให้เช่นอะไรบ้างเราจะมีใบประกาศนียบัตรของ Google ของ Microsoft ของหน่วยงานของภาครัฐอันนี้เรามีให้หมดเลยค่ะแล้วก็ตลอดระยะเวลา1ปีเนี่ยเราจะไม่ได้หยุดอยู่แค่96คอร์สเราจะมีเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆค่ะเพื่อให้ท่านได้เรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีการใช้งาน AI ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงแบบสามารถเป็น Advanced User ได้เลยค่ะ
1: ใบประกาศนียบัตรที่ทางต้นทางให้เรามาเนี่ยค่ะเราเอาไปใช้ต่อยอดอะไรได้บ้างคะท่านรัฐมนตรี
0: ถ้าในส่วนของน้องๆ นักเรียนนี้เราทราบอยู่แล้วค่ะว่าน้องๆสามารถเอาไปใส่พอร์ตโฟลิโอของตัวเองสำหรับการเรียนการสอนหรือสำหรับในอนาคตที่น้องจะไปเข้าค่ายเข้าแคมป์หรือสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือสอบเข้าโรงเรียนอะไรก็แล้วแต่นะเพราะเราเน้นตั้งแต่เด็กอายุ15ปีขึ้นไปนะครับทีเนี้ยอันนี้ในส่วนนักเรียนส่วนของแน่นอนนะคะวัยทำงานท่านสามารถเป็นพอร์ตโฟลิโอในการเหมือนอัพคิวในการทำงานของท่านได้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าหน่วยงานของท่านเนี่ยจะใช้ตัวนี้ในการประเมินการทำงานท่านหรือเปล่าว่าท่านมีทักษะอะไรเพิ่มเติมจากทักษะโดยปกติที่ตอนเข้าทำงานอยู่แล้วค่ะเพราะนั้นก็ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นผ่านการรับรองอย่างถูกต้องนะคะ 100% อันนี้ท่านยืนยันและมั่นใจได้เลยค่ะ
1: ค่ะก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่น่าจะต้องมีติดโทรศัพท์มือถือไว้จริงๆทีนี้ค่ะในเรื่องของที่ประชาชนกังวลมากที่สุดเลยก็คือเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลค่ะเรื่องนี้นี่ทางกระทรวงมีมาตรการในการดูแลข้อมูลแล้วก็รักษาความปลอดภัยของระบบเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลรั่วไหลเนี่ยหรือว่าโดนแฮกเนี่ยอย่างไรบ้างคะ
0: อันนี้ต้องทำความเข้าใจอย่างหนึ่งก่อนค่ะเพราะว่ามีการเข้าใจผิดในโลกออนไลน์ค่อนข้างเยอะมากบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องส่งข้อมูลออกไปประมวลผลข้างนอกเนี่ยมันจะข้อมูลจะรั่วไหลจะหลุดไหมอันนี้ต้องชี้แจงอย่างนึงนะคะว่าขั้นตอนแรกเลยอ่ะที่ทุกท่านเนี่ยลงทะเบียนผ่านไทย

0: ไทดีหรือว่าผ่านทางรัฐนะคะ
1: ค่ะ
0: อันนั้นเนี่ยเป็นการยืนยันเพื่อให้ทางโครงการได้ยืนยันว่าท่านคือคนไทยแท้ 100% ในการมาขอใช้สิทธิ์โครงการนี้อันนี้ข้อแรกเท่านั้นทีเนี้ยในการที่จะใช้ท่านก็มีแค่อีเมล1อันในการใช้เพราะถ้าท่านวันไหนตอนที่เราลงทะเบียน pre-register ตอนแรกเราใช้ไทยดีหรือใช้ทางรัฐถูกไหมคะแต่วันเนี้ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วจนถึงวันเนี้ยเวลาเราเข้าไปใช้เราแค่ล็อกอินตามปกติโดยใช้อีเมลของเราทีนี้ถามว่าข้อมูลเนี่ยจะป้องกันได้ไหมแล้วว่าสิ่งที่เราพิมพ์เข้าไปเนี่ยจะมีใครรับรู้ไหมอันนี้ก็ต้องบอกค่ะว่าการใช้ AI เนี่ยมันต้องส่งข้อมูลออกไปประมวลผลอยู่แล้วแต่เรามีการทำข้อตกลงไว้แล้วค่ะว่าส่งออกไปประมวลผลปุ๊บเมื่อเขามีผลประมวลกลับมาหาเราเหมือนเป็นคำตอบนะคะที่กลับมาหาเราแล้วเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยข้อมูลพวกนั้นน่ะจะไม่ถูกนำไปเทรน AI ข้อมูลพวกเหล่านั้นน่ะที่เราพิมพ์เข้าไปในระบบของ AI Pass เนี่ยค่ะจะไม่ได้เก็บเอาไว้ที่ต้นทางแน่นอนค่ะอันนี้ไม่ใช่ต้นทางขอโทษเป็นตัวปลายทางที่ประมวลผลเนี่ยจะไม่มีการเก็บเอาไว้เมื่อครบแค่3 วันปุ๊บเขาก็จะล้างระบบออกเลย
1: อ
0: ันนี้ยืนยันได้ว่าจะไม่มีการเก็บจะไม่มีการนำไปเทรนอันนี้ตอนนี้ปลอดภัยแน่นอนค่ะ
1: ค่ะประชาชนที่สมัครแล้วหรือคิดที่อยากจะสมัครก็เขาเรียกว่าสบายใจได้ในเรื่องนี้นะคะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่โครงการTSAI Passport อย่างเดียวนะคะคือจริงๆระบบ AI ทุกๆอย่างค่ะโมเดล AI ทุกอย่างเนี่ยแม้แต่ท่านที่ไปโหลดกันใช้เองอะค่ะพวก Open AI ทั้งหลายหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่ทุกๆคนใช้กันอยู่ไม่ว่าจะเป็น ChatGPT หรือ Gemini เนี่ยจริงๆอะก็มีการบอกกันมาอยู่แล้วว่าเราไม่ควรเอาข้อมูลส่วนตัวเข้าไปในระบบอยู่แล้วไม่ว่าจะพิมพ์อะไรก็ตามแต่เนี่ยค่ะแต่ว่าถ้าการถามเรื่องงานเรื่องการอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของปกติอยู่แล้วนะคะซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของการ THR Passport อยู่แล้วเพราะนั้นตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกท่านที่ใช้อยู่ก็ต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
1: ค่ะบทเรียนจากแอปพลิเคชันภาครัฐในอดีตค่ะคือปัญหาระบบล่มเมื่อมีผู้ใช้งานพร้อมกันจำนวนมากเรื่องนี้เนี่ยค่ะทางกระทรวงเราเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อรองรับการเข้าใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศไว้อย่างไรบ้างคะ
0: ของโครงการนี้ทางผู้ที่จัดทำนะคะเขาก็ยืนยันว่าระบบเขาเนี่ยพร้อมแบบว่าพร้อมรองรับเข้ามาใช้ใน5 ล้านยูเซอร์ได้ปกติสบายมากเลยค่ะแล้วก็ตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีฟีดแบคเรื่องว่าระบบล่มหรือว่ายังทำไม่ได้หรือว่าเข้าไปที่หน้า ของ AI Plus ไม่ได้อันนี้ยังไม่มีค่ะแล้วก็ยังเป็นไปตามปกติอยู่เพียงแต่ว่าวันที่ลงทะเบียนวันแรกแค่นั้นเองที่ตัวเขาเรียกว่าช่องทางไปยืนยันตัวตนไทยไอดีของไทยดีเนี่ยอาจจะมีแบบช้านิดนึงแต่พอเข้ามาถึง AI Pass ปุ๊บเนี่ยทุกอย่างเป็นปกติค่ะเพราะนั้นท่านไม่ต้องกังวลเลยว่าเอ๊ะพอเราลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยจะเข้าใช้ได้ไหมจะช้าไหมเห็นว่ามีคนลงทะเบียนเนี่ยถ้าเกิดวันไหนเต็ม5 ล้านจะแน่นไหมต้องยืนยันค่ะว่าเขาเปิดช่องทางไว้ให้สำหรับยูเซอร์5 ล้านยูเซอร์เข้าไปใช้ได้พร้อมกันได้ค่ะ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านรัฐมนตรีค่ะเชิญชวนประชาชนคนไทยนะคะมาลงทะเบียน THAI Passport ค่ะ
0: ค่ะก็ต้องบอกว่าขอเชิญชวนทุกท่านนะคะตั้งแต่น้องๆแต่อายุ15 ปีขึ้นไปเลยนะคะมาใช้โครงการ THAI Passport ค่ะและช่วงนี้ต้องบอกว่าท่านที่ลงทะเบียนก่อนวันที่30 พฤศจิกายนเนี่ยค่ะเราจะให้ท่านเป็นระดับผู้สร้างสรรค์คือเป็นระดับโปรเลยอะตั้งแต่30 วันแรกเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยค่ะอยากให้ท่านได้เข้ามาเรียนรู้ค่ะเพราะว่าสิ่งที่อยู่ใน THAI Passport นั้นไม่ใช่แค่การใช้ AI อย่างเดียวแต่มีทั้งการเสริมทักษะการเรียนรู้ในการใช้ AI มีทั้งวิธีการที่เซตพรีพร้อมเพื่อให้ท่านสามารถนำไปใช้ในทั้งการเรียนและก็การประกอบอาชีพได้แล้วก็จะช่วยในการเสริมทักษะของท่านในมุมต่างๆที่ท่านต้องการได้มั่นใจค่ะว่าโครงการนี้จะช่วยพัฒนาในสิ่งที่เราต้องการจะช่วยอัพสกิลของเราได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านเข้ามาค่ะเพราะว่าหลังจากเมื่อวานที่เริ่มใช้กันวันแรกกับวันนี้ตัวเลขที่ผู้เข้ามาสมัครแล้วก็ยืนยันเนี่ยเริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ถ้าเต็ม5 ล้านคนนี้ท่านก็ต้องรอคิวต่อเลยนะคะว่าคิวจะเปิดให้ท่านอีกเมื่อไหร่นะคะเพราะนั้นเนี่ยช่วงนี้ค่ะรีบลงได้ที่ลงทะเบียนเลยค่ะเป็นสิทธิ์ที่รัฐได้ทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รู้จักและเข้าถึงการใช้ AI อย่างถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพด้วยค่ะ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: FT

0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะธนาคารแห่งประเทศไทยระบุไทยยังมีศักยภาพในการฟื้นฟูเศรษฐกิจแม้สื่อต่างประเทศมองว่ากำลังเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟ้อเติบโตต่ำต่อเนื่องเหมือนประเทศญี่ปุ่นติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
2: ภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ครั้งที่4/2569มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันสื่อต่างประเทศอย่าง Financial Times ได้เผยแพร่บทความวิเคราะห์เชิงลึกซึ่งตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าการที่ประเทศไทยมีอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่ำที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนั้นไม่ได้สะท้อนเพียงแค่การประคองเศรษฐกิจระยะสั้นแต่กำลังตอกย้ำถึงความท้าทายเชิงโครงสร้างที่รุนแรงโดยเฉพาะความเสี่ยงที่ไทยอาจกลายเป็นสัญลักษณ์ใหม่ของเอเชียที่เผชิญกับภาวะJapanification หรือการที่เศรษฐกิจเติบโตต่ำและเงินเฟ้อต่ำอย่างยืดเยื้อเหมือนอย่างที่ประเทศญี่ปุ่นนางปราณีสุทธศรีผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ยอมรับว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันมีความคล้ายคลึงกับสภาวะดังกล่าวจริงอย่างไรก็ตามบริบทและต้นตอของปัญหาไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดไทยยังมีศักยภาพแฝงในภาคการผลิตและบริการที่ดึงมาใช้ได้อีกการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนคือการเพิ่มรายได้ซึ่งต้องอาศัยแรงหนุนจากนโยบายการคลังผ่านพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในส่วน200,000 ล้านบาทเพื่อการเปลี่ยนผ่านเพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของภาคเอกชนเพื่อปลดล็อกศักยภาพการเติบโตในระยะยาว
3: การที่ดอกเบี้ยเราอยู่ในระดับต่ำค่ะก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เราก็ช่วยสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยนะคะมองไปข้างหน้าเองเนี่ยก็มีความหวังอยู่ที่เรื่องของนโยบายภาครัฐด้วยที่พรก.เงินกู้200,000 ล้านบาทหลังอะค่ะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะปรับจากเรื่องของการลงทุนให้แปลงมาเป็นเรื่องของการ transform ธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆได้ค่ะตรงนี้ก็น่าจะช่วยได้โดยไม่ต้องใช้มาตรการของภาครัฐหรือของธปท.เข้ามาเพิ่มค่ะ
2: ด้านนายดอนนาคอนทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ระบุถึงเหตุผลในการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีว่าคณะกรรมการกนง.ประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยในระดับปัจจุบันมีความเหมาะสมและผ่อนคลายเพียงพอที่จะสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังขยายตัวได้ตามคาดการขณะที่การปรับลดดอกเบี้ยแบบวงกว้างในสภาวะเช่นนี้อาจได้ไม่คุ้มเสียและมีข้อจำกัดในการส่งผ่านนโยบาย
4: กรรมการบอกว่าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันเนี่ยเป็นระดับที่เหมาะสมในอดีตก็ต่ำสุดคือ 0.5 ในช่วงของโควิดนะเพียงแต่ว่าภายใต้บริบทของเศรษฐกิจที่มองไปอย่างนี้เนี่ยไม่มีความจำเป็นแล้วก็ถ้าการลดดอกเบี้ยในบริบทอย่างนี้เนี่ยลดไปเนี่ยได้ไม่คุ้มเสียนะฮะเมื่อกี้ผมอาจจะเน้นย้ำว่าเราไม่ได้ลงต่อนะแต่ว่าเรื่องของการขึ้นเนี่ย ก็มีการอภิปรายกันเหมือนกันว่าภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ยังค่อนข้างเปราะบางอย่างนี้เนี่ยการขึ้นก็อาจจะไม่ใช่อะไรที่ถูกต้องนะ
2: สภาวะปัจจุบันสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าเครื่องมือนโยบายการเงินอาจเดินทางมาใกล้ขีดจำกัดการประคองอัตราดอกเบี้ยระดับต่ำเปรียบเสมือนยาชาที่ช่วยประคองอาการในระยะสั้นแต่ไม่อาจรักษาโรคร้ายเรื้อรังเชิงโครงสร้างได้หากประเทศไทยไม่เร่งผ่าตัดเศรษฐกิจขนาดใหญ่ผ่านนโยบายการคลังที่ตรงจุดและยกระดับขีดความสามารถของภาคเอกชนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ท่ามกลางกระแสการพูดถึงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่แพร่หลายในสังคมความกังวลของผู้ปกครองและชุมชนก็ตามมาว่าลูกหลานที่เรียนอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กจะได้รับผลกระทบหรือไม่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จึงได้วางแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 5,813 แห่งทั่วประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองและชุมชนรายละเอียดติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
5: เคาะข่าวเล่าประเด็น
6: ท่ามกลางกระแสการพูดถึงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่แพร่หลายในสังคมความกังวลของผู้ปกครองและชุมชนก็ตามมาว่าลูกหลานที่เรียนอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กได้รับผลกระทบหรือไม่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จึงได้วางแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 5,813 แห่งทั่วประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองและชุมชนนายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยืนยันว่าสพท.ไม่มีนโยบายยุบโรงเรียนขนาดเล็กแต่มุ่งเน้นการบริหารจัดการโรงเรียนที่มีนักเรียน 1-50 คนทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการสร้างโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมโดยได้จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระยะ5ปีจนถึงปี2573ซึ่งประกอบด้วย3แนวทางหลักได้แก่การสร้างความเข้าใจร่วมกันในระดับส่วนกลางการหารือร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อวางแผนที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่พร้อมกำหนดแรงจูงใจในการดำเนินงานและการจัดทำสกูลแมปปิ้งเพื่อจำแนกประเภทโรงเรียนและวางแผนบริหารจัดการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่อย่างเป็นระบบโดยส่วนกลางและเขตพื้นที่การศึกษาจะร่วมกันวางแผนและดำเนินการอย่างบูรณาการ
7: ส่งเสริมโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กเราจะทำแผนในการที่จะบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยเพื่อสร้างโอกาสให้กับเด็กในกลุ่ม50คนลงมาเราจะบริหารจัดการให้โรงเรียนเหล่านี้เนี่ยสร้างโอกาสสร้างประสบการณ์หล่อหลอมพวกเขานี่เป็นเรื่องที่เราทำแผนไว้จนถึงปี73ครับแผน5ปีเราจะต้อง1ส่วนกลางตระหนักตรงกันส่วนที่2ก็ต้องพูดคุยกับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อที่จะให้แต่ละเขตได้วางแผนนะครับเราจะต้องทำสกูลแมปปิ้งจำแนกโรงเรียนยังไงบ้างแล้วมีแผนยังไงในแต่ละพื้นที่นะครับเป็นเรื่องสำคัญที่เราน้อมรับการนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมาสู่การปฏิบัติ
6: สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวนน้อยและตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกันเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระบุว่ามีแนวทางการบริหารจัดการหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่อาทิการจัดรถรับส่งนักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนใกล้เคียงเพื่อให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและประสบการณ์เรียนรู้ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นโดยสพท.ได้จัดสรรรถรับส่งบางส่วนเพื่อรองรับการดำเนินการดังกล่าวขณะที่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวกว่า 2,000 แห่งเช่นโรงเรียนบนภูเขาสูงหรือบนเกาะซึ่งไม่สามารถเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนอื่นได้สพท.จะยังคงเปิดการเรียนการสอนต่อไปพร้อมเพิ่มทรัพยากรและสนับสนุนให้โรงเรียนเหล่านี้จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนอื่นเพื่อเติมเต็มประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ครบถ้วนยิ่งขึ้น
7: เราจะบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เด็กนักเรียนของเราทำอย่างไรจะให้พวกเขาได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพอันนี้คือหัวใจสำคัญตอนนี้บางโรงเรียนรับเด็กขึ้นรถไปเรียนโรงเรียนใกล้เคียงกัน1กิโล2กิโลอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งวิธีการหนึ่งผู้ปกครองสบายใจได้ว่าลูกหลานต้องได้รับโอกาสที่ดีมีคุณภาพทางการศึกษาที่ดีในโรงเรียนที่อยู่ที่เรียกว่า standalone หรือโรงเรียนที่อยู่บนเกาะแกงอยู่บนภูเขาสูงห่างไกลโรงเรียนอื่นอันนั้นยังคงอยู่ต่อไปแต่อย่างไรก็ตามครับเราได้พูดคุยกันว่าถ้าโรงเรียนบางโรงเนี่ยอยู่ในเกาะอาจจะต้องมีบางชั่วโมงที่อาจจะพาเขาขึ้นมาบนเกาะได้มาเรียนรู้กับเพื่อนๆในโรงเรียนได้มาเล่นกิจกรรมได้มามีเพื่อนวันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเติมเต็มประสบการณ์
6: แนวทางบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กดังกล่าวนี้สพท.มั่นใจว่านักเรียนจะได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพมากขึ้นเพราะหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กไม่ใช่การยุบหรือควบรวมสถานศึกษาแต่คือการทำให้นักเรียนทุกคนไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ใดของประเทศได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียมอย่างแท้จริงซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งมั่นจะไม่ทิ้งเด็กคนใดไว้เบื้องหลังจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะการแต่งตั้งตำรวจในระดับนายพลกลับมาถูกจับตาอีกครั้งท่ามกลางข้อสงสัยถึงเกณฑ์การพิจารณาและอะไรคือปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจสามารถติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
8: การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตั้งแต่ระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปจนถึงผู้บังคับการถือเป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญที่ถูกจับตามองในทุกปีเพราะนอกจากจะเป็นการจัดวางกำลังบุคลากรในตำแหน่งสำคัญแล้วยังอาจสะท้อนถึงทิศทางการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีหลักเกณฑ์การแต่งตั้งที่พิจารณาเรื่องความอาวุโสความรู้ความสามารถประสบการณ์และความเหมาะสมกับตำแหน่งที่มีผู้มีอำนาจแต่งตั้งต้องนำมาพิจารณา ประกอบกันแต่ทุกครั้งที่เข้าสู่การแต่งตั้งมักเกิดคำถามตามมาว่าการพิจารณาในแต่ละตำแหน่งให้น้ำหนักกับอาวุโสและความสามารถมากน้อยเพียงใดเพราะในมุมนึงหลักความอาวุโสถูกมองเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมและความก้าวหน้าในสายงานขณะที่อีกมุมนึงการคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับตำแหน่งก็จำเป็นต้องพิจารณาจากผลงานความสามารถและประสบการณ์โดยเฉพาะตำแหน่งระดับผู้บังคับบัญชา

0: ซึ่งต้องรับผิดชอบทั้งด้านการบริหารและการปฏิบัติดังนั้นสิ่งที่สังคมและข้าราชการตำรวจให้ความสนใจจึงไม่ใช่เพียงว่าใครเลื่อนตำแหน่งแต่รวมถึงคำถามว่ากระบวนการคัดเลือกมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนตรวจสอบได้และสร้างความเชื่อมั่นให้กับตำรวจทุกระดับมากน้อยเพียงใดซึ่งในเรื่องนี้พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ยืนยันว่าการแต่งตั้งโยกย้ายในครั้งล่าสุดคณะกรรมการกลั่นกรองได้ใช้เวลาพิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้ทุกหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้อย่างเสมอภาคและคัดเลือกบุคลากรที่เข้ามารับตำแหน่งอย่างเหมาะสมอย่างแน่นอน
1: ครับผมทราบว่าพี่น้องสื่อมวลชนก็อาจจะถามเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายนะครับก็ยืนยันว่าท่านผู้ช่วยการหน่วยชาติและคณะกรรมการกลั่นกรองใช้เวลาเป็น10ชั่วโมงนะครับพยายามจะทำให้ดีที่สุดแต่ว่าทุกอย่างไม่ถูกใจทุกคนแต่หน่วยชาติก็พยายามจะทำด้วยความเป็นธรรมที่สุดนะฮะก็ยืนยันว่าทำให้มันดีที่สุดมันของมันมีน้อยเราก็พยายามจะให้ความเสมอภาคแต่ยืนยันว่าคนทำงานนะครับได้ดีแน่นอนนะครับได้ดีแน่นอนนะครับแต่ต้องมีอาวุโสมีอะไรประกอบด้วยนะครับ
0: ขณะเดียวกันคณะกรรมการกลั่นกรองของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้พิจารณากลั่นกรองโดยให้น้ำหนักการแต่งตั้งในแต่ละระดับขึ้นอยู่กับผลงานและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานมากกว่าความอาวุโสโดยพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุว่าในปีนี้ได้มีการแต่งตั้งบุคลากรที่มีอายุน้อยให้ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญมากขึ้นเพื่อเป็นรางวัลในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
2: การตำรวจแห่งชาติก็พยายามจะลดการดำรงตำแหน่งน้อยปีลงมาทำให้คนที่ตั้งใจทำงานเนี่ยได้รับการแต่งตั้งมากขึ้นครับปีนี้บอร์ดของตำรวจบอร์ดกันกองเนี่ยก็ให้รางวัลกับคนที่มีอายุราชการน้อยแล้วก็เป็นคนตั้งใจทำงานการที่ผู้ชาได้ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นรางวัลชีวิตแล้วท่านมองเห็นการทำงานนะครับก็ถือว่าพอพึงพอใจแล้วเพราะฉะนั้นอยู่ตรงไหนก็ทำงานได้ให้ไปอยู่ตรงไหนทำงานได้หมดนะครับก็อย่าไปคิดน้อยใจในวาสนาอะไรขอให้ตั้งใจทำงาน
0: ท้ายที่สุดแล้วเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรในปีนี้จึงสะท้อนให้เห็นว่าแม้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะยังคงยึดเกณฑ์การพิจารณาตามเดิมแต่น้ำหนักที่เปลี่ยนไปคือการพิจารณาที่ผลงานและความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้นเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งและสร้างความเชื่อมั่นว่าบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องสามารถปฏิบัติงานให้เกิดความเชื่อมั่นต่อทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชนอย่างแท้จริงดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
8: การใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุดเมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทั้งคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามย่อมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไม่มีในตำราไม่เคยมีระบบเศรษฐกิจพอเพียงมีอย่างอื่นแต่ไม่ใช้คำนี้ปีที่แล้วพูดว่าเศรษฐกิจพอเพียงเพราะหาคำอื่นไม่ได้และได้พูดอย่างหนึ่งว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ให้ปฏิบัติเพียงครึ่งเดียวคือไม่ต้องทั้งหมดหรือแม้จะเศษ1/4ก็พอในคราวนั้นเมื่อปีที่แล้วนึกว่าเข้าใจกันแต่เมื่อไม่นานเดือนที่แล้วมีผู้ที่ควรจะรู้เพราะว่าได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนามาช้านานแล้วมาบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่ดีมากแล้วเข้าใจว่าปฏิบัติเพียงเศษ1/4ก็พอนั้นหมายความว่าถ้าทำได้เศษ1/4ของประเทศก็จะพอความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงและทำได้เพียงเศษ1/4ก็พอนั้นไม่ได้แปลว่าเศษ1/4ของพื้นที่แต่เศษ1/4ของการกระทำพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันศุกร์ที่4ธันวาคม2541

0: จามจุรีร่วงกล่าวเราร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์
1: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันอังคารดำเนินรายการโดยประวินมัยบ่ายคล้อย
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่พินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เจอกันอังคารที่1กันยายนค่ะติดตามกันเช่นเคยนะคะกับประวินมัยบ่ายคล้อยและช่วงแรกวันนี้มิติโลกมิติไทยคุยกันกับคุณกวีจงกิจถาวรนะคะส่วนช่วงที่2จะคุยกับนักวิจัยของ TDRI ค่ะช่วงแรกช่วงนี้มีความเคลื่อนไหวด้านการต่างประเทศที่น่าสนใจอีกด้านนะคะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับแอฟริกาซึ่งล่าสุดทางรองนายกศรีหศักดิ์พงษ์เกตแก้วก็เดินทางไปเยือนไนจีเรียแล้วก็เอธิโอเปียช่วง25ถึง29สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยนะคะก็เป็นการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Africa Initiative ซึ่งไทยก็นำกลับมาผลักดันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะคำถามคือทำไมไทยจึงต้องให้ความสำคัญกับแอฟริกาในเวลานี้ด้วยนะคะเราคุยกันเช้านี้กับคุณกวีจงกิจถาวรค่ะคุณกวีคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณประเวณมัยสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ค่ะคุณกวีคะถ้ามองภาพใหญ่เนี่ยค่ะวันนี้เนี่ยแอฟริกาเปลี่ยนไปจากภาพที่คนไทยเคยรับรู้มาก่อนมากน้อยขนาดไหนคะ
3: โอ้ยเรียกว่าเป็นหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับเพราะว่าแอฟริกานี่ไม่ใช่เป็นดินแดนทมิฬอย่างที่คนไทยทั่วไปเคยคิดแล้วก็มีภาพลักษณ์นะครับในลักษณะนี้เนื่องจากดูจากภาพยนตร์ก็ดีแล้วก็ทราบจากเรื่องราวที่ทางโลกตะวันตกเนี่ยพยายามเสนอออกมาตอนนี้เราก็มีประเทศไทยก็มีการติดต่อมีสัมพันธ์ทางการทูตกับแอฟริกานะครับในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมาอย่างดีมากนะครับดีมากจนถึงขนาดที่คุณประวินนมัยได้เกริ่นไว้ว่าเรามีโครงการ เรียกว่าความริเริ่มความร่วมมือไทยแอฟริกาหรือไทยแอฟริกาอินิชิเอทีฟนะครับชื่อย่อว่าไทย TAI นะครับแล้วตอนนี้รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศเสียศักดิ์ก็เดินทางไปเยือนไนจีเรียกับเอธิโอเปียเป็น2ประเทศที่สำคัญในแอฟริกานะครับในสมัยในช่วงต้นๆเนี่ยนะครับประเทศไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับกับประเทศเซาท์แอฟริกานะครับแล้วก็ประเทศหลักๆก็มีประเทศเคนยาทันซาเนียเซเนกัลนะครับไนจีเรียนะครับเป็นประเทศที่เราให้ความสำคัญมาตลอดแต่ในช่วงหลังเนี่ยการเมืองแล้วก็เรื่องความสำคัญทางด้านพลังงานทำให้ประเทศไทยเนี่ยต้องเพิ่มพูนความสัมพันธ์นะครับในระดับหนึ่งเนี่ยคือเพิ่มพูนความสัมพันธ์กับประเทศที่ถือว่าเป็นตัวเล่นที่สำคัญอย่างเช่นไนจีเรียเอธิโอเปียเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าทำไมสองประเทศนี้ถึงสำคัญแล้วก็เสียสักเนี่ยไปเยือนไปพบปะใช้เวลาตั้งเกือบหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยแอฟริกากำลังเป็นที่เรียกว่าเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ทั้งโลกต้องการคือแร่หายากหรือแร่เอิร์ธนะครับในประเทศต่างๆนะครับแล้วก็สองประเทศแอฟริกาเนี่ยมีประชากรที่ยังเป็นหนุ่มสาวนะครับตอนนี้มีประมาณ 1,500 ล้านกว่าคนนะครับแล้วก็มีการคาดคะเนจากรายงานขององค์การสหประชาชาติว่าอีก25ปีหลังจากนี้นะครับประชาคมโลกเนี่ยทุกๆ4คนเนี่ยก็จะเป็น คนมาจากแอฟริกา1 คนนะครับฉะนั้นแอฟริกาจึงเป็นแหล่งทรัพยากรทั้งทางด้านประชากรแล้วก็ทางด้านทรัพยากรรวมทั้งยังเป็นตลาดสำหรับประเทศไทยที่ยิ่งใหญ่มากนะครับประเทศไทยนะครับหลายคนอาจจะแปลกใจนะครับเพราะว่าผู้นำแอฟริกาเนี่ยเคยมาประชุมที่เมืองไทยนะครับปี 2 ปีที่ผ่านมาเนื่องจากว่าเรามีการจัดประชุมประเทศไทยแอฟริกาอินิเชทีฟแล้วก็เรามีโครงการต่างๆภายใต้ความช่วยเหลือที่ให้กับประเทศกำลังพัฒนาในประเทศที่ก็เรียกว่าอย่างเช่นในอินเดียใต้นะครับอย่างเช่นประเทศเนปาลประเทศในแปซิฟิกใต้อย่างเช่นประเทศฟูจิประเทศโซโลมอนไอแลนด์อะไรทำนองนี้ซึ่งเรามีความสัมพันธ์อยู่แล้วตอนนี้เรามาโฟกัสที่แอฟริกานะครับซึ่งตอนนี้ผมเห็นว่าประเทศไทยต้องการที่จะให้อยู่ในเวทีการเมืองระหว่างประเทศแต่แอฟริกานะครับในปัจจุบันอาจจะไม่เป็นข่าวแต่สำหรับประเทศที่เป็นมหาอำนาจอย่างเช่นจีนสหรัฐยุโรปเนี่ยกำลังจีบแอฟริกาใหญ่นะครับแต่ละคนก็มีข้อดีข้อเสียนะครับที่จะเข้าไปมีอิทธิพลเพราะว่าตอนนี้ประเทศจีนจะมีบทบาทค่อนข้างสูงเนื่องจากว่ามีการลงทุนในการสร้างเครือข่ายนะครับการเชื่อมโยงการลงทุนในเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆเช่นสร้างสนามบินนะครับถนนหนทางทางรถไฟนะครับซึ่งทำให้ประเทศในยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาเองเนี่ยต้องมีการเพิ่มเงินให้ความช่วยเหลือและเข้าไปนะครับเสริมสร้างบุคลากรทางด้านบุคคลนะครับทางด้านต่างๆนะครับนี่คือสิ่งที่เขาแข่งกันแต่สำหรับประเทศไทยเราเนี่ยให้ความสัมพันธ์กับแอฟริกาไม่ได้เพื่อไปแข่งกับประเทศมหาอำนาจเราเข้าไปเพื่อที่จะขอพื้นที่เราเนี่ยจะให้ความร่วมมือเรากับแอฟริกาเนี่ยจะทำอะไรได้บ้างเราไม่ได้เข้าไปเพื่อบอกว่าเราผลประโยชน์ของเรานะครับแล้วก็นี่เป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์ไทยกับแอฟริกาเนี่ยมีความโดดเด่นนะครับคือเราต้องการให้ความช่วยเหลือทำอะไรด้วยกันได้แล้วก็เราพยายามดึงแอฟริกาเนี่ยเข้ามาสู่ทางเอเชียอาคเนย์นะครับความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหภาพแอฟริกานะครับสหภาพแอฟริกาหรือแอฟริกันยูเนียนเนี่ยไปค่อนข้างก้าวไกลกว่าอาเซียนนะครับคุณประเวศนามัยมีกองกำลังรักษาสันติภาพมีหน่วยเคลื่อนเร็วนะครับของแอฟริกานะครับซึ่งต่างกับอาเซียนมากๆนะครับแล้วก็เราเนี่ยประเทศไทยก็แน่นอนเราทำตัวเป็นสะพานให้กับอาเซียนกับสหภาพยุโรปสหภาพแอฟริกาได้นะครับอันนี้คือภาพทั่วไปของความสัมพันธ์ไทยกับแอฟริกาครับคุณประเวศนามัย
2: ค่ะดังนั้นแอฟริกาในวันนี้เนี่ยภาพเดิมๆที่พอเราพูดถึงแอฟริกาเนี่ยจะนึกถึงความยากจนความขัดแย้งหรือว่าปัญหาการพัฒนาเนี่ยไม่ใช่แล้วนะคะวันนี้หลายประเทศในแอฟริกาก็กลายเป็นตลาดใหม่มีประชากรหนุ่มสาว

0: นวนมากแล้วก็หลายประเทศเนี่ยต่างเข้าไปสร้างความสัมพันธ์ด้วยนะคะซึ่งในมุมของประเทศไทยเราก็มีการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับทางแอฟริกาซึ่งถ้าเกิดว่าไทยเนี่ยยังมองแอฟริกาเป็นตลาดที่อยู่ไกลจากเราเราจะถือว่าเรากำลังพลาดอะไรไปไหมคะ
1: คืออย่างนี้ครับคือไทยกับแอฟริกาเนี่ยการเดินทางค่อนข้างจะลำบากนะครับอย่างเช่นตอนนี้ยังดีนะครับเราสามารถบินตรงได้ดูเหมือนว่าในสมัยตอนที่ผมเป็นนักข่าวเนี่ยผมสามารถบินโดยตรงโดยการบินไทยจากกรุงเทพไปโจฮันเนสเบิร์กนะครับแล้วก็ไม่ทราบว่าจะมีการริเริ่มเส้นทางนี้อีกหรือไม่เพราะว่ามีการหยุดนะครับไปส่วนการเดินทางไปแอฟริกาเนี่ยอาจจะมีการบินตรงระหว่างสายการบินเอธิโอเปียกรุงเทพนะครับกับอาดิสบาบานะครับตอนนี้ก็ถ้าจะเดินทางไปเมืองอื่นอาจจะต้องไปต่อที่ดูไบหรืออาจจะต้องเดินทางไปประเทศในยุโรปแล้วบินเข้าแอฟริกาอีกทีหนึ่งนะครับฉะนั้นในโอกาสข้างหน้าเนี่ยความสัมพันธ์ทางด้านการค้าแล้วก็การติดต่อกันจะเพิ่มมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าประเทศไทยตอนนี้ต้องการขยายตลาดแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับคือว่าประเทศไทยต้องการพลังงานนะครับบางประเทศมีพลังงานเยอะแล้วแก๊สนะครับล่าสุดนี่ก็ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับโมซัมบิกนะครับเพิ่งตั้งสถานทูตใหม่ที่มาปุโตนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความสัมพันธ์แล้วก็ติดต่อการค้าเห็นว่าเราจะนำเข้าน้ำมันนะครับจากโมซัมบิกอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามทำแล้วทางด้านในการพัฒนาความร่วมมือประเทศไทยก็มีการเตรียมแผนไว้มากมายที่จะเอาประเทศที่เรามีความสัมพันธ์นะครับทางด้านการทูตรวมทั้งที่เรากำลังจะติดต่ออยู่นะครับมากกว่า27ประเทศนะครับตอนนี้ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางด้านการทูตคือมีสถานทูตอยู่7ประเทศด้วยกันนะครับก็มีที่อียิปต์ที่เคนยาที่เซเนกัลที่ไนจีเรียที่แอฟริกาใต้ที่โมซัมบิกนะครับเป็นต้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามทำอีกประเด็นหนึ่งนะครับคุณประวินามัยก็คือว่าเราเนี่ยพยายามที่จะเพิ่มความช่วยเหลือระหว่างกรอบต่างๆที่แอฟริกาเขามีนะครับเพื่อที่จะลิงก์กับกรอบของประเทศไทยอย่างที่เกริ่นไว้ข้างต้นเรามีไทยแอฟริกาอินิชิเอทีฟแล้วก็เรายังมีแผนที่ช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาในแอฟริกานะครับภายใต้Thailand Africa Development Forum นะครับซึ่งไม่ค่อยเป็นข่าวเท่าไหร่เนื่องจากว่าข่าวเหล่านี้เนี่ยก็ทางด้านสื่อมวลชนไทยเห็นว่ามันไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับที่น่าสนใจเนี่ยผมจะยกตัวอย่างนะครับว่าเราเนี่ยมีแผนช่วยเหลือประเทศแอฟริกาต่างๆนะครับในเรื่องฝึกอบรมทางด้านการบริหารโรงแรมนะครับซึ่งน่าสนใจมากเพราะมีตั้งสิบกว่าแห่งนะครับในแอฟริกาในเซาท์แอฟริกาในเอธิโอเปียเป็นต้นนะครับและนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีการฝึกนะครับประเด็นนี้สำคัญมากนะครับคือเรื่องเกี่ยวกับการเจรนายพลอยนะครับแล้วก็ประเด็นนี้สำคัญอย่างไรเนื่องจากว่าคนไทยนะครับไปขุดพลอยในแอฟริกาเป็นจำนวนมากเลยนะครับคุณปวินามัยอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นข่าวที่ไม่ค่อยได้รับความสนใจผมยังจำได้สมัยตอนที่ผมเป็นนักข่าวเนี่ยผมเดินทางไปทันซาเนียกับท่านรัฐมนตรีสุรินทร์พิศวรรณนะครับไปเจอกับกลุ่มคนไทยที่เข้าไปขุดพลอยในป่าของทันซาเนียนะครับเหมือนกับในภาพยนตร์เลยนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ได้พูดคุยกับคนเหล่านี้คนไทยเป็นคนที่ผจญภัยมากเวลาต้องการหาพลอยต่างๆนะครับเนื่องจากประเทศไทยไม่มีให้ขุดแล้วนะครับไปแอฟริกาไปศรีลังกานะครับไปประเทศต่างๆนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการให้ความช่วยเหลือทางด้านโครงการแพทย์อย่างเช่นที่เอธิโอเปียนะครับที่ตอนนี้

0: รัฐมนตรีต่างประเทศเสียศักดิ์กำลังอยู่นะครับจะเดินทางกลับนะครับแล้วก็ไปพักที่นั่นประมาณ2 วันนะครับเพราะว่าที่นั่นเป็นที่ตั้งของสหภาพยุโรปก็ได้จะได้พบพูดคุยกับผู้นำของสหภาพยุโรปเพราะสำนักเลขาธิการอยู่ที่นั่นครับคุณประวินามัย
1: ดังนั้นในแอฟริกานี่ก็ยังมีโอกาสสำหรับผู้ประกอบการสำหรับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนในหลายๆเรื่องเลยนะคะคุณกวีมองว่าสาขาที่ไทยมีแต้มต่อแล้วก็เราควรจะเข้าไปก่อนเนี่ยนอกจากเรื่องของการโรงแรมเรื่องของอัญมณีแล้วเนี่ยยังมีส่วนอื่นๆอีกไหมคะ
0: คือเรื่องที่เป็นที่รู้กันนะครับว่าความสัมพันธ์ไทยแอฟริกาเนี่ยเริ่มต้นด้วยการนําเข้าข้าวจากประเทศไทยเพราะว่าข้าวจากประเทศไทยเป็นสิ่งที่คนแอฟริการู้จักมากแล้วก็ชื่นชมมากแต่คุณประเวนนามัยครับส่วนมากข้าวที่ประเทศแอฟริกาเนี่ยสั่งเข้าไปเนี่ยจะเป็นปลายข้าวหอมมะลินะครับคุณประเวนนามัย
1: ค่ะ
0: นะครับซึ่งได้ราคาดีเพราะว่าทางคนแอฟริกาเนี่ยมีอาหารแอฟริกาที่เรียกว่าคุสคุสซึ่งทำจากข้าวโพดนะครับบางทีเขาเอามาแทนข้าวโพดได้นะครับซึ่งอร่อยมากถ้าใครได้เคยกินอาหารแอฟริกาอย่างเช่นอาหารเอธิโอเปียนะครับอย่างมีแกงไก่แกงแพะนะครับแล้วก็ทานกับคุสคุสซึ่งเท่ากับปลายข้าวเอามานึ่งให้สุกนะครับเหมือนเม็ดข้าวโพดบดให้ละเอียดแล้วก็เอามานึ่งให้สุกอร่อยดีนะครับอันนี้คือสิ่งแรกที่แอฟริกาเนี่ยต้องการจากประเทศไทยตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องทางด้านเทคโนโลยีนะครับผมจำได้ตอนผมไปทำข่าวที่เซเนกัลนะครับเทคโนโลยีไทยแบบรถอีแตนนะครับจากโคราชเนี่ยก็จะเห็นวิ่งอยู่ในอยู่ในเมืองนะครับในไลบีเรียซึ่งไทยมีบทบาทมากและนอกจากนี้นะครับคุณประวินนามัยไทยก็มีการเข้าไปช่วยเหลือทางด้านโครงการสร้างห้องเย็นครับในประเทศต่างๆนะครับคุณประวินนามัยเชื่อไหมในประเทศแอฟริกาเนี่ยเวลาเขาจับปลาตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะมาวางขายในตลาดเนี่ยจะเห็นปลาเนี่ยสดๆดิ้นไปดิ้นมานะครับบนแผงขายตามท้องถนนนะครับแต่พอเดินไปที่เดิมนะครับ
1: ค่
0: ส
1: ะ
0: องสามชั่วโมงต่อมาที่เดิมนะครับก็จะได้กลิ่นคาวปลาเพราะว่าปลาเหล่านั้นเนี่ยที่สดๆนะครับตายหมดแล้วแต่ก็ยังวางอยู่บนท้องถนนบนหิ้งขายนะครับเนื่องจากว่าคนแอฟริกาประเทศต่างๆเนี่ยยังขาดตู้เย็นหรือสถานที่เก็บนะครับที่เป็นช่องแข็งอะไรต่างๆเนี่ยประเทศไทยจะมีบทบาทมากเข้าไปช่วยสร้างโรงงานน้ำแข็งนะครับทำให้เขาสามารถแช่ปลาได้แล้วก็ช่วยทำเรื่องโครงการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรถอีแตนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานต่างๆนะครับประเด็นนี้น่าสนใจมากต้องไปเจอเองถึงจะเข้าใจนะครับว่า
1: ค่ะ
0: ประเทศไทยเนี่ยเข้าไปมีบทบาทเหล่านี้กับประเทศในแอฟริกาอย่างไรแล้วก็ที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ประสบการณ์ตัวเองก็คือแอฟริกาเนี่ยสนใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของไทยมากๆนะครับเท่ากับประเทศในแปซิฟิกใต้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางนั้นทางแอฟริกาต่างๆเนี่ยต้องการขอความรู้จากไทยแล้วก็ไทยก็ยินดีฉะนั้นจึงมีการของบเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งทางรัฐบาลก็พิจารณาให้ซึ่งก็ดีฮะจะทำให้ความสัมพันธ์ไทยกับแอฟริกาดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อีกหน่อยแอฟริกาเนี่ยก็จะมีเรียกว่ามีพลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับแอฟริกา55ประเทศเนี่ยเรามีความสัมพันธ์ที่ดีในกรอบของทวิภาคีแล้วก็ในกรอบของพหุภาคีในองค์การสหประชาชาติและก็ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับกลุ่มต่างๆความร่วมมือในกลุ่มต่างๆในแอฟริกาครับคุณประวินามัย
1: ค่ะดังนั้นก็ยังมีอีกหลายธุรกิจเลยนะคะที่เป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยด้วยนะคะสำหรับการเดินทางครั้งล่าสุดของรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยเลือกไปทั้งไนจีเรียแล้วก็เอธิโอเปียนะคะถ้ามองเชิงยุทธศาสตร์เนี่ย2 ประเทศนี้มีความสำคัญแตกต่างกันยังไงบ้างคะคุณกวี
0: คือไนจีเรียเนี่ยถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ของแอฟริกา

0: กาเลยนะครับรองลงมาจากเรียกว่าเซาท์แอฟริกานะครับไทยกับเซาท์แอฟริกาดีอยู่แล้วแล้วก็ไทยไนจีเรียก็เป็นความสัมพันธ์ที่ตอนนี้กำลังแน่นแฟ้นอยู่แล้วก็เป็นที่ตั้งของอีโควัสซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือของประเทศในแอฟริกาตะวันออกในแอฟริกาตะวันตกขอโทษนะครับแล้วก็ประเทศไทยเข้าไปเพื่อที่เราจะได้มีความร่วมมือกับกลุ่มประเทศเหล่านี้นะครับแล้วก็เราเองก็ต้องการเพิ่มการลงทุนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านเกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์นะครับแล้วก็ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือในอนาคตนายกรัฐมนตรีของไทยนะครับถ้ามีโอกาสก็จะปลีกตัวไปเยือนแอฟริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่ท่านเสียสักเนี่ยได้ไปเยือนอย่างเช่นที่ไนจีเรียแล้วก็เอธิโอเปียนะครับหลังจากไนจีเรียแล้วเอธิโอเปียนี่อย่างที่พูดไว้นะครับก็คือว่าเอธิโอเปียเป็นที่ตั้งของสหภาพยุโรปนะครับก็ได้มีโอกาสได้พบกับผู้นำของสหภาพยุโรปนะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ประเทศไทยแสดงความยินดีว่าเราเนี่ยจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างอาเซียนกับสหภาพแอฟริกานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างที่เกริ่นไว้ข้างต้นก็คือว่าประเทศไทยไม่ได้เข้าไปแข่งกับมหาอำนาจเราเข้าไปเพื่อที่จะให้ความร่วมมือเพื่อที่จะขอพื้นที่นะครับระหว่างประเทศใน South South นะครับแล้วก็เราเองก็มีโครงการพัฒนาความร่วมมือกับแอฟริกาอยู่แล้วฉะนั้นมันเป็นการเสริมกันแล้วผมคิดว่าในอนาคตอีกปี2 ปีข้างหน้าจะเห็นว่าผู้นำไทยและผู้นำแอฟริกาจะมีการแลกเปลี่ยนนะครับการเยือนมากขึ้นแล้วก็ทางด้านจะโครงการต่างๆของไทยก็ให้ทุนฝึกฝนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการแพทย์ทางด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ไนจีเรียแล้วก็เคนยานะครับแล้วนอกจากนั้นก็อย่างที่เล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับบริหารบริการโรงแรมรวมทั้งการเจรไนพลอยนะครับแล้วก็อื่นๆที่ประเทศไทยมีความสามารถแล้วก็มีความเชี่ยวชาญครับคุณประวินามัย
1: ค่ะก็จะเห็นว่าหลายเรื่องเลยนะคะที่รอบนี้เนี่ยที่คุณเสียสักเดินทางไปนะคะก็มีเรื่องของการพูดถึงความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือไทยแอฟริกาอินิชิเอทีฟด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของความร่วมมือแบบ South-South Corporation ไทยก็มีองค์ความรู้หลายเรื่องทั้งเรื่องเกษตรอาหารการท่องเที่ยวแล้วก็การพัฒนานะคะซึ่งจุดแข็งแบบนี้เนี่ยจะทำให้ไทยเนี่ยจะมีพื้นที่ด้าน Economic Diplomacy ในแอฟริกาได้มากน้อยขนาดไหนคะ
0: ผมคิดว่าประเด็นนี้แหละจะเป็นจุดแข็งของไทยในการที่จะดำเนินนโยบายต่างประเทศนโยบายทางด้านเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ภูมิศาสตร์ของโลกเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการเลือกข้างมากเกินไปไทยเนี่ยเข้าไปหาแอฟริกาเพื่อเพิ่มกระชับความสัมพันธ์แล้วก็จะทำให้ถ่ายเทความเรียกว่าความช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยีเบื้องต้นความรู้ต่างๆในการพัฒนาพื้นที่นะครับที่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนทำให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งแอฟริกาเองเนี่ยก็มีปัญหาซึ่งมีลักษณะที่เหมือนกับประเทศไทยแล้วก็ตอนนี้คนแอฟริกาที่มีสตังสามารถเดินทางไกลๆได้ก็จะมาเที่ยวเมืองไทยนะครับในอดีตเรามักจะเห็นว่ามีคนท่องเที่ยวมาจากไนจีเรียเยอะนะครับแล้วก็ผมเคยสัมภาษณ์คนไนจีเรียที่มาเมืองไทยเขาเข้ามาซื้ ยานะครับเวชภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับยาเข้าในประเทศไทยเพราะว่ามีราคาดีแล้วก็นำกลับไปขายนะครับแล้วก็เสื้อผ้าต่างๆสินค้าต่างๆจะเห็นว่าคนแอฟริกาเนี่ยจะซื้อเป็นจำนวนมากเพื่อนำไปขายนะครับอันนั้นก็

0: อีกด้านหนึ่งเนี่ยค่ะนอกจากไทยแล้วเนี่ยก็ยังมีหลายประเทศที่มีบทบาทในแอฟริกามานานนะคะไม่ว่าจะเป็นจีนแล้วก็มีทางสหรัฐยุโรปอินเดียญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศตะวันออกกลางก็พยายามจะขยายบทบาทเนี่ยค่ะอย่างในภาวะการแบบนี้เนี่ยไทยจะต้องเดินหน้ายุทธศาสตร์ทางการทูตหลังจากนี้ยังไงบ้างไหมคะ
1: คืออย่างนี้ไทยเนี่ยอย่างที่ผมตอกย้ำไว้ว่าเราไม่ได้แข่งกับประเทศเหล่านี้ตามจริงแล้วเนี่ยถ้าจะบอกว่าเราเนี่ยสนใจอะไรเราสนใจที่จะเป็นผู้นำในกลุ่มอาเซียนด้วยกันเพราะว่าสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียเขาก็เห็นศักยภาพของแอฟริกาเหมือนกับไทยนี่แหละแต่
0: ค่ะ
1: ไทยอาจจะมีภาษีกว่าเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเข้าไปเจาะลึกนะครับแล้วก็เราเนี่ยไม่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศนะครับอาณานิคมไม่เหมือนกับแอฟริกาซึ่งประสบความรู้สึกที่ไม่ดีเหล่านี้เวลาคบกับไทยเนี่ยเขารู้สึกสบายใจฉะนั้นประเทศไทยได้เปรียบตรงนี้นะครับส่
0: คว
1: น
0: ่ะ
1: ประเทศใหญ่ๆอย่างเช่นประเทศจีนประเทศรัสเซียซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีเลยนะครับสองประเทศนี้แล้วก็แอฟริกานะครับยุโรปยุโรปเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์ดีกับประเทศที่เขาเข้าไปปกครองเป็นอาณานิคมและตอนนี้เนี่ยประเทศเหล่านี้เนี่ยรู้สึกว่าจะไม่พอใจกับประเทศที่เคยปกครองเขานะครับอย่างเช่นประเทศเบอร์กินาฟาโซเป็นต้นมาลีนะครับมีการขับไล่นะครับสถานทูตฝรั่งเศสออกไปนะครับอันนั้นเป็นการตื่นตัวที่จะสร้างอัตลักษณ์ของประเทศตัวเองว่าเราไม่อยู่ภายใต้การปกครองของอาณานิคมอีกต่อไปแล้วเพราะว่าในแอฟริกาเนี่ยประเทศโลกตะวันตกไม่ว่าจะเป็นอังกฤษนะครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสซึ่งฝรั่งเศสเนี่ยอยู่ทางด้านแอฟริกาตะวันออกนะครับส่วนทางด้านพูดภาษาอังกฤษนะครับก็จะมีเวสต์แอฟริกาคือแอฟริกามีแอฟริกาตะวันตกกับแอฟริกาตะวันออกแอฟริกาตะวันตกพูดภาษาอังกฤษแอฟริกาตะวันออกพูดภาษาฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ทางใต้นะครับคุณประวินนามัยเชื่อไหมก็จะมีอีกสองสามประเทศที่อยู่ภายใต้อาณัตนะครับของประเทศเยอรมันนะครับอย่างเช่นผมเคยเดินทางไปนามิเบียเขาพูดภาษาเยอรมันนะครับฉะนั้นจะเห็นว่าประเทศนามิเบียนี่จะมีความเจริญกว่าประเทศหลายๆประเทศแล้วก็มีระบบที่ต่างจากอาณานิคมของฝรั่งเศสและอังกฤษครับนี่คือภาพรวมแล้วก็ผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยได้เลือกเส้นทางที่ถูกต้องแล้วในการที่ช่วยเหลือประเทศที่พัฒนาด้วยกันในกรอบของเซาท์เซาท์แล้
0: ค
1: ว
0: ่ะ
1: ก็ภายใต้ความร่วมมือในลักษณะที่ช่วยเหลือกันโดยที่เราไม่ต้องการที่จะไปเอาชนะประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับเพื่อเพิ่มพูนความสัมพันธ์นะครับระหว่างประเทศที่กำลังพัฒนาครับคุณประวินามัย
0: ค่ะดังนั้นประเทศไทยก็คงจะได้เดินหน้านะคะร่วมมือกับแอฟริกาในหลายๆเรื่องแล้วก็มีผลลัพธ์ที่ทำให้เห็นได้จริงหลังจากนี้ด้วยนะคะแอฟริกาที่ฟังคุณกวีเล่าในวันนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงตลาดที่จะมีประชากรจำนวนมากนะคะแต่ว่ากำลังเป็นทั้งพื้นที่เศรษฐกิจใหม่พื้นที่ยุทธศาสตร์ใหม่มีแหล่งทรัพยากรแล้วก็เป็นประเทศที่มีน้ำหนักมากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศด้วยนะคะก็เห็นโอกาสหลายเรื่องสำหรับแอฟริกาด้วยวันนี้ขอบคุณกวีนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามกันต่อกับทาง TDRI ค่ะ
2: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ

0: เปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนไปกับ TDRI
1: กลับมาสู่ช่วงที่2ของพินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เราคุยกันเช่นเคยกับนักวิจัยของ TDRI ค่ะวันนี้ไปดูเรื่องของครีเอเตอร์ออนไลน์แรงงานไร้อิสระบนแพลตฟอร์มนะคะคุยกันกับนักวิจัยของ TDRI คุณการพิชชาอภิวันสนอ

0: 2022ค่ะคุณกันพิชาคะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะการพิชานะคะ
0: ค่ะวันนี้เราคุยกันกับอีกหนึ่งอาชีพนะคะที่เป็นเทรนด์ในบ้านเราหลายๆคนก็สนใจทำงานเป็นอาชีพอิสระเป็นครีเอเตอร์ก็เรียกได้ว่าบางคนบอกว่าชอบอาชีพนี้นะคะแล้วก็มีคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นครีเอเตอร์บ้านเราเนี่ยก็เป็นหลายล้านคนอยู่เหมือนกันนะคะมาดูรายละเอียดของอาชีพนี้กันหน่อยว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพที่คนมองว่าจะมีความเป็นอิสระนี่มีความเป็นอิสระจริงหรือไม่หรือว่ามีข้อจำกัดในด้านอาชีพอย่างไรบ้างนะคะอยากให้คุณกันวิชาเล่าให้ฟังหน่อยถึงสถานการณ์ของอาชีพครีเอเตอร์นะคะ
1: ได้ค่ะคือสำหรับอาชีพยูทูบเบอร์นะคะก็คือถ้าคนส่วนใหญ่อะค่ะมักจะมองว่าเขาเป็นอิสระใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วค่ะในมุมของการพิชานะคะมองว่าเขาเป็นอิสระแบบมีเงื่อนไขค่ะคือถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบอะค่ะกับงานในองค์กรทั่วไปค่ะเขามีอิสระมากกว่าในหลายๆเรื่องอย่างเช่นอาจจะไม่ได้มีหัวหน้าค่ะมากำหนดว่าจะต้องเข้างานกี่โมงเลิกงานกี่โมงแล้วก็จะต้องทำงานที่ไหนหรือว่าผลิตเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอะค่ะไม่ได้มีหัวหน้าไม่ได้แปลว่าไม่มีการควบคุมนะคะเพียงแต่ว่าการควบคุมของแรงงานกลุ่มนี้หรือว่าคนประกอบอาชีพกลุ่มนี้ค่ะมันเปลี่ยนแปลงไปคือถ้าสามารถสรุปได้ประมาณ3ด้านนะคะอันแรกเลยเนี่ยก็คือเขาว่าจะต้องทำงานภายใต้การกำกับดูแลของแพลตฟอร์มนะคะเพราะว่าสำหรับยูทูบเบอร์ค่ะต่อให้ผลิตวิดีโอที่คิดว่าดีมากแล้วแต่สุดท้ายอ่ะก็ไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดว่าวิดีโอนั้นเนี่ยจะถูกนำไปแนะนำให้ใครเห็นหรือว่าจะมีคนเข้ามาดูมากน้อยแค่ไหนอะค่ะซึ่งในเรื่องของการถูกมองเห็นอันเนี้ยสำคัญมากเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การยอดวิวหรือว่าเลขตัวเลขของ Subscriber บนแพลตฟอร์มนะคะแต่ว่ามันยังสามารถเชื่อมโยงไปสู่โอกาสที่เขาจะได้รับงานจากสปอนเซอร์ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ายูทูบเบอร์ค่ะเขาจะพยายามเรียนรู้ว่าแบบไหนที่อัลกอริทึมเนี่ยน่าจะชอบเช่นอาจจะต้องลงคลิปวิดีโอบ่อยๆหรือเปล่าหรือว่าควรทำคลิปแบบยาวขึ้นหรือสั้นลงหัวข้อแบบไหนที่คนจะดูหรือว่าช่วงนี้เนื้อหาแบบไหนที่กำลังเป็นที่นิยมอะค่ะ
0: อื
1: แล
0: ม
1: ้วก็ในส่วนนี้ค่ะปัญหาก็คือว่าตัวอัลกอริทึมที่เขาควบคุมตัวเลขเหล่านี้ยูทูบเบอร์เนี่ยเขาไม่ได้มองเห็นว่ากลไกข้างหลังเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็แพลตฟอร์มเองอะค่ะก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคนทำงานนะคะก็เลยจะต้องพยายามปรับตัวตลอดเวลาเพื่อให้คนเนี่ยคลิปวิดีโอของตัวเองนะคะยังคงถูกนำเสนอออกไปให้คนได้มองเห็นนะคะส่วนแรงกดดันที่สองอะค่ะก็คือผู้ชมอันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากในบริบทของยูทูบเบอร์ไทยอะค่ะเพราะว่าในช่วงแรกของการทำช่องอะค่ะเพื่อยูทูบเบอร์ค่ะเขาก็จะคิดว่าช่องเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเป็นคล้ายๆกับวิดีโอแชร์ลิงแพลตฟอร์มใช่ไหมคะของตัว YouTube อะค่ะเขาเลยคิดว่าในตอนแรกเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เขาสามารถทำอะไรก็ได้อยากทำอะไรก็ทำแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเริ่มมีผู้ติดตามหรือว่าเริ่มมองว่าการทำสิ่งนี้มันกลายเป็นสิ่งที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับเขาได้อะไรเงี้ยค่ะมันจะเริ่มมีตัวแปรก็คือผู้ชมเข้ามามีส่วนสำคัญและว่าผู้ชมเริ่มมีความคาดหวังกับเขาหรือว่าคอนเทนต์แบบไหนที่ผู้ชมหรือว่าฐานผู้ติดตามของเขาอะค่ะคาดหวังแล้วทีเนี้ยค่ะพอเริ่มอย่างที่กล่าวไปอะค่ะว่าตัวผู้ชมหรือว่ายอดผู้ติดตามอะไรเนี้ยค่ะสามารถนําไปสู่การจ้างงานจากสปอนเซอร์ได้ด้วยใช่ไหมคะดังนั้นผู้ชมเนี่ยก็คือไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้บริโภคที่อยู่ปลายทางเท่านั้นนะคะแต่ว่ามีส่วนย้อนกลับมาว่าคนทํางานเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองอ่ะควรผลิตอะไรเพื่อที่จะตอบสนองกับฐานแฟนคลับหรือฐานผู้ชมของเขานะคะ
0: อืมค่ะ
1: ค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะมันก็เลยทำให้งานยูทูบเบอร์ค่ะมันซับซ้อนกว่างานบางประเภทเพราะว่าสิ่งที่เขาขายสิ่งที่เขาผลิตออกมาเนี่ยนะคะมันไม่ใช่แค่ตัวคอนเทนต์เท่านั้นแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันหมายถึงตัวตนของเขาเองด้วยอะค่ะเพื่อที่จะทำให้มีคนน่ะเข้ามาติดตามแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือฐานผู้ติดตามของเขาอาจจะชอบบุคลิกลักษณะบาง

0: อย่างของเขาด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
1: อืมค่ะ
0: และตรงเนี้ยนะคะมันเลยค่ะจะทำให้เส้นแบ่งของคำว่าตัวตนกับงานเนี่ยมันเริ่มแยกจากกันได้ยากนะคะ
1: อื
0: ส
1: ม
0: ่วนแรงกดดันที่สามอะค่ะก็คือเรื่องของสปอนเซอร์นะคะคือจริงๆในยูทูบเบอร์ไทยเนี่ยหลายๆคนก็พอดีเคยมีงานศึกษาเกี่ยวกับคนกลุ่มนี้นะคะเขาก็ให้ข้อมูลมาว่าจริงๆรายได้จากสปอนเซอร์เนี่ยมาก่อนรายได้จากแพลตฟอร์มด้วยซ้ำสำหรับยูทูบเบอร์ไทยอะนะคะเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นส่วนสำคัญมากถ้าเกิดมองว่าสิ่งเนี้ยเป็นอาชีพนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วพอมีเรื่องของการจ้างงานของสปอนเซอร์เข้ามาเกี่ยวข้องอะค่ะเขาก็อาจจะต้องผลิตคอนเทนต์ที่มันจะต้องเป็นไปตามการตกลงร่วมกันระหว่างตัวยูทูบเบอร์กับสปอนเซอร์เนี้ยค่ะแล้วก็อาจจะต้องเช่นอาจจะต้องพูดถึงสินค้าอย่างใดหรือว่ามี key message ที่มันมาจากตัวแบรนด์หรือว่าสปอนเซอร์เหล่านั้นอะไรเงี้ยค่ะต้องมีการกำหนดไทม์ไลน์ว่าโอเคเราต้องลงคลิปเมื่อไหร่ทั้งนั้นเวลาของการตัดต่อหรือว่ากระบวนการในการผลิตเนี้ยค่ะมันก็จะเริ่มมีเรื่องของเวลาเข้ามาจำกัดมากขึ้นเนี้ยค่ะ
1: อืมค่ะก็
0: ค่
1: พ
0: ะ
1: อจะเห็นมุมของการทำงานของอาชีพครีเอเตอร์นะคะอย่างยูทูบเบอร์นะคะหรือว่าเป็นครีเอเตอร์ในแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยก็จะคล้ายๆกันมีเงื่อนไขมีแรงกดดันในอาชีพนะคะก็คือแน่นอนล่ะว่าเราทำคอนเทนต์อยู่บนแพลตฟอร์มก็จะมีเงื่อนไขการกำกับดูแลของแพลตฟอร์มมีเรื่องของผู้ชมแล้วก็มีเรื่องของสปอนเซอร์ด้วยนะคะทีนี้ในยุคนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของอัลกอริทึมของแพลตฟอร์มมีความไม่แน่นอนด้วยที่บางคนบอกว่าระบบไม่นำส่งคนก็เลยมองไม่เห็นหรือว่ามี Facebook ปิดกั้นการมองเห็นอะไรแบบนี้นะคะที่ทำให้ครีเอเตอร์เนี่ยก็คงจะต้องปรับตัวเข้าสู่แพลตฟอร์มด้วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจะนำไปสู่อะไรในทางเศรษฐกิจนะคะ
0: อืมค่ะในแง่นี้ใช่ไหมคะก็คือต้องถ้าพูดถึงตัวอัลกอริทึมเหล่านี้ค่ะก็ต้องพูดถึงตัว visibility ก่อนเลยก็คือการถูกมองเห็นนั่นแหละค่ะที่อธิบายไปก่อนหน้าเนาะเพ
1: ค
0: รา
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: ว่า YouTube เนี่ยที่บอกไปว่าเรื่องของการมองเห็นนะมันต่อยอดไปสู่เรื่องของรายได้หรือว่าการถูกจ้างงานหรือเผลอๆเนี่ยอาจจะพัฒนาไปสู่การขยายธุรกิจหรือว่าการสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะมันเลยทำให้ตัว recommender system หรือว่าระบบการแนะนำเนื้อหาเนี่ยมันมีความสำคัญมากแต่ปัญหาก็คือว่าถึงแม้ว่าแพลตฟอร์มอะค่ะจริงๆในไทยเนี่ยเขาหรือตัวแพลตฟอร์มที่ให้บริการในไทยค่ะเขาก็เริ่มมีการอธิบายบางอย่างว่าการแนะนำเนื้อหาเนี่ยเขาพิจารณาจากอะไรบ้างแต่ว่าในทางปฏิบัติอะไรเงี้ยค่ะครีเอเตอร์ก็ไม่ได้สามารถรู้หรือว่าควบคุมไอ้ตัวปัจจัยที่เขาชี้แจงได้ทั้งหมดอะไรเงี้ยนะคะซึ่งหลายๆคนก็ต้องใช้วิธีการคดทดลองค้นหาหรือว่าคอยสังเกตปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตของตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะเพื่อหาทิศทางว่าไอตัวแบบแพลตฟอร์มเนี่ยเขาจะนำเสนอเนื้อหาตัวเองอย่างไรคือถ้ามองในมุมของแรงงานนะให้คิดว่าสิ่งที่น่าสนใจคืออัลกอริทึมเนี่ยเขาไม่ได้ควบคุมครีเอเตอร์ด้วยการออกคำสั่งว่าคุณจะต้องทำเนื้อหาแบบใดต้องทำผ่านการจัดสรรแต่เป็นการทำงานแบบจัดสรร visibility แล้วก็ตัวชี้วัดต่างๆซึ่งบางทีเนี่ยมันกลายเป็นแรงจูงใจให้กับครีเอเตอร์อะค่ะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองอยู่ตลอดเวลาต้องซึ่งสิ่งเหล่านี้มันนำมาซึ่งต้นทุนที่เขาอะต้องใช้ทั้งเรื่องของเวลาแรงงานการลงทุนในการผลิตต่างๆเบื้องหลังด้วยนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าไอ้เนื้อหาที่เขาอุตส่าห์ทุ่มแรงกายแรงใจผลิตออกไปอันเนี้ยมันจะได้รับผลตอบแทนกลับมาหรือไม่นะคะอย่างไรก็ตามค่ะอัลกอริทึมอะค่ะไม่ได้เป็นผู้กำหนดทุกอย่างนะคะจ
1: ค่
0: ระ ิงๆแล้วในการผลิตคอนเทนต์นะมันมีหลายปัจจัยอย่างที่กล่าวไปข้างต้นใช่ไหมคะแล้วก็ความมั่นคงในที่เนี้ยในเศรษฐกิจของยูทูบเบอร์ค่ะมันจึงไม่ได้อยู่ที่ว่าแค่ยอดวิวตกเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความไม่แน่นอนความไม่มั่นคงในแง่ของรายได้แล้วก็การทำงานที่มันเข้มข้นขึ้นด้วยอะค่ะ
1: อืมค่ะก็ ในมุมนึงเนี่ยคนอาจจะมองว่าอาชีพแบบนี้เป็นอาชีพอิสระนะคะแต่ว่าเรื่องของความไม่แน่นอนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับในอาชีพด้วยนะคะจากแรงกดดันต่างๆที่บอกไปนะคะซึ่งใน
0: ค่
1: บ
0: ะ
1: ้านเราเนี่ยค่ะมีเรื่องของมาตรการหรือว่าแนวทางนโยบายอะไรที่จะเข้ามาควบคุมหรือว่าสร้างมาตรการที่เป็นธรรมต่อครีเอเตอร์บ้างไหมคะ
0: ถ้าเป็นเรื่องของการถ้าเป็นมองในมุมกฎหมายที่คุ้มครองตัวคอนเทนต์ครีเอเตอร์เลยหรือว่ายูทูบเบอร์เลยในฐานะที่เป็นผู้ประกอบอาชีพอันนี้ค่ะเท่าที่ลองค้นหาดูอาจจะยังไม่ได้มีมาตรการหรือว่ากรอบกฎหมายที่ชัดเจนในจุดนี้นะคะ
1: ค่
0: แต
1: ะ
0: ่ว่าก็มีในมาตรการหรือว่ากฎหมายที่กำกับในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างแพลตฟอร์มกับผู้ใช้หรือผู้ประกอบธุรกิจบนแพลตฟอร์มอยู่บ้างนะคะตัวอย่างเช่นพ.ร.ด.การประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลหรือว่า DPS อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจะเน้นในเรื่องของความโปร่งใสและความเป็นธรรมของแพลตฟอร์มในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอัลกอริทึมโดยตรงนะคะโดยกำหนดให้แพลตฟอร์มเนี่ยค่ะบางประเภทจะต้องเปิดเผยเมนพารามิเตอร์ของระบบแรงกิ้งหรือว่าตัว recommendation นะคะซึ่งอันเนี้ยต้องบอกก่อนว่ามันจะเป็นเน้นในมิติของผู้ใช้งานเป็นส่วนใหญ่ค่ะก็คือแนะนำให้ผู้ใช้งานเห็นว่าคอนเทนต์เนี้ยทำไมถึงถูกแนะนำให้เขาเห็นอะไรเงี้ยค่ะมีความสำคัญอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งหรืออีกอันนึงก็จะเป็นในเรื่องของถ้าในมองในมุมของคนทำงานบนแพลตฟอร์มอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการกำกับดูแลแพลตฟอร์มอยู่บ้างนะคะโดยเป็นเรื่องของค่า GP อันเนี้ยค่ะก็นี่ก็จะเป็นกลุ่มแพลตฟอร์มที่ทำงานอย่างเช่นกลุ่มไรเดอร์หรือว่าพวกอีคอมเมิร์ซอ่ะนะคะก็จะมีสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเอ็ดด้าเนี่ยค่ะเขาก็จัดทำคู่มือการดูแลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมในการคิดค่าธรรมเนียมของบริการแพลตฟอร์มดิจิตอลอันเนี้ยค่ะซึ่งมันก็จะเป็นในเชิงของแนวปฏิบัติมากกว่ามันเป็นความสมัครใจของแพลตฟอร์มเองอะนะคะว่าจะทำตามมาตรการอันนี้ไหมอันเนี้ยค่ะ
1: ค
0: ก
1: ่
0: ็
1: ะ
0: มีเรื่องของการกำหนดค่าธรรมเนียมแล้วก็รวมถึงการกําหนดว่าถ้าเกิดว่ามีการปรับเปลี่ยนเรื่องของค่าธรรมเนียมอะไรเงี้ยค่ะจะต้องแจ้งล่วงหน้าภายในอย่างน้อย15 วันให้กับผู้ประกอบการได้ทราบเนี่ยค่ะค่ะซึ่งถ้าในบริบทของไทยอะค่ะก็จะมีเท่าที่ค้นหาก็จะมีที่เกี่ยวข้องประมาณนี้นะคะ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องของภาพในเรื่องของระบบนิเวศของอาชีพนี้นะคะในภาพรวมที่เรามองว่าคนที่เป็นผู้ประกอบการครีเอเตอร์เนี่ยก็อาจจะเป็นอาชีพอิสระแต่ว่าในประเด็นเรื่องของความไม่แน่นอนแล้วก็การคุ้มครองทางกฎหมายนี่ก็ยังมีหลายมิตินะคะที่ต้องพิจารณาเพราะว่าความไม่มั่นคงเนี้ยในอนาคตก็น่าจะส่งผลต่อครีเอเตอร์ด้วยนะคะทั้งเรื่องชั่วโมงทำงานแล้วก็เป็นอาชีพที่จริงๆต้องทำงานต่อเนื่องด้วยนะคะที่จะให้เรามีคอนเทนต์ที่ต่อเนื่องแล้วก็อยู่ในแพลตฟอร์มมีคนดูได้มีความเครียดเรื่องเวลาการพักผ่อนด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยในมุมของนักวิจัยเองเนี่ยค่ะในวันที่แพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยกลายเป็นโครงสร้างของตลาดแรงงานแบบนี้เนี่ยนะคะเราคิดว่ามีข้อเสนออะไรบ้างสำหรับอาชีพนี้แล้วก็โครงสร้างของงานในส่วนของครีเอเตอร์เพราะว่าบ้านเราก็เริ่มพูดถึงเรื่องของครีเอเตอร์อีโคโนมีกันมากขึ้นนะคะ
0: ได้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นข้อเสนออาจจะขอเสริมนิดนึงในส่วนที่อธิบายเรื่องกฎหมายในไทยไปเมื่อกี้นะคะว่าประเทศไทยอาจจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าก็ได้ลองดูของต่างประเทศอะค่ะอย่างเช่นออสเตรเลียอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจนะคะคืออาจจะไม่ได้ตรงกับครีเอเตอร์โดยตรงแต่ว่าจะใช้กับผู้ผลิตข่าวอะค่ะก็จะมีกฎหมายที่ชื่อว่า News Media Bargaining Code นะคะใน
1: ค่ะ
0: ปี2021ซึ่งเป็นกติกาที่เขาพยายามแก้ไขอำนาจต่อรองระหว่างแพลตฟอร์มขนาดใหญ่กับสำนักข่าวเนี่ยค่ะโดยเขามองว่าสำนักข่าวเนี่ยจะต้องพึ่งพาตัวแพลตฟอร์มใช่ไหมคะ Google Facebook ในการดิสทริบิวต์คอนเทนต์ของเขาขณะที่แพลตฟอร์มเนี่ยมีอำนาจเหนือดัง ังนั้นนะคะที่กฎหมายตัวนี้ของออสเตรเลียค่ะเขาก็เลยกำหนดกลไกเรื่องการเจรจาค่าตอบแทนมาแล้วก็มีการกำหนดตัวมินิมัมสแตนดาร์ดบางอย่างด้วยนะคะเช่นว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงอัลกอริทึมเนี่ยแล้วมันไปกระทบต่อ referral traffic ของสำนักข่าวอันนี้ค่ะจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าภายใน28วันเนี่ยค่ะคือที่เสนอมาเนี่ยคือก็ไม่ได้จะเอานโยบายของออสเตรเลียมาใช้โดยตรงกับยูทูบเบอร์นะคะเพียงแต่ว่าอยากจะชี้ให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยต่างประเทศอย่างเช่นออสเตรเลียเนี่ยเขาก็มีการยอมรับแล้วว่าเมื่อผู้ผลิตเนื้อหาบางกลุ่มอ่ะเขาต้องพึ่งพาแพลตฟอร์มเพื่อเข้าถึงผู้ชมไอ้ดังนั้นความสัมพันธ์แบบนี้ค่ะอาจจะไม่ใช่เพียงเรื่องของผู้ใช้บริการกับแพลตฟอร์มทั่วๆไปนะคะแต่ว่ามันเริ่มชี้เห็นว่ามันมีมิติเรื่องของการต่อรองความสามารถในการคาดการณ์เรื่องของกฎกติกาหรือว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจระหว่างแพลตฟอร์มกับผู้ใช้ที่ไม่ใช่แค่ผู้ชมหรือว่าผู้รับสารฝั่งเดียวแล้วเนี่ยนะคะซึ่งถ้าอนาคตเนี่ยก็เลยอยากจะพูดถึงในเรื่องของความเป็นธรรมของครีเอเตอร์นิดนึงอันนี้คือว่าอาจจะต้องลองถามเพิ่มว่าคนที่ใช้แพลตฟอร์มเป็นพื้นที่ในการประกอบอาชีพอันนี้ค่ะเขาควรที่จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับรู้หรือว่าเตรียมตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสำคัญของระบบที่มันมีผลกับการมองเห็นหรือโอกาสทางเศรษฐกิจของเขาเนี่ยในระดับไหนมากกว่าแค่จะมองคนเหล่านี้ว่าเป็นผู้ใช้บริการทั่วๆไปอย่างเงี้ยค่ะ
1: อืมค
0: ค
1: ่ะ
0: ่ะซึ่งถ้าเป็นข้อเสนอใช่ไหมคะก็คิดว่าน่าจะเสนอเป็นในมิติของความโปร่งใสของระบบไอตัว recommendation เนี่ยแหละค่ะ
1: ค่ะ
0: ว่าสามารถทำยังไงให้ครีเอเตอร์เนี่ยเขาสามารถนำไปใช้ได้จริงได้ไหม
1: ค่ะ
0: ที่จากเดิมที่เรามีอยู่แล้วอย่างการเปิดเผยตัว term and condition หรือว่า main parameter อะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออาจจะคิดว่าในอนาคตถ้าจะมีการปรับเปลี่ยนขยายตรงเนี้ยเพิ่มจากแค่กลุ่มผู้ใช้อ่ะค่ะให้มันครอบคลุมไปถึงเราผู้ทำงานอย่างคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่างๆด้วยเนี่ยค่ะ
1: อืมค่ะตรงนี้ก็น่าจะเป็นสิทธิของคนทำงานทางด้านนี้นะคะครีเอเตอร์ในบ้านเราด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีการพูดกันถึงเรื่องของพระราชบัญญัติของการส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระนะคะก็พูดถึงผู้ประกอบอาชีพอิสระแล้วก็คนที่ทำงานผ่านแพลตฟอร์มด้วยคุณการพิชามองว่ากฎหมายลักษณะนี้เนี่ยควรจะมาคุ้มครองเรื่องใดเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
0: ถ้าสามารถครอบคลุมไปถึงสวัสดิการของคนกลุ่มนี้ได้ก็จะดีนะคะเพราะว่าณปัจจุบันนะคะคือคนที่ทำงานเหล่านี้ถ้าเกิดเป็นช่องเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะที่เขาอาจจะยังไม่ได้มีการตั้งเป็นบริษัทเป็นการทำช่องด้วยตัวเองยังเป็นผู้ประกอบการอิสระอยู่อย่างเงี้ยค่ะสวัสดิการต่างๆที่เขาจะต้องใช้หรือว่าการ cover พวกค่ารักษาพยาบาลต่างๆอันนี้คือเขาก็ต้อง cover ด้วยตัวเองใช่ไหมคะไม่ได้
1: อ่ะ
0: มีอะไรมารองรับหรือถ้าจะรองรับก็จะเป็นเขาก็จะถูกจัดไปอยู่ในกลุ่มของแรงงานอิสระแต่ว่าถ้าเป็นในชุดยูทูบเบอร์ที่เขาเป็นช่องใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขาก็จะไปมีการตั้งเป็นบริษัทเป็นของตัวเองซึ่งเขาก็จะอยู่ในฐานะผู้ประกอบการและเพราะฉะนั้นไอตัวคนทำงานในกลุ่มนั้นนะคะช่องใหญ่ๆอันเนี้ยเขาก็ยังถือว่าถ้าไม่ได้มองแค่ตัวยูทูบเบอร์นะคะถ้ามองถึงบุคลากรที่เขาใช้ในบริษัทของเขาอันเนี้ยก็จะเป็นใช้สวัสดิการตามพนักงานทั่วไปเลยเนี่ยค่ะแต่
1: ค่ะ
0: ว่ามันก็น่าตั้งคำถามว่ามันแสดงให้เห็นว่าสุดท้ายอะค่ะภาระที่เขาจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของสวัสดิการความเป็นอยู่สุขภาวะของแรงงานทางแรงงานในการใช้แรงงานของเขาอันนี้ก็คือเป็นภาระที่ยูทูบเบอร์จะต้องรับผิดชอบเองอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์ตัวเล็กๆหรือว่าช่องใหญ่ๆก็ตามเนี่ยค่ะซึ่งถ้าเกิดว่ามีกฎหมายที่สามารถครอบคลุมคนกลุ่มนี้เข้าไปด้วยได้เนี่ยก็จะดีมากค่ะ
1: ค่ะตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสวัสดิการของอาชีพนี้ความคุ้มครองต่างๆนะคะทีนี้สำหรับคนรุ่นใหม่หลายๆคนนี่นะคะหรือว่าหลายๆท่านเนี่ยก็อยากจะทำอาชีพนี้นะคะเป็นครีเอเตอร์เนี่ยต้องรู้อะไรก่อนบ้างสำหรับคนที่อยากจะเข้าสู่อาชีพนี้นะคะ
0: คิดว่าถ้าเราเห็นเนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นอาชีพที่ถูกโรแมนติกไซส์ว่ามันเป็นงานอิสระฉันสามารถเป็นนายตัวเองได้ฉันสามารถทำสิ่งที่เองชอบได้แต่ว่าสิ่งที่ต้องรู้คือมันต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็จะต้องมันเอาจริงคือมันไม่ได้ต่างจากงานทั่วๆไปเลยค่ะที่คุณ
1: ค่
0: จ
1: ะ
0: ะต้องมีระเบียบ

0: กับวินัยมีการคือถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีข้อกำหนดหรือนโยบายองค์กรมาบังคับคุณว่าคุณจะต้องทำเข้างานเท่านี้ออกงานเท่านี้หรือว่าจะต้องมีความรับผิดชอบแค่ไหนทุ่มเทให้กับงานแค่ไหนแต่ทั้งหมดเนี้ยมันคือการที่คุณเป็นคนจัดการเองทั้งหมดควบคุมตัวเองทั้งหมดคือก่อนที่จะเข้ามานะจุดเนี้ยค่ะก็คือจะต้องสามารถพิจารณาตัวเองก่อนว่าเราอะสามารถที่จะมีความรับผิดชอบมี responsibility ในการ manage หรือว่าจัดการเวลาร่างกายที่จะทุ่มเทให้กับงานตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็พร้อมที่จะรับผิดชอบในมิติอื่นก็คือทุนหรือว่าค่าใช้จ่ายที่เขาจะต้องใช้ไปกับอาชีพนี้อย่างเงี้ยค่ะในมิติของเศรษฐกิจด้วยในมิติของเรื่องอื่นๆอย่างภาวะทางด้านจิตใจหรืออารมณ์ที่จะต้องรับอย่างที่บอกไปค่ะว่างานนี้มันมีความกดดันจาก3ด้าน
1: ค่ะ
0: ผู้ชมแพลตฟอร์มแล้วก็สปอนเซอร์อย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: อื
0: ค
1: ม
0: ือใช่เพราะฉะนั้นมันเป็นงานที่อิสระได้แต่ต้องมีวินัยในตัวเองระดับหนึ่งและอาจจะต้องพร้อมที่จะยอมลงทุนกับอะไรบางอย่างโดยอาจจะยังไม่ได้ผลตอบแทนกลับมาในทันทีนะคะ
1: อืมค่ะก็จริงๆแล้วอาชีพนี้เนี่ยก็เป็นอาชีพที่ต้องบอกว่าเหนื่อยเหมือนกันนะคะแล้วก็มีแรงกดดันมีเงื่อนไขไม่ต่างจากอาชีพอื่นๆนะคะแล้วก็ถ้าบอกว่าครีเอเตอร์เนี่ยเป็นอาชีพอิสระบางคนก็เป็นผู้ประกอบการแต่ว่าก็ต้องปรับตัวนะคะเพราะว่ามีเรื่องของแพลตฟอร์มมีเรื่องของผู้ชมมีเรื่องของสปอนเซอร์ด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยถ้าอยู่ในอาชีพนี้เนี่ยก็ต้องมีวินัยนะคะต้องเป็นนายของตัวเองไม่ใช่ว่าไม่มีเจ้านายแต่ว่าจะมีแรงกดดันต่างๆอยู่เหมือนกันนะคะเศรษฐกิจแพลตฟอร์มเนี่ยต้องเติบโตต่อไปในกติกาที่โปร่งใสแล้วก็จะทำยังไงให้คนที่สร้างมูลค่าให้กับแพลตฟอร์มเนี่ยเขาอยู่ได้อย่างมั่นคงแล้วก็มีอำนาจต่อรองมากขึ้นเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นโจทย์สำคัญของอาชีพนี้แล้วก็วงการนี้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณกันพิชามากเลยนะคะที่ได้มาแชร์ข้อมูลในมุมนี้นะคะให้เห็นถึงเรื่องของสถานการณ์ของอาชีพครีเอเตอร์นะคะอาจจะไม่ได้อิสระอย่างที่คิดก็มีหลายมิติที่ต้องพิจารณาต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุย
0: ส
1: ก
0: ว
1: ั
0: ัน สดีค่ะ
1: กับอีกหนึ่งเรื่องจากทีมวิจัยของ TDRI ค่ะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพของครีเอเตอร์นะคะที่หลายๆคนบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีแพลตฟอร์มเยอะนะคะแล้วก็หลายๆท่านก็มองเรื่องของยูทูบเบอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจนะคะซึ่งความฝันของหลายคนที่มองอาชีพนี้เนี่ยบอกว่าเป็นนายตัวเองเลือกเวลาทำงานเองเลือกเรื่องที่อยากทำแล้วก็ถ้าประสบความสำเร็จเนี่ยก็สามารถสร้างรายได้ที่มากขึ้นได้นะคะแต่ว่าคำถามก็คืออิสระที่เห็นเนี่ยอิสระจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพียงอิสระภายใต้กติกาที่แพลตฟอร์มกำหนดนะคะวันนี้คุณการวิชาก็ใช้ให้เห็นนะคะว่ามีแรงกดดันอยู่หลายเรื่องนะคะทั้งการกำกับจากแพลตฟอร์มเรื่องออเดียนซ์ผู้ชมแล้วก็เรื่องของสปอนเซอร์ด้วยนะคะแม้ว่าครีเอเตอร์เนี่ยจะไม่ได้มีหัวหน้ามาสั่งงานไม่มีเวลาเข้างานแต่ว่ายังไงก็ต้องดูยอดวิวยอดไลค์ผู้ติดตามต้องทำความเข้าใจอัลกอริทึมนะคะแล้วก็ต้องปรับเนื้อหาที่แพลตฟอร์มต้องการด้วยเพื่อให้ตัวเองเนี่ยยังถูกมองเห็นนะคะดังนั้นวันนี้เราได้คุยกันอีกมุมหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องของยูทูบเบอร์แรงงานเสรีหรือผู้ประกอบการดิจิทัลตัวตนและการต่อรองจากกรณีศึกษาคอนเทนต์ครีเอเตอร์บนแพลตฟอร์ม YouTube นะคะก็ขอบคุณคุณการพิชาอภิวันสนองนักวิจัยจาก TDRI ด้วยนะคะและขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันอังคารดำเนินรายการโดยประวินไมยบ่ายคล้อย
3: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราธิ
4: น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

าพเจ้ามีความยินดีมากที่ได้มาแจกเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตเป็นครั้งที่4ของปี2514ในวันนี้ข้าพเจ้าถือว่างานนี้เป็นงานสำคัญยิ่งของข้าพเจ้าเพราะเป็นโอกาสที่ข้าพเจ้าจะได้พบปะกับผู้มีเกียรติคุณทั้งหลายที่ได้สละเลือดช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยหวังให้เขาพ้นทุกข์พ้นจากอันตรายนับว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่สมควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่งถึงแม้ชีวิตส่วนตัวของท่านเองบางคนจะลำบากจะต้องทำงานหนักเพื่อต่อสู้กับความยากจนก็ตามสมัยนี้เป็นสมัยของสังคมก้าวหน้าซึ่งมีความสำเร็จในการผลิตวัตถุข้าวของที่น่ามีน่าใช้มากมายล้วนแต่มีราคาสูงเงินจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคนสมัยนี้ยิ่งกว่าสิ่งใดกล่าวคือเงินกลายเป็นเอกในความปรารถนาของคนทั้งนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์แต่น่าเสียดายที่เป็นเหตุให้เกิดการเข้าใจผิดอย่างมากว่าเกียรติคือเงินและเงินคือเกียรติคนบางคนและเด็กที่เกิดมาในบรรยากาศสมัยใหม่นี้มักจะเข้าใจเสียว่าผู้ที่มีเกียรติคือผู้ที่มั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติเด็กๆที่พ่อแม่ยากจนไม่มีตึกใหญ่ไม่มีรถยนต์มักอับอายขายหน้าไม่อยากติดต่อกับเพื่อนฝูงแท้ที่จริงแล้วเกียรติกับเงินไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันจะเอามารวมกันไม่ได้เด็ดขาดผู้ที่เราควรจะยกย่องว่ามีเกียรติสูงคือผู้ที่ไม่เสียชาติเกิดผู้ที่ไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์แต่ใช้เวลาในชีวิตของเขาทุกวินาทีสะสมคุณงามความดีขึ้นเช่นท่านทั้งหลายในที่นี้เป็นต้นพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานยกย่องสรรเสริญผู้บริจาคโลหิตและพระราชทานข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่างๆณสถานสวภาวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2514

ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัชยานนท์ครับรัฐมนตรีดีอีเปิดเผยถึงกระแสตอบรับของโครงการ THAI Passport นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงกระแสตอบรับของโครงการ THAI Passport ซึ่งเปิดให้ใช้งานเมื่อวานนี้เป็นวันแรกว่าตนยังไม่เห็นกระแสอะไรเพิ่มเติมแต่จากที่ได้ลงพื้นที่ก็มีแต่คนบอกว่าดาวน์โหลดแล้วซึ่งขณะนี้ยังเป็นเว็บเบสหรือโปรแกรมที่ทำงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ก่อนในส่วนของแอปพลิเคชันภายใน1สัปดาห์น่าจะใช้ได้ส่วนเรื่องเสียงวิจารณ์ว่าตัวที่ใช้ใน AI Passportไม่ดีเหมือนกับตัวที่ใช้งานฟรีนั้นนายชัยชนกระบุว่าอยากให้ประชาชนลองดาวน์โหลดและลองใช้เองดีกว่าอย่าพูดแต่เรื่องเสียงวิจารณ์ถ้าไม่ดีเท่าของฟรียืนยันว่าไม่จริงแน่นอนขณะนี้มียอดผู้ลงทะเบียนแล้ว 1.3 ล้านสิทธิ์ซึ่งต้องขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ช่วยโปรโมทแต่ถึงคนจะใช้เยอะหรือน้อยรัฐบาลและประชาชนก็ไม่ได้เสียประโยชน์แต่ความตั้งใจคืออยากลดความเหลื่อมล้ำและได้พยายามสื่อสารเต็มที่ส่วนจะมีการดำเนินโครงการต่อในระยะที่2หรือไม่หากได้รับกระแสตอบรับที่ดีนายชัยชนกกล่าวว่าเสียงตอบรับไม่เท่าผลลัพธ์ซึ่งได้พิจารณาจากสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้1ปีแน่นอนต่อให้เสียงตอบรับดีก็ยังบอกไม่ได้ว่าจะเป็นโครงการรูปแบบเดิม

0: เพราะทุกวันนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วใน1ปี AI ก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะแน่นอนแต่ยืนยันว่าต้องส่งเสริมวันมูฮัมหมัดนอมัททาระบุถ้าไม่มีความสงบในพื้นที่ชายแดนใต้การจะทำโครงการพัฒนาต่างๆก็ทำได้ลำบากนายวันมูฮัมหมัดนอมัททาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คือจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสที่ศาลากลางจังหวัดสงขลาเมื่อวานนี้ว่าหลังจากที่ตนได้รับฟังความคิดเห็นก็จะไปรวบรวมข้อเสนอที่จังหวัดต่างๆเสนอเข้ามาถ้าไม่มีความสงบและความปลอดภัยสิ่งต่างๆก็ทำลำบากความสงบเป็นหัวใจในสิ่งที่ต้องการส่วนข้อเสนอในเรื่องการพัฒนาต่างๆนายกรัฐมนตรีก็คงมีการตั้งงบประมาณต่างๆขึ้นมาและขณะนี้ก็ได้มีคณะกรรมการที่บูรณาการทุกภาคส่วนเข้าด้วยกันแล้วทั้งกระทรวงมหาดไทยทหารและตำรวจส่วนการหารือเรื่องกรอบการพูดคุยสันติสุขนั้นนายธนัทสุวรรณานนท์หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นผู้ไปเจรจาในช่วงต้นเดือนนี้และปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับเกิดเหตุน้ำท่วมในแกรนด์แคนยอนของสหรัฐจนมีผู้สูญหาย20คนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันบริเวณเส้นทางเดินป่า Bright Angel ภายในอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนในรัฐแอริโซนาของสหรัฐซึ่งหน่วยงานอุทยานแห่งชาติสหรัฐได้นำเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยขนย้ายผู้ประสบภัยทางอากาศแล้ว62คนโดยยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บแต่เบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย2รายและยังมีบุคคลที่คาดว่าสูญหายหรือยังหาตัวไม่พบกว่า20คนนอกจากนี้ทางการยังได้เตือนภัยพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักในช่วงต้นสัปดาห์นี้ที่อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือหินถล่มโดยขอให้นักท่องเที่ยวเฝ้าระวังสถานการณ์เนื่องจากอุทยานแห่งชาติดังกล่าวเป็นที่นิยมและมีนักท่องเที่ยวมาเยือนถึงกว่า5ล้านคนต่อปีและทั้งหมดนี้คือทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา13นาฬิกา
2: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
3: ติดข่าวธุรกิจไทยเทพ Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Innovative Wisdom ประจำวันอังคารที่1กันยายน2569กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐกุลวานิชอาจารย์ประจำภาควิชาสถิติคณะพฤกษศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับในวันนี้นะครับผมก็อยากจะต่อยอดจาก2ครั้งที่แล้วนะครับที่ผมได้มีโอกาสพูดเกี่ยวกับสิ่งที่สำคัญที่สุดในด้าน Data Science นะครับก็คือว่าไม่ได้มองที่ Hard Skill ครับแต่มองที่ Soft Skill นะครับที่เป็นเกี่ยวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณนะครับแต่ผมเน้นในแง่ของการที่พูดเกี่ยวกับอคติทางความคิดหรือ cognitive bias นะครับเพราะว่ามันมีส่วนที่สำคัญมากนะครับท่านผู้ฟังอาจจะสำคัญยิ่งกว่าเทคนิค

ในการวิเคราะห์ข้อมูลเทคนิคในการนำเสนออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเพราะว่ามันเป็นรากฐานเลยครับมันเป็นสิ่งที่ทําให้การวิเคราะห์ตัวอื่นเนี่ยผิดได้เพราะว่าถ้าเกิดต่อให้ท่านผู้ฟังเนี่ยวิเคราะห์ข้อมูลเก่งใช้เทคนิคล้ําสมัยเนี่ยแต่ข้อมูลของท่านเกิดจากการที่ท่านมีอคติท่านก็จะเลือกเอาเฉพาะข้อมูลที่คอนเฟิร์มความคิดของท่านข้อมูลที่ท่านต้องการเนี่ยgarbage in garbage out เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันอันนั้นเป็น soft skill อันหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดใน soft skill ของด้าน data science เลยครับเขาถึงบอกว่าใครที่เรียนด้าน data science เนี่ยต้องเรียน critical thinking เพราะมันเป็นการฝึกให้เราปราศจากอคตินะครับมันมีทักษะ soft skill หลายๆอันเลยนะครับที่อยู่ในด้าน critical thinking แต่ว่าวันนี้ผมอยากจะต่อยอดจากcritical thinking นิดนึงก็คือการพูดเกี่ยวกับ communication skill นะครับ communication skill คือการสื่อสารนะครับผมจะลิงก์ตัวที่ผมเคยจัดอบรมหลายๆที่นะครับเรื่อง storytelling storytelling เนี่ยกว้างมากครับท่านผู้ฟังเป็นทักษะการเล่าเรื่องเนี่ยสามารถ apply เข้ากับ data storytelling ก็ได้หรือเท่ากับ business storytelling ได้หมดเลยนะครับแต่วันนี้ผมอยากจะพูดที่เค้าเรียกว่าStorytelling โดยทั่วๆไปแล้วกันนะครับแบบ in general แล้วกันเพราะสามารถปรับเข้ากับแบบอื่นได้นะครับจริงๆแล้ว Storytelling เนี่ยผมมีโอกาสที่พูดในรายการวิทยุจุฬาเนี่ยครับรายการ Innovative Wisdom อยู่หลายครั้งนะครับทุกๆครั้งเนี่ยจะมีการอัปเดต information อัปเดตเนื้อหาใหม่ๆให้ทันสมัยมากขึ้นนะครับเช่นเดียวกันครับวันนี้ผมก็จะนำเสนอนะครับ Storytelling Skillที่มีการอัปเดตเนื้อหาให้มีความทันสมัยมากขึ้นนะครับเผื่อท่านผู้ฟังเนี่ยได้รับฟังแล้วเนี่ยสามารถนำไปใช้ในการนำเสนอได้นะครับอันดับแรกเลยครับหลายๆท่านที่ไม่เคยได้ยินคำว่า storytelling มันโผล่มาบ่อยมากนะครับท่านผู้ฟังรู้ไหมครับว่า storytelling เนี่ยคืออะไรนะครับจริงๆแล้ว storytelling เนี่ยถ้าพูดแบบง่ายที่สุดเลยนะครับมันคือการนำเสนอแบบเก่าแล้วครับ presentationinformation sharing สมัยก่อนเลยที่ท่านผู้ฟังเอาไปพูดหน้าห้องเนี่ยแหละเหมือนเลยแต่มันมีการอัปเดตนะพัฒนาให้เข้าใจง่ายเชื่อมโยงเราจะเปลี่ยนจากคำว่า story เป็น narrative story คือเรื่องราวให้เปลี่ยนเป็น narrative เป็นเรื่องเล่าคือมีความเชื่อมโยงจากเดิมท่านมา present เป็นส่วนส่วนส่วนส่วนท่านมีการดีไซน์มีการออกแบบก่อนที่จะนำเสนอให้เชื่อมโยงกันให้เนื้อเรื่องสมูทนะครับเหมือนกับดูหนังนะครับดูหนังเนี่ยเราไม่มักจะทำเป็นส่วนๆเราจะมีการคอนเน็กระหว่างส่วนคำนึงถึงผู้ฟังผู้ฟังชอบอะไรให้เราให้คิดว่าเราอ่ะเป็นผู้กำกับหนังอย่างเงี้ยนะครับเราอยากจะให้หนังเนี่ยแบบต่อเนื่องกันยังไงนะครับสังเกตคำพูดไหมครับว่าเรามีการไม่ใช่เตรียมเนื้อหาอย่างเดียวด้วยนะครับเรามีการเตรียมโครงเรื่องเตรียมความเชื่อมโยง storytelling คืออันเดิมแหละครับคือการเล่า presentation แบบเดิมแต่เราเพิ่มเติมให้มันทันสมัยแบบเชื่อมโยงกันมากขึ้นคำนึงถึงคนฟังมากขึ้นจริงๆคำว่า storytelling เนี่ยเกิดมาช่วงแรกๆเนี่ยช่วงที่โผล่มาแรกช่วงประมาณปี2000ครับท่านผู้ฟังช่วงปี2000ผมถ้าเข้าใจไม่ผิดเนี่ยคนที่นิยามหรือคนที่คิดค้นคำว่า storytelling เนี่ยทำงานใน World Bank ครับเป็นนักเศรษฐศาสตร์คนหนึ่งเขาก็เอ๊ะทำไมเนื้อหาด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันมีความซับซ้อนอยู่แล้วนะครับเขาก็แบบพยายามที่จะมานำเสนอเนี่ยพยายามที่จะดีไซน์ออกแบบเทคนิคต่างๆเนี่ยให้การนำเสนอด้านตัวเลขด้านอะไรเงี้ยให้คนฟังดีขึ้นก็เลยเป็นคล้ายๆเริ่มมีคำชื่อ storytelling ออกมาเพราะยุคปี2000ถ้าท่านผู้ฟังเกิดในทันเกิดปี2000เนี่ยเป็นยุคที่ยังไม่มี AI ไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นยุคที่เป็นอินเทอร์เน็ตมาแล้วนะครับเว็บท่องเว็บต่างๆคนเราเนี่ยพอเจอเว็บมี YouTube มีอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่าถ้าท่านมี YouTube เนี่ยศึกษาแค่เรื่องเดียวกันเนี่ย YouTube สมมติเรื่องต้นไม้อย่างเงี้ยอันนึง20นาทีอันนึง10นาทีอันนึง5นาทีอีกคลิปนึง1นาทีท่านผู้ฟังลองจินตนาการว่าถ้าท่านผู้ฟังต้องกดคลิปเนี่ยความยาว1
5 10 20เนี่ยท่านจะกด

คลิปไหนก่อนคนปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ใช่ทุกคนนะครับจะเลือกหนึ่งกดคลิปที่มี1นาทีก่อนทุกคนจะนึกว่าเพราะอะไรไม่ใช่เพราะว่าทุกคนสมาธิสั้นลงไม่ใช่นะครับแต่ว่าทุกเวลาของเวลาของท่านผู้ฟังเนี่ยมีค่าท่านก็อยากจะกดที่มันเซฟเวลาที่สุดและถ้าเกิดไอ้1นาทีเนี่ยมันดีจริงๆเนี่ยท่านเกินจะไม่กดต่อเช่นเดียวกันครับ storytelling มันเกิดในยุคนั้นเนี่ยก็คือว่าคำนึงถึงคนฟังมากขึ้นจากเดิมที่ฉันจะออกมาพรีเซนต์อย่างเดียวฉันจะต้องเรียงลำดับเนื้อหาคนดูคนฟังคือใครโครงเรื่องคนจะเป็นยังไงใส่อะไรไปในนั้นบ้างส่วนไหนที่ยากแล้วอยากให้คนฟังเข้าใจง่ายนี่แหละครับหลักการของ storytelling คือเหมือนเดิมเลยครับเรื่องเดิมการเล่าแบบเดิมแต่ทำให้มันเข้าใจง่ายมากขึ้นครับเคยมีงานวิจัยครับทดสอบว่าถ้ามี storytelling กับไม่มีเนี่ย impact ต่างกันไหมเรื่องการบริจาคครับเป็นโครงการ Save the Children เนี่ยครับเขาก็เป็นโครงการรับเงินบริจาคแล้วเขาก็มีทำ2แบบเลยครับเหมือนกับทดลองทางวิทยาศาสตร์เลย case กับ control นะครับตัวที่มี storytelling ก็จะมีเรื่องราวของเด็กน่ารักน่ารักมาให้คนอ่านเห็นส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นแนวแบบoriginal formal เลยไม่มีสตอรี่เลยครับก็เป็นแนวแบบบรรยายอย่างเดียวท่านผู้ฟังเงินบริจาคเนี่ยส่วนที่มีสตอรี่เนี่ยได้รับเงินบริจาคเยอะกว่าส่วนที่ไม่มีสตอรี่เลยประมาณ2เท่าครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่านั้นคือแค่เคสเดียวนะมันเป็นแค่งานวิจัยเดียวก็เอามาอ้างอิงเฉยๆนะครับก็ท่านผู้ฟังก็จะเห็นว่า storytelling มันก็คืออะไรแล้วก็มี impact แค่ไหนนะครับหลักการเลยครับวันนี้ผมอาจจะใช้เวลา2ครั้งเพื่อถึง storytelling เพราะเป็นทักษะที่กว้างพอๆกับ critical thinking หรือการที่เรารู้จัก bias ในตัวเราเนี่ยถ้าท่านดูคลิปย้อนหลังของinnovative wisdom เนี่ยผมใช้เวลาพูดเกี่ยวกับ cognitive bias เนี่ยประมาณ 2-3 ครั้งก็เช่นเดียวกับทักษะ storytelling เนี่ยผมจะใช้เวลาอธิบายเนี่ยใน innovative wisdom ประมาณ2ครั้งเช่นเดียวกันนะครับเขาบอกว่าหลักการเลยครับเคล็ดลับใน storytelling เนี่ยเรามี goal มี objective แค่ข้อเดียวเลยครับอันนี้สำคัญมากเลยครับไม่ว่าท่านจะสื่อสารท่านทำ storytelling เนี่ยเรามี goal แค่อันเดียวท่านผู้ฟังถ้ามีปากกามาจดก็ได้นะครับประโยคเดียวเลยครับง่ายๆโน้มน้าวให้คนฟังคล้อยตามเนี่ยครับมีแค่นี้เลยโน้มน้าวให้คนฟังคล้อยตามดูเหมือนง่ายใช่ไหมครับเราสื่อสารเรานำเสนอเนี่ยเราโน้มน้าวให้คนฟังคล้อยตามเนี่ยจริงๆทำยากนะครับมีความลึกซึ้งอยู่แยกเป็น2คำก่อนได้ไหมครับโน้มน้าวให้คนฟังคล้อยตามมีคำว่าโน้มน้าวกับคล้อยตามครับท่านผู้ฟังครับเราผมขอพูดคล้อยตามก่อนคล้อยตามคือเป็นโกครับเป็นคล้ายๆออบเจกตีฟเราอยากให้เขาคล้อยตามคอนวินส์เลเวลไหนคอยตามนี้ก็คือแจ้งเพื่อทราบอันนี้คือระดับต่ำสุดแล้วอีกอันนึงคือเปลี่ยนทัศนคติก็คือ change attitude เนี่ยระดับ2ก็ถือว่าระดับดีแล้วครับอีกอันนึงคือ take action มี3ระดับเลยครับแจ้งเพื่อทราบเปลี่ยนทัศนคติ take action จริงๆแล้วการสื่อสารโดยทั่วไปเนี่ยระดับ2ก็พอแล้วครับระดับ2ก็คือเปลี่ยนทัศนคติให้เขาเชื่อเราเขาบายไอเดียเราอย่างเงี้ยผมถือว่าเลิศแล้วในด้าน storytelling ถ้าเกิด take action เนี่ยเป็นระดับที่ยากมากเลยครับท่านพรีเซนต์ปุ๊บเขา take action ทันทีเนี่ยเป็นระดับเขาเรียกว่า story doing ไม่ใช่ storytelling แล้วมันจะแบบระดับสูงค่อนข้างยากระดับหนึ่งแต่ในการ innovative wisdom เนี่ยผมคิดว่าระดับเปลี่ยนทัศนคติเนี่ยก็ถือเป็นระดับที่ใช้ได้โดยทั่วไปนะครับโน้มน้าวให้คนฟังคล้อยตามผมพูดถึงคล้อยตามและ objective ส่วนแรกที่ยากที่สุดคือคำว่าโน้มน้าวครับท่านผู้ฟังจะโน้มน้าวนะครับคนฟังเนี่ยมันมีหลายวิธีเลยครับแล้วมันเยอะมากท่านจะโน้มน้าวทั้งด้านการใช้คำพูดเนื้อหาอวัจนภาษามันมีดีเทลเยอะนะครับส่วนที่มีความซับซ้อนคือส่วนแรกครับเทคนิคการโน้มน้าว convince คนฟังเนี่ยผมใช้เวลาว่างไปใช้เวลาพอสมควรนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการฝึกฝนเป็นทักษะใหญ่ๆเลยครับโอเคนะครับท่านผู้ฟังคิดว่าโกของการสื่อสารคือโน้มน้าวให้คนฟังคล้อยตา

0: แล้วเรามาดูซิว่าการโน้มน้าวเนี่ยถ้าจะเรียบเรียงให้ง่ายๆสำหรับผู้เริ่มต้นเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับท่านผู้ฟังมีแค่2ทักษะนะครับมีแค่2ทักษะในการฝึกเท่านั้นนะครับทักษะแรกคือ simplification คือทำเรื่องยากให้เข้าใจง่ายก็คือฝึกให้ท่านเปลี่ยนเรื่องยากให้เข้าใจง่ายอันนี้คือทักษะแรกครับทักษะที่2คือใจเขาใจเราหรือการที่เขาเรียกว่าเข้าใจคนฟังครับภาษาอังกฤษน่าจะเป็นคำว่า empathy นะครับนะครับมีแค่2อย่างเลยครับท่านผู้ฟังลองจดก่อนนะครับการโน้มน้าวเนี่ยหลักนะครับเดี๋ยวค่อยจดดีเทลกันทีหลังอันแรกก็คือการที่ท่านทำเรื่องยากให้เข้าใจง่ายอันที่2คือใจเขาใจเราก็คือการที่ท่านเข้าใจคนฟังอันนี้ผมจะเริ่มจากอันที่2ก่อนครับเพราะว่าเป็นอันที่ค่อนข้างกำหนดอันแรกครับก็คือการที่ท่านเข้าใจคนดูคนฟังก่อนเนี่ยจะกำหนดเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายทำเรื่องยากให้เข้าใจง่ายทีหลังครับได้ไหมครับท่านผู้ฟังเราไปด้วยกันแล้วนะครับอันดับแรก simplification ทำเรื่องยากให้เข้าใจง่ายอันที่สองคือจะempathy หรือใจเขาใจเรานะครับจริงๆแล้วต้องบอกท่านผู้ฟังว่าempathy เนี่ยพอดีผมเป็นอาจารย์อยู่ที่จุฬาเนี่ยหลักของจุฬาอันนึงเนี่ยที่คณะผมคณะบัญชีของผมเนี่ยเน้นก็คือการที่ท่านมี empathy เป็นทักษะนะครับท่านเข้าใจคนอื่นจริงๆฝึกยากเหมือนกันนะครับท่านต้องเอาใจตัวเองเนี่ยไปอยู่เข้าใจไปอยู่ในเหมือนใจคนอื่นนะครับอันนี้เป็นต้องฝึกฝนหลายๆคนฝึกยากมากเพราะว่าไม่ได้แบบเอาใจตัวเองไปเข้าใจคนอื่นนะครับ empathy เนี่ยในเชิงของการ communication หรือการสื่อสารเนี่ยสำคัญมากครับไม่ว่าท่านจะไปฝึก presentation course ไหนก็ตามสเต็ปที่1เลย เขาจะเน้นเข้าใจคนฟังเข้าใจคนดูก่อนอันนี้ตอนแรกผมก็ไปเคยตอนเป็นอาจารย์ใหม่ๆเนี่ยผมก็ไปเรียนแบบคอร์ส2คอร์ส3หลายคอร์สเหมือนกันทุกคอร์สจะเริ่มต้นเหมือนกันหมดเลยก็คือว่าออเดียนซ์คือใครนะครับออเดียนซ์เนี่ยสิ่งที่สำคัญมากเลยออเดียนซ์เนี่ยมันจะบอกเลยว่าท่านต้องดีไซน์เนื้อหาเพราะตอนนี้ท่านเปลี่ยนจากเรื่องสตอรี่เป็นเนราทีฟแล้วนะครับเป็นเรื่องเล่าเรื่องเล่าจะต้องมีการดีไซน์ก่อนที่จะไปนำเสนอทุกครั้งท่านต้องรู้ก่อนว่าคนฟังคือใครท่านจะได้จัดเนื้อหาที่จะนำเสนอไปได้คนแต่ละวัยคนแต่ละระดับเข้าใจเนื้อหาได้ไม่เท่ากันครับท่านผู้ฟังเดี๋ยวผมจะพูดถึงประสบการณ์จริงด้วยนะครับคือไม่มีคนแต่ละเจนก็ชอบเนื้อหาที่ไม่เหมือนกันด้วยอันนี้สำคัญเจน X เจน B เจน Y เนี่ยชอบเนื้อหาไม่เหมือนกันนะครับคราวนี้เรามาดูว่ารู้ยังไงนะครับที่จริงผมชอบประโยคของไอน์สไตน์อันนึงว่าถ้าท่านอธิบายสิ่งที่ท่านให้เขาเด็ก6ขวบฟังไม่ได้คือท่านไม่ได้เข้าใจนะครับแต่จริงก็คือเนื้อหาสมมติเนื้อหาของไอน์สไตน์เรื่องนิวเคลียร์พวกอะไรเงี้ยท่านอธิบายยังไงเด็ก6ขวบก็ไม่เข้าใจหรอกครับประโยคเนี้ยตอนแรกผมเข้าใจว่าโอ้เนื้อหาทุกอย่างไปอธิบายเด็ก6ขวบแล้วเด็กต้องเข้าใจอย่างนั้นแต่ว่าท่านเลิศไม่ใช่หรอกครับท่านต้องดูจริงๆว่าเฮ้ยเราไปเล่าเรื่องนิวเคลียร์ต่อให้แบบเด็กมันเก่งอัจฉริยะ6ขวบเนี่ยก็ไม่มีทางเข้าใจเพราะว่ามันไม่เหมาะกับเขา quotation ของไอน์สไตน์เนี่ยบอกเลยว่าท่านต้องดีไซน์เนื้อหาก่อนคือท่านรู้ก่อนว่าออเดียนซ์คือใครท่านจะได้จัดเนื้อหาที่ยากเกินไปคิดอย่างคนฟังถ้าฟังเท่าไหร่ไม่เข้าใจท่านจะได้เอาออกก่อนหรือทำยังไงได้ให้มันแบบเชื่อมโยงน้อยที่สุดท่านต้องคำนึงถึงคนฟังด้วยครับเนื้อหามีประโยชน์เนื้อหาดีแต่คนฟังไม่รับไม่สามารถรับได้ท่านต้องจัดการด้วยเพราะนี่ท่านแปลงเป็นเรื่องเล่าแล้วเนราทีฟท่านต้องเอาคนดูเป็นส่วนกลางครับไม่ใช่ท่านเป็นส่วนกลางเขาเรียกว่า audience centric ท่านต้องให้คนดูเป็นตัวกลางครับเป็นเนื้อหาที่เป็นส่วนกลางอันนี้สำคัญนะครับการเข้าใจคนฟังเนี่ยจึงสำคัญมากนะครับท่านผู้ฟังคราวนี้แล้วก็มาดูก่อนว่าการจัดเนื้อหาเนี่ยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าท่านมีโอกาสไปพรีเซนต์ในองค์กรเนี่ยท่านคงจะเจอคนที่แบบที่สอนไม่ยากจริงๆเนี่ยก็คือคนที่มีระดับใกล้เคียงกัน ท่านจะได้จัดเนื้อหาที่เป็นสมูทแบบเดียวกันได้ท่านพออาจจะเห็นภาพนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่จะยากจริงๆคือคนฟังที่มีระดับเนื้อหาระดับความรู้ที่ต่างกัน
1: ครับ
0: กันเนี่ยในประสบการณ์ของการคนที่เป็นนักพูดหรือพรีเซนเตอร์ถ้าเนื้อหาทั่วไปเนื้อหาเฮฮาเหมือนไปพูดเดี่ยวอย่างเงี้ยครับเดี่ยวไมโครโฟนอะไรก็แล้วแต่เนี่ย มันเป็นเนื้อหาที่สบายๆอย่างเงี้ยคนต่างระดับคงจะไม่ได้ยากท่านจินตนาการว่าถ้าเป็นเนื้อหาที่เป็นเทคนิคอลอิชชูจริงๆเนื้อหาที่เป็นแบบทางการอย่างเงี้ยบางครั้งคนที่ต่างระดับกันเนี่ยเขามีการรับที่ไม่เท่ากันอันนี้จะเป็นการฝึกที่ยากที่สุดเหมือนกันเคสเนี่ยท่านจะต้องเตรียมจริงๆแล้วท่านต้องทำใจด้วยนะครับเพราะว่าต่อให้ท่านเตรียมยังไงก็ตามเนี่ยคนที่ระดับต่างกันท่านเตรียมเนื้อหาดีก็ตามมันจะมีคนที่ท่านไม่มีท่านต้องทำอันดับแรกท่านต้องเข้าใจก่อนว่าท่านไม่มีทางต่อถ้าเนื้อหาที่คอมเพล็กซ์จริงๆเนี่ยท่านพรีเซนต์ดีแค่ไหนเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ได้ 100% ที่จะเข้าใจท่านได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมพูดในกรณี worst case worst group ที่แบบมีการคละระดับความรู้กันเนี่ยแต่ท่านต้องเข้าใจว่าพยายามทำให้คนส่วนใหญ่มากที่สุดที่จะเข้าใจเนื้อหาได้ตอนแรกที่ผมมาสอนเรื่อง presentation อะไรก็ตามผมคิดว่าการ present ที่ดีเนี่ยทุกคน 100% จะต้องเข้าใจหมดเลยแต่หลังจากที่เราเป็นคนนำเสนอเราเป็นอาจารย์อย่างเงี้ยเราจะถึงเห็นหลักการข้อหนึ่งว่าเตรียมยังไงก็ตามเนี่ยต่อให้เนื้อหาดีการนำเสนอดีถ้าผู้ฟังเนี่ยมันคลาสกันจริงๆเนี่ยมันไม่ครบร้อยหรอกครับแต่ท่านอาจจะเล็งสัก 95-97% ของผู้ฟังเนี่ยให้เข้าใจอย่างนี้ถือว่าสักเซสแล้วนะครับเพราะโลกนี้ไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์หรอกครับคอมมิวนิเคชั่นสกิลก็เช่นเดียวกันคงจะเพอร์เฟกต์เลยแบบ 100% ไม่ได้แต่ถ้าเกิดกลุ่มท่านผู้ฟังเนี่ยเป็นกลุ่มที่วัยเดียวกันอันเนี้ยอาจจะระดับความรู้เดียวกันสนใจเหมือนกันอันเนี้ยส่วนใหญ่มันจะดีไซน์เนื้อหาให้เข้าใจทางเดียวกันได้หนังเรื่องเดียวกันนะท่านผู้ฟัง storytelling ก็เหมือนหนังแหละครับหนังเรื่องเดียวกันก็จะมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบ rating ที่อยู่ใน IMDb หรือ Rotten Tomato ก็ไม่ได้เคยมี 100% เพราะมันไม่มีทาง perfect และถูกใจคนดู 100% เช่นเดียวกันครับ apply เข้ากับการเล่าเรื่องไม่มีทางหรอกครับที่ท่านจะได้ถูกใจคนทุกคนแต่เล็ง rating scale สัก 80-90%แล้วแต่ความพึงพอใจของท่านได้เลยนะครับท่านดูออนออเดียนซ์ของท่านเหมาะกับผู้ชมผู้ฟังระดับไหนเหมือนท่านสร้างหนังเลยครับพอได้ไหมครับเข้าใจเอมพัตตีนะครับว่าใจเขาใจเราคนฟังอยากได้อะไรแต่จริงๆแล้วสตอรี่เทลลิ่งคนฟังต้องได้คีย์เทคเอาเวย์คีย์เทคเอาเวย์คือเขานำไปใช้ได้มันอาจจะคล้ายๆนิทานแต่ก็ไม่เหมือนทีเดียวนิทานก็อาจจะมีว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอันนี้เนี่ยถ้าเป็น storytelling ทางธุรกิจเนี่ยเราจะเน้นเป็นแฟกต์นิดนึงเรื่องจริงหน่อยนะครับและคนฟังเนื้อหาของท่านแล้วนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อันที่ take away ฟังปุ๊บรู้ว่าคืออะไรนำไปเกิดประโยชน์อะไรอันนี้ถือว่า success เพราะท่านต้องการเปลี่ยนทัศนคติเขาจะเปลี่ยนทัศนคติได้ถ้าเขาเห็นประโยชน์เรื่องราวที่ท่านเล่าพอเขาเห็นประโยชน์ปุ๊บเขา buy ideaเขา get key takeaway เขาเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดเขาคล้อยตามท่านครับจำช่วงต้นรายการได้ไหมครับโน้มน้าวให้คล้อยตามเขาคล้อยตามไอเดียของท่านเพราะเขาเห็นประโยชน์ในเรื่องที่ท่านเล่านะครับฉะนั้นการเข้าใจคนฟังสำคัญที่สุดนักพูดหลายๆคนเนี่ยก็จะมีเทคนิคการพูดที่ไม่เหมือนกันท่านผู้ฟังนึกออกไหมครับอย่างคนหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือบิลเกตเนี่ยเขาพูดเรื่องยุงมาเรียเนี่ยในงาน TED Talk เขาดูคนฟังก่อนแล้วเขาก็เอายุงมาปล่อยในห้องบอกว่าทุกใครมาการพูดเรื่องไข้เลือดออกมาเรียเป็นเรื่องที่ดูไม่ค่อยสนุกน่าเบื่อเขาเลยเอายุงมาปล่อยให้จริงๆแล้วคนก็ฮือฮาตื่นเต้นเขาทำไฮไลท์เขาทำให้เห็นภาพให้คนดูเห็นเรื่องราวเขาคำนึงถึงคนดูดีไซน์ก่อนมาพูดท่านผู้ฟังเห็นไหมครับแต่ละคนนักพูดแต่ละคนมีสไตล์ที่ไม่เหมือนกันตอนแรกผมคิดว่าเราต้องปรับให้มันดูเพอร์เฟกต์จริงๆท่านผู้ฟังครับถ้ านรู้จักคาแรคเตอร์ของท่านเองแล้วว่าท่านเหมาะกับคนไหนแบบไหนบางคนเสียงเข้มเสียงทุ้มท่านพยายามหาจุดเด่นแล้วพรีเซนต์ตามนั้นครับจริงๆแล้วผมอาจจะ

0: ไม่ได้สร้างเรื่องเล่าไม่ได้สร้างแนร์เรทีฟเลยท่านไม่ได้ดีไซน์เลยท่านพูดมั่วๆถ้าท่านดีไซน์จริงๆท่านจะพอรู้ว่าเฮ้ยคนฟังเป็นแบบนี้นะถ้าจะให้คนฟังนี่รู้เรื่องจริงๆอ่ะท่านต้องจัดโฟลว์แบบนี้แล้วเขาจะเก็ทนี่แหละครับความสำคัญของออเดียนซ์และจริงๆแล้วมันจะมีส่วนที่เสริมด้วยนะครับนอกจากเทคนิคการโน้มน้าวที่ผมจะกล่าวข้างหน้าเนี่ยท่านรู้ไหมครับว่าenergy การพรีเซนต์อวัชนะภาษาของท่านก็มีส่วนเหมือนกันด้วยเพราะท่านเนื้อหาดีท่านรู้ว่าออเดียนซ์คือใครแต่ท่านแบบไม่ค่อยอยากมาพรีเซนต์แบบทำตามหน้าที่ผมเชื่อว่าในที่เราเป็นผมเป็นอาจารย์มาแล้วก็มีโอกาสไปพูดข้างนอกเนี่ยผมเชื่อว่าคนฟังและคนดูสัมผัสได้ครับว่าท่านอยากจะพรีเซนต์หรือเปล่าผู้บริหารก็รู้ได้เช่นกันว่าท่านอยากมาพรีเซนต์หรือเปล่ามันออกทั้งสีหน้าท่าทางมันไม่ได้แบบออกทางเดียวมันออกมาทั้งพลังงานนะครับจริงๆผมจำคำพูดของนักการเมืองท่านหนึ่งได้แล้วนะครับแต่ว่าจริงๆประโยคนี้จริงนะครับผมเชื่อว่าใจบันดาลแรงเหมือนกันใจของท่านบันดาลแรงที่ท่านจะมาพรีเซนต์ถ้าท่านมีใจจะมาพรีเซนต์ท่านแรงเอเนอร์จีทุกอย่างจิตวิญญาณมันจะออกสื่อทางพรีเซนต์ผมคิดว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นประโยคที่เล่นกับคำแต่ผมเชื่อว่าเนี่ยถูกต้องท่านเอาใจผมอันนี้ไม่จะเป็นต้องพรีเซนต์หรอกครับผมเชื่ออย่างนั้นการที่ท่านมีใจจะทำอะไรมีแรงกำลังใจจะทำอะไรท่านมีใจอยากจะทำครับมีความมุ่งมั่นมันจะออกมาทางกิริยาของท่านการนำเสนอก็เช่นเดียวกันครับถ้าท่านแบบฉันทำตามหน้าที่อ่ะเจ้านายฉันสั่งฉันไม่ได้มีใจ energy ท่านก็จะไม่มีนะครับอันสำหรับเนื้อหาวันนี้ผมเกริ่นไว้ก่อนว่าส่วนที่เป็นเข้าใจคนฟังคืออะไรเดี๋ยวเนื้อหาข้างหน้าเรามาต่อกันเรื่องการทำสื่อเรื่องที่เพราะว่าเรื่องปัจจุบันเป็นเรื่องที่ยากทำยังไงให้มันง่ายได้บ้างนะครับก็จะมีหลายเทคนิคนะครับก็สำหรับวันนี้หวังว่าท่านผู้ฟังคงได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ
1: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: เชื่อมโยงทุกมิติสังคมการเมืองและเศรษฐกิจอาเซียนกับความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในรายการ VR ASEAN Plus ทุกวันอังคาร 16:30 นถึง 17:00 นดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียนแล้วเวทีอาเซียนจะกลายเป็นเวทีของคุณ
3: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพวันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริณุชชัยนิตและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: สวัสดีค่ะคุณฟังต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 ค่ะในวันนี้เราเจอกันวันแรกของเดือนกันยายนเลยนะคะวันอังคารที่1กันยายน2569ช่วงเวลา 9:30 น.จนถึง 10:00 น.เราอยู่ด้วยกันค่ะก็ทักทายคุณฟังทาง FM 101.5 MHz ทางเว็บไซต์ด้วยนะคะ www.curadio.jula.ac.th รวมไปถึงทางแอปพลิเคชัน Jula Radio Plus ดีใจที่คุณฟังหลายท่านได้โหลดแอปพลิเคชันฟรีของเราติดมือถือไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมีปัญหาสงสัยอย่างไรคุณฟังยังสามารถที่จะส่งได้ผ่านทางแอปพลิเคชันนั้นด้วยหรือจะโทรเข้ามา3หมายเลขของเราก็ได้ที่02-218-3975-7ค่ะพอเราเข้าสู่เดือนกันยายนนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นเดือน9เดือน9เนี่ยจะพาคุณฟัง9ไปสู่สุขภาพที่ดียิ่งขึ้นงั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องนี้กันกับท่านอาจารย์เภสัชกรหญิงดร.ณัฐสรัญพรสิงหราชคำรณนะคะซึ่งท่านมาจากภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีระวิทยาของคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งคณะนี้จะให้ความอนุเคราะห์กับทางวิทยุจุฬาของเราเนี่ยในทุกๆวันอังคารก็ในช่วงของสัปดาห์ใดก็แล้วแต่นะคะมาลองติดตามกันดูเนาะเพราะว่าเรามีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของรายการ

0: ในทุกๆวันอังคารเนี่ยนะคะจะนอกจากจะมีท่านอาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ยังจะมีจากหลากหลายหน่วยงานที่ส่งผู้เชี่ยวชาญมาดูแลคุณฟังผ่านทางจุฬาเรดิโอพลัสในรายการคลินิก 100.5 ด้วยคุณฟังติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะเอาละค่ะในวันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หลายท่านเคยฝากคำถามไว้เยอะเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งแพร่กระจายค่ะเดี๋ยวนี้ผมเลยจะชวนคุณฟังทำความเข้าใจเกี่ยวกับการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งกันดังนั้นในวันนี้ถ้ามีคำถามสงสัยฝากกันไว้3หมายเลขนะคะเอาละค่ะพอพูดถึงเรื่องของมะเร็งนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นโรคที่น่ากลัวและเป็นคำหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยหรือแม้แต่ครอบครัวของผู้ป่วยเองเนี่ยรู้สึกเครียดเป็นอย่างมากมากเป็นพิเศษเลยแหละนะคะโดยเฉพาะพอเข้าสู่เรื่องของการแพร่กระจายหลายท่านเคยสงสัยแล้วฝากคำถามไว้ด้วยค่ะบอกว่าเซลล์มะเร็งที่เกิดขึ้นในอวัยวะหนึ่งเนี่ยมันเดินทางไปเกิดขึ้นในอีกอวัยวะหนึ่งได้อย่างไรทั้งที่เราก็ดูแลร่างกายแบบว่าเป็นเหมือนกับเทรนด์ลองจิวิตี้เนาะหลายๆท่านก็ดูแลร่างกายเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วแต่ทำไมมันถึงแพร่กระจายอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักและเข้าใจเรื่องตรงนี้ให้มากขึ้นต้อนรับอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโอ๋
0: ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะในวันนี้เราคุยกันเรื่องนี้เดี๋ยวให้อาจารย์พูดถึงก่อนเหตุผลที่อาจารย์เลือกเรื่องนี้มาคุยกันซึ่งตรงกับหลายคำถามผู้ฟังเลยนะคะทำไมอาจารย์ถึงอยากที่จะมาคุยกับผู้ฟังเรื่องนี้ในวันนี้ล่ะคะ
1: ค่ะก็ในส่วนของเรื่องมะเร็งใช่ไหมคะก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องที่คือบางคนอาจจะรู้สึกว่าไกลตัวแต่ว่าจริงๆเป็นโรคที่ได้เยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะทั้งในคนทั่วโลกแล้วก็ในประชากรชาวไทยเองนะคะคราวนี้ในส่วนของเรื่องความรู้ทั่วไปของเรื่องมะเร็งเนี่ยก็คิดว่าหลายท่านอาจจะเคยได้รับฟังหรือว่าได้ฟังมาจากที่ไหนมาบ้างแล้วนะคะแต่ว่าในระดับส่วนของเรื่องการแพร่กระจายเนี่ยค่ะก็อาจจะค่อนข้างเฉพาะเข้าไปในของคนที่แบบเป็นมะเร็งแล้วก็มีการแพร่กระจายจริงๆเนี่ยถึงจะได้เข้ามาใกล้ชิดแล้วก็เข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าอยากจะนำเรื่องของมะเร็งแพร่กระจายเนี่ยมานำมาแชร์เนาะแล้วก็อยากเล่าเติมให้ทุกคนได้แบบมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นในเรื่องนี้ค่ะ
0: แล้วเวลาที่ผู้ฟังได้ยินว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็งที่อวัยวะหนึ่งแล้วต่อมาน้ำจะไปตรวจพบอีกอวัยวะหนึ่งอีกนะคะหลายๆท่านก็มีคำถามยาวมากเลยค่ะอาจารย์ทีนี้เนี่ยสิ่งที่ทุกท่านสงสัยว่าเราเกิดมะเร็งขึ้นใหม่อีกโรคหนึ่งเนาะหรือที่เรียกว่าเป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยเดินทางไปที่ไหนต่อไหนก็ได้เนี่ยคำว่ามะเร็งแพร่กระจายตัวนี้จริงๆแล้วมันคืออะไรเหรอคะคือแล้วที่ครูฟังเคยฝากคำถามไว้เนาะว่าตัวเซลล์มะเร็งเนี่ยสามารถแพร่กระจายจากจุดเริ่มต้นไปอวัยวะอื่นๆเนี่ยได้อย่างไรตรงนี้อยากให้ท่านอาจารย์อธิบายตรงนี้ให้ครูฟังหน่อยค่ะ
1: ค่ะก็ในเรื่องของมะเร็งแพร่กระจายนะคะหรือว่าในทางการแพทย์ค่ะเราเรียกว่า cancer metastasis ค่ะคำว่ามะเร็งแพร่กระจายค่ะก็คือหลายคนอาจจะเคยได้ยินกันบ่อยนะคะแต่ว่าในแง่ของกลไกหรือว่าในรายละเอียดที่มากกว่านี้อาจจะนึกไม่ออกว่าเอ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรือว่ามีกระบวนการยังไงบ้างนะคะเราอาจจะเคยได้ยินว่ามะเร็งกระจายไปต่อมน้ำเหลืองแล้วหรือว่ามะเร็งกระจายไปกระดูกหรือมะเร็งกระจายไปที่สมองนะคะพอได้ยินคำว่าแพร่กระจายก็อาจจะรู้สึกกลัวเนาะแล้วก็อาจจะคิดทันทีว่าเอ๊ะแบบเนี้ยแปลว่าระยะสุดท้ายแล้วหรือยังนะคะเราก็ยังรักษาได้อยู่ไหมนะคะซึ่งจริงๆเรื่องของการแพร่กระจายของมะเร็งอะค่ะก็มีรายละเอียดที่ค่อนข้างซับซ้อนนะคะแล้วก็ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่มากนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ฟังแบบทำความเข้าใจตั้งแต่ต้นนะคะว่ามะเร็งเนี่ยเดินทางไปอย่างอวัยวะอื่นได้ยังไงนะคะแล้วก็ทำไมมันถึงไม่ได้กระจายไปที่แบบอวัยวะหรือทุกส่วนทั่วร่างกายเนาะแล้วก็การที่กระจายไปแล้วเนี่ยหมายความว่ายังไงบ้างต่อการรักษาค่ะในแง่ของส่วนของเรื่องว่ากลไกในการที่มันเริ่มแพร่กระจายนะคะคือถ้าจะให้เห็นภาพง่ายๆอะค่ะเราก็อาจจะนึกว่าการกระจายของมะเร็งอะค่ะเป็นเหมือนกับการเดินทางเนาะของเซลล์มะเร็งค่ะเริ่มต้นจากที่มันมีก้อนมะเร็งอยู่ที่อวัยวะใดอวัยวะหนึ่งก่อน

0: ใช่ไหมคะเราจะเรียกก้อนตรงจุดเริ่มต้นเนี้ยค่ะว่าเป็น primary tumor หรือว่าก้อนมะเร็งต้นกำเนิดหรือก้อนมะเร็งปฐมภูมิค่ะซึ่งในก้อนมะเร็งนั้นนะคะเซลล์มะเร็งมันก็จะมีการแบ่งตัวและเพิ่มจํานวนอย่างผิดปกติก็คือไม่ได้เนาะมันก็จะโตขึ้นโตขึ้นจนแบบเป็นก้อนที่ใหญ่ขึ้นทีเนี้ยค่ะเซลล์มะเร็งบางส่วนมันไม่ได้เพียงแค่เพิ่มจํานวนอยู่ในก้อนเดิมเนาะมันสามารถที่จะบุกรุกเข้าไปในเนื้อเยื่อที่อยู่บริเวณโดยรอบค่ะแล้วเซลล์บางส่วนเนี่ยก็สามารถที่จะแยกตัวจากก้อนเดิมได้คราวนี้ถ้าเซลล์เหล่านี้ค่ะมันสามารถเข้าไปในหลอดเลือดหรือระบบน้ำเหลืองได้นะคะมันก็คือก็เหมือนกับมันสามารถเข้าสู่ระบบขนส่งของร่างกายใช่ไหมคะมันก็จะสามารถเดินทางไปยังบริเวณที่อยู่ห่างออกไปได้ก็คือฟังดูก็คือเหมือนง่ายนะคะก็คือออกมาจากก้อนแล้วก็เข้าสู่ระบบเลือดแล้วก็ไปเกิดก้อนใหม่แต่ว่าจริงๆเซลล์มะเร็งเนี่ยก็จะต้องผ่านอุปสรรคหลายขั้นตอนนะคะตอนที่มันจะต้องออกจากก้อนเดิมให้ได้ก่อนใช่ไหมคะมันก็จะต้องมีการบุกรุกผ่านเนื้อเยื่อแล้วก็แทรกตัวเข้าสู่หลอดเลือดนะคะแล้วมันจะต้องมีการมันจะต้องรอดชีวิตระหว่างการเดินทางซึ่งตรงนี้ค่ะก็คือมันจะต้องอาศัยกระบวนการต่างๆในการหลีกหนีระบบกันค่ะแล้วก็ระบบป้องกันต่างๆของร่างกายด้วยพอมันไปถึงอวัยวะปลายทางอะค่ะก็คือต้องออกจากหลอดเลือดอีกครั้งหนึ่งเข้าไปอยู่ในเนื้อเยื่อใหม่ที่สำคัญก็คือตรงนี้ค่ะถ้าเซลล์มะเร็งมันสามารถที่จะมีชีวิตรอดและเพิ่มจำนวนในสภาพแวดล้อมใหม่อะค่ะมันก็จะเกิดเป็นก้อนมะเร็งใหม่ที่อวัยวะปลายทางซึ่งตรงนี้เราเรียกว่าเป็น secondary tumor หรือว่าเป็นก้อนมะเร็งทุติยภูมินั่นเองค่ะ
1: แสดงว่าตัวเซลล์มะเร็งเนี่ยไม่ได้เพียงเติบโตอยู่เฉพาะบริเวณที่เกิดขึ้นเท่านั้นนะคะผู้ฟังคือบางเซลล์เนี่ยก็สามารถที่จะหลุดออกแล้วก็ออกเดินทางเนาะไปยังส่วนอื่นของร่างกายแต่ที่อาจารย์เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่น่าสนใจหลายจุดเลยนะคะอาจารย์ในส่วนของมะเร็งเราสามารถที่จะเข้าใจได้ตรงกันว่ามันไม่ได้แพร่ไปทุกอวัยวะในโอกาสที่เท่ากันอันนี้อุ๋มเข้าใจถูกไหมคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะอาจจะมีคำถามว่าแบบคือเซลล์มะเร็งอะค่ะเดินทางไปตามเลือดได้แต่ว่ามันไม่ได้สามารถไปเกิดก้อนใหม่ได้ที่อวัยวะถูกไหมคะอาจจะมีข้อสงสัยว่าทำไมมันถึงจะต้องไปที่อวัยวะนี้จำเพาะเป็นพิเศษคือถ้าสมมติว่าเป็นมะเร็งบางชนิดเนี่ยก็มันจะมีอวัยวะจำเพาะที่มันมักจะเกิดลักษณะของการแพร่กระจายไปเกิดก้อนอีกก้อนหนึ่งขึ้นมามีแนวคิดหนึ่งค่ะที่ช่วยอธิบายตรงนี้ได้ค่ะก็เรียกว่าเป็นseed and soil ก็คือ seed ก็คือหมายถึงเมล็ดพันธุ์นะคะส่วน soil ก็คือดินคือเราอาจจะลองนึกภาพว่าถ้าเราเอาเมล็ดพันธุ์1กรัมเนี่ยไปโปรยตามที่ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะคือบางเมล็ดมันอาจจะก็คือตกไปได้หลายๆแห่งใช่ไหมคะแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจะงอกได้ทุกที่เนาะมันอาจจะงอกได้ดีก็ต่อเมื่อมันไปตกในดินที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับเมล็ดชนิดนั้นเซลล์มะเร็งก็คล้ายกันค่ะเซลล์มะเร็งเป็นเหมือนกับซีดใช่ไหมคะส่วนอวัยวะต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเหมือนซอยเซลล์มะเร็งแต่ละชนิดเนี่ยมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันทีนี้สภาพแวดล้อมในอวัยวะแต่ละแห่งเนี่ยก็ไม่เหมือนกันทำให้เราพบว่ามะเร็งบางชนิดอะค่ะมีแนวโน้มที่จะกระจายไปบางอวัยวะมากกว่าอวัยวะอื่นค่ะตัวอย่างเช่นมะเร็งเต้านมอาจจะพบการแพร่กระจายไปยังกระดูกตับปอดหรือว่าสมองค่ะเป็นหลักส่วนมะเร็งบางชนิดอย่างเช่นตอกลูกหมากเนี่ยอาจจะพบการแพร่กระจายไปกระดูกได้บ่อยมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะก็เป็นเรื่องที่แบบนักวิจัยสนใจกันมากนะคะว่าอะไรเป็นตัวกำหนดว่าเซลล์มะเร็งชนิดหนึ่งเนี่ยจะสามารถไปเจริญเป็นก้อนขึ้นใหม่ที่อวัยวะใดได้นะคะเพราะว่าถ้าเราเข้าใจกระบวนการเหล่านี้มากขึ้นในอนาคตก็อาจจะนำไปสู่การพัฒนาวิธีที่จะป้องกันหรือยับยั้งการแพร่กระจายได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
1: เราอาจจะเคยได้ยินว่ามะเร็งบางชนิดมักแพร่ไปที่กระดูกอย่างที่อาจารย์เล่าเมื่อสักครู่นะคะที่บอกว่าพบที่ตับปอดหรือสมองบ่อยกว่าอวัยวะอื่นหลายท่านก็อาจจะสงสัยค่ะว่าเอ๊ะทำไมมะเร็งแต่ละชนิดจึงได้มีแนวโน้มในการแพร่กระจายไปยังอวัยวะที่แตกต่างกันนี่มันขึ้นอยู่กับอะไรคะคือบางคนเนี่ยได้กลับมาดูแลตัวเองใหม่เนาะมีรูปแบบการออกกำลังกายเวททุกวันแล้วก็จำกัดการกินอาหารเนื้อสัตว์ที่เป็นสีแดงหรืออะไรอย่างนี้แต่สุดท้ายแล้วก็พบว่ามะเร็งแพร่กระจายตรงนี้อยากให้อาจารย์ช่วยบอกถึงเหตุผลหน่อยค่ะ
0: ก็ในเรื่องของ

0: จริงๆตอนนี้ยังอยู่ในการศึกษาแล้วก็เพื่อที่จะเข้าใจเพิ่มมากขึ้นว่าปัจจัยใดบ้างที่มีในการที่มะเร็งจะเกิดการแพร่กระจายนะแล้วก็จริงๆอ่ะการที่มะเร็งมันจะแพร่กระจายไปยังอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งเนี่ยขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งนั้นด้วยนะคะว่ามันมีลักษณะทางชีววิทยาหรือว่าทางพยาธิวิทยาของตัวมะเร็งเองอะค่ะที่สามารถที่จะอยู่รอดและเติบโตในสภาวะของอวัยวะไปทางแต่ละตำแหน่งเนี่ยได้อย่างไรบ้างก็คือแตกต่างกันเนาะแต่ว่าอาจจะมีสกู๊ปที่เราสามารถที่จะติดตามได้ว่าเอ๊ะมันเกิดการแพร่กระจายไปยังอวัยวะนั้นๆหรือยังเนาะส่วนในแง่ความเสี่ยงอันเนี้ยอาจจะยังไม่ได้มีข้อมูลที่สามารถที่จะแบบระบุได้อย่างชัดเจนเนาะว่าในเรื่องในแง่ของความเสี่ยงค่ะว่าปัจจัยไหนบ้างเนาะที่มีสำคัญในการทําให้มะเร็งแพร่กระจายเพราะมันเป็นลักษณะที่คล้ายๆกับพอมีก้อนแล้วเนี่ยมันก็เกิดอาจจะเกิดการแพร่กระจายขึ้นมาเองได้ซึ่งตรงเนี้ยค่ะมันก็มีหลายทฤษฎีที่เข้ามายังอยู่ในขั้นตอนการศึกษามากขึ้นว่าการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมหรือว่าในระดับที่เหนือที่เรียกว่าแบบอีพิเจเนติกเนาะการเปลี่ยนแปลงในการแสดงออกของยีนหรือว่าโปรตีนบางตัวที่มีความสัมพันธ์กับมะเร็งเนี่ยก็มีการศึกษาเพิ่มเติมอยู่ค่ะ
1: ตรงนี้ก็ทำให้คุณฟังเห็นนะคะว่าตำแหน่งที่ตรวจพบมะเร็งก็น่าจะมีความสำคัญต่อการประเมินโรคมากด้วยแต่มีอีกจุดหนึ่งเนาะที่หลายท่านกังวลมากนะคะก็คือเรื่องของอวัยวะที่เราคิดว่าเขามีผลต่อมะเร็งได้เร็วก็คือต่อมน้ำเหลืองอาจารย์เพราะหลายคนเนี่ยรู้ผลมานะว่าเอ้ยพบเซลล์บางอย่างนะที่เป็นมะเร็งในต่อมน้ำเหลืองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจว่าเอ้ยฉันอยู่ระยะสุดท้ายแล้วอะไรแบบเนี้ยเนาะมะเร็งเข้าต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเป็นคำที่หลายๆครอบครัวจะกลัวอาจารย์เพราะเข้าใจว่านั่นคือโรคเนี่ยแพร่กระจายไปทั่วร่างแล้วและจริงสมมตินะสมมติว่าผลตรวจเนี่ยพบว่าเป็นมะเร็งในต่อมน้ำเหลืองนั่นแปลว่ามะเร็งแพร่กระจายไปแล้วใช่ไหมคะอาจารย์
0: อันเนี้ยค่ะก็คือจริงๆต้องขอเรียนว่าอาจจะต้องแยกให้ชัดเจนนิดหนึ่งเนาะเพราะระยะในการที่มีมะเร็งเข้าไปในต่อมน้ำเหลืองค่ะกับการที่แพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นที่อยู่ออกไปแล้วเนี่ยจริงๆมันมีจุดในการแบ่งแยกอยู่ค่ะเพราะว่าจริงๆคือในเรื่องของการแบ่งระยะของมะเร็งอะค่ะหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าแบบ TNFเนาะในการแบ่งสเตจจิ้งของมะเร็งถ้าอธิบายให้ง่ายค่ะตัว T อ่ะจะมาจากคำว่าทูเมอร์เนาะก็คือหมายถึงก้อนตัวก้อนของมะเร็งคืออันเนี้ยจะคลาสสิฟายตามขนาดหรือตามไซส์ของก้อนก็คือถ้ายิ่งก้อนที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยก็จะเป็นสเตจที่สูงขึ้นของตัว T ค่ะตัวถัดมาก็คือตัว N เนี้ยมาจากคำว่าโนดหรือว่าลิมโนดนะคะซึ่งอันเนี้ยก็คือเป็นดูถึงความเกี่ยวข้องของต่อมน้ำเหลืองก็คือว่ามีมะเร็งเนี่ยมันเริ่มมีการกระจายเข้าไปยังต่อมน้ำเหลืองที่บริเวณใกล้เคียงแล้วหรือยังนะคะทีนี้อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือตัว M ก็คือใช่ค่ะตัว M เนี่ยมาจากคำว่า metastasis แต่ในกรณีคำว่า metastasis อันนี้ค่ะเป็นความหมายก็คือเป็น distant metastasis ก็คือหมายว่ามีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะที่อยู่ห่างออกไปแล้วหรือยังซึ่งถ้าเราดูในตรงนี้ค่ะจะเห็นว่ามันมีการแบ่งคนละสเตจเนาะในส่วนของตัว N ที่เป็นลิมโนดกับตัว M ที่เป็น distant metastasis ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยความหมายก็คือว่ามะเร็งที่เข้าไปในต่อมน้ำเหลืองแล้วค่ะจะคือยังไม่ได้หมายถึงว่าเป็นระยะที่4หรือระยะสุดท้ายเสมอไปเนาะเพราะว่าจริงๆก็คือการพบมะเร็งในต่อมน้ำเหลืองอะค่ะโดยเฉพาะต่อมน้ำเหลืองบริเวณใกล้เคียงเนี่ยจริงๆแล้วเป็นข้อมูลเนาะที่ใช้ในการแบ่งระยะแต่ว่าไม่ได้เท่ากับการที่มี distant metastasis หรือว่าแพร่กระจายไปยังอวัยวะที่อยู่ห่างออกไปเสมอไปเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้รับผลพบว่าเซลล์มะเร็งพบในต่อมน้ำเหลืองอันนี้อาจจะยังอย่าเพิ่งรีบตีความไปเองว่าแบบนี้เป็นระยะสุดท้ายแล้วอันนี้อาจจะต้องดูในส่วนของชนิดของมะเร็งเนาะแล้วก็ตำแหน่งของต่อมน้ำเหลืองแล้วก็ข้อมูลอื่นๆประกอบกันค่ะอีกอย่างก็คือมะเร็งที่เข้าไปในส่วนของในต่อมน้ำเหลืองเนี่ยจริงๆในมะเร็งหลายชนิดแล้วก็ในคนไข้หลายๆเนี่ยก็ยังสามารถที่จะรักษาแล้วก็ควบคุมให้ควบคุมโรคให้อยู่ในระยะสงบหรือว่าให้หายได้นะคะ
1: คำว่าควบคุมโร

0: โรคให้อยู่ในระยะสงบอันนี้อาจารย์ขยายความนิดนึงค่ะเป็นยังไงคะ
1: ก็คือว่าถ้าเป็นส่วนใหญ่ถ้าเราห่วงก็คือว่าเวลาที่โรคเข้าไปอยู่ในระยะสุดท้ายหรือว่ามีการแพร่กระจายไปเนี่ยเราก็จะกลัวว่าเอ๊ะมันไม่สามารถรักษาได้แล้วหรือว่าอาจจะต้องเป็นลักษณะของ palliative care ก็คือประคับประคองเพื่อที่จะควบคุมอาการนะคะไม่ให้มีความปวดรู้สึกเจ็บปวดทรมานเนาะแล้วก็ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีใช่ไหมคะแต่ว่าในกรณีของการที่อาจจะพบมะเร็งอยู่ในต่อมน้ําเหลืองอันนี้ยังอาจจะไม่ได้ถือว่าอยู่ในระดับระยะสุดท้ายก็คืออาจจะเป็นระยะที่สองหรือระยะที่สามซึ่งมันก็จะมีแนวทางในการรักษาหรือว่ามียาที่สามารถพิจารณาในการเข้ามารักษาทําให้เรายังสามารถควบคุมโรคได้ดีกว่าในกรณีของคนไข้ที่อยู่ในระยะสุดท้ายหรือว่ามีการแบบเกิดแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆไปแล้วประมาณนี้ค่ะคุณ
0: แล้วค่ะคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการคลินิก 101.5 นะคะเป็นรายการที่นำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพให้คุณผู้ฟังได้มีสุขภาพดีและในวันนี้เราชวนคุณผู้ฟังคุยกันเรื่องมะเร็งแพร่กระจายเข้าใจการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งด้วยกันกับอาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะถ้าคุณฟังมีคำถามสงสัยอย่างไรเพิ่มเติมกันได้เนาะที่ทางสายหมายเลขของเรานะคะ022183975-7เมื่อสักครู่น่าจะเห็นภาพกันแล้วล่ะนะว่าคำว่าเข้าต่อมน้ำเหลืองกับคำว่ามะเร็งระยะที่4นี่ไม่ใช่คำเดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณฟังได้ยินแบบนี้นะคะก็อย่าเพิ่งตกใจนะคะแต่บางท่านก็จะอดไม่ได้ค่ะอาจารย์ที่จะตั้งคำถามต่อไปว่าเอ๊ะถ้าตัดก้อนมะเร็งที่มองเห็นออกไปแล้วเนี่ยทำไมผู้ป่วยบางคนถึงยังต้องรักษาต่ออีกคือในกรณีตัดออกหมดแล้วเขาก็เข้าใจว่าโรคก็น่าจะจบลงตรงนั้นนะเนาะแต่ว่าแพทย์เนี่ยกลับให้รับยาบ้างละเคมีบำบัดบ้างละใช้รังสีหรือแม้แต่การรักษาอื่นอย่างเงี้ยมันก็เลยมีคำถามจากผู้ป่วยตามมาหรือแม้แต่ญาติผู้ป่วยเนาะตามมาว่ายังมีอะไรที่เราลองมองไม่เห็นอีกหรือเปล่าทั้งที่เราก็กลับมาดูแลสุขภาพดีแล้วอะค่ะอาจารย
1: ์ค่ะเรื่องคำถามที่อาจจะสงสัยเนาะเรื่องว่าทำไมแบบตัดก้อนออกไปแล้วแล้วทำไมยังแบบต้องให้ยาต่ออีกหรือว่าตัดไปแล้วทำไมถึงแบบเกิดกลับมาเป็นอีกได้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้มีคอนเซ็ปต์หนึ่งที่อยากจะให้แนะนำให้รู้จักอีกคำหนึ่งค่ะก็คือคำว่า micrometastasis นะคะก็คือแปลแบบง่ายๆก็คือว่าอาจจะเป็นเซลล์มะเร็งจำนวนเล็กน้อยค่ะที่ออกจากก้อนต้นกำเนิดไปแล้วแต่ว่ามันมีปริมาณที่น้อยหรือว่ามีขนาดเล็กมากจนการตรวจในขณะนั้นยังตรวจไม่พบเนาะทีนี้ดังนั้นในผู้ป่วยมะเร็งบางชนิดและบางระยะเนี่ยก็คือถึงแม้ว่าจะผ่าตัดเอาก้อนที่มองเห็นออกแล้วแต่ว่าแพทย์ก็อาจจะยังต้องพิจารณาในการให้การรักษาหรือให้ยาต่อเพิ่มเติมนะคะหรือถ้าเราเรียกรวมๆก็คือเป็นการให้เป็น adjuvant therapy ค่ะก็คือเป้าหมายเพื่อกำจัดเซลล์มะเร็งที่อาจจะยังหลงเหลืออยู่นะคะแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงของการกลับเป็นซ้ำในอนาคตนะคะ
0: หลายความเชื่อที่หลายท่านก็ได้ยินได้ฟังกันมาบ่อยอะเนาะว่าแบบว่าการผ่าตัดการตัดชิ้นเนื้ออะไรพวกอย่างเนี้ยน่าจะทำให้มะเร็งแพร่กระจายไปทั่วร่างกายอันนี้แต่ว่าหากว่าพบว่ามะเร็งแพร่กระจายไปแล้วเนี่ยจริงแล้วก็ยังมีวิธีในการรักษาหลายวิธีอยู่อีกหรือเปล่าคะอาจารย์
1: ก็ถ้าในแง่ว่ากระจายมะเร็งแพร่กระจายไปแล้วแปลว่าไม่มีทางรักษาแล้วหรือเปล่านี่ก็คือจริงๆยังไม่ควรสรุปแบบนั้นเนาะเพราะว่าจริงๆปัจจุบันนะคะมะเร็งมีการแพร่กระจายที่มีการแพร่กระจายหลายชนิดเนี่ยก็ยังมีทางเลือกในการรักษานะคะในผู้ป่วยบางรายเนี่ยยังสามารถควบคุมโรคได้นานหลายปีเนาะโดยที่เป้าหมายการรักษาก็คืออาจจะแตกต่างกันไปตามสถานการณ์นะคะบางรายอาจจะเน้นควบคุมหรือชะลอการเจริญของโรคบางรายอาจจะเป็นการรักษาเพื่อบรรเทาอาการแล้วก็รักษาคุณภาพชีวิตเนาะคือปัจจุบันเราก็มีการรักษาที่หลากหลายขึ้นนะคะทั้งในส่วนของยาเคมีบำบัดหรือว่ามียามุ่ง เป้าหลายๆตัวนะคะที่เข้ามาต่อแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งของคนไข้เนาะนี่ก็จะเป็นกลุ่มของTargeted Therapy นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มที่เป็นกำบัดหรือว่า Immunotherapy เนาะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการใช้

0: ฮอร์โมนอลเทอราปีหรือการใช้ฮอร์โมนร่วมในการรักษามะเร็งลดการใช้ร่วมกับการผ่าตัดแล้วก็การรังสีรักษาตามความเหมาะสมของชนิดของมะเร็งค่ะดังนั้นก็คือคําว่าแบบมะเร็งแพร่กระจายยังไม่ได้เท่ากับว่าแบบไม่มาทําอะไรได้แล้วแต่ว่าหมายความว่าโรคเนี่ยมีความซับซ้อนมากขึ้นเนาะก็จําเป็นจะต้องแบบวางแผนการรักษาโดยที่พิจารณาข้อมูลของผู้ป่วยแล้วก็ตัวชนิดของมะเร็งอย่างละเอียดมากขึ้นค่ะ
1: เอาละค่ะสิ่งนี้สำคัญมากเลยนะคะคือการแยกข้อมูลทางการแพทย์ออกจากความเชื่อก่อนค่ะเพราะว่าความเข้าใจผิดหลายๆความเข้าใจผิดอาจทำให้ผู้ฟังหรือผู้ป่วยเนี่ยชะลอการตรวจหรือการรักษาไปและเมื่อเข้าใจเรื่องการแพร่กระจายไปแล้วนะคะก็จริงก็มีหลายคำถามเลยนะคะแต่มาสู่คำถามนี้ก่อนนะคะคือความรู้ที่จะช่วยทำให้คนที่ยังไม่ได้เป็นละกันนะยังไม่ได้เป็นมะเร็งหรือยังตรวจไม่พบเนี่ยนะคะให้ดำเนินการต่อไปเพื่อให้สุขภาพของคุณผู้ฟังเนี่ยดียิ่งขึ้นคือเราเนี่ยอาจจะไม่สามารถป้องกันมะเร็งได้ทุกชนิด100%หรอกแต่มีปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้รวมไปถึงเรื่องของการตรวจคัดกรองที่เหมาะสมด้วยหลายท่านก็เคยมาฝากคำถามไว้ค่ะอาจารย์อย่างเช่นนะการตรวจคัดกรองหาพวกมะเร็งลำไส้อะไรอย่างนี้นะบางทีเนี่ยไปตรวจมาโอ้ยผลค่าเนี่ยขึ้นไปเยอะแยะกลับมาซึมเศร้าคิดมากอีกแบบนี้ก็เลยว่าเอ๊ะยังไงถึงจะต้องไปตรวจดีล่ะคือผลตรวจแบบไหนที่จะทำให้เราสามารถติดตามโรคได้อย่างแท้จริงบ้างเพราะบางทีตรวจมาอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้ผลอาจหรือค่านั้นอาจจะขึ้นไปด้วยเหตุปัจจัยใดก็ไม่รู้แหละตรงนี้อาจารย์อยากจะพูดถึงเรื่องนี้ยังไงบ้างค่ะ
0: ก็พูดเป็นรวมไปก่อนนะคะอันแรกก็คือเหมือนสิ่งแรกที่อยากจะเรียนให้ทุกท่านทราบคือค่าในแง่ของการแพร่กระจายของมะเร็งก่อนก็คืออยากให้ความชัดเจนเพิ่มก็คือว่าเราอาจจะยังไม่สามารถพูดได้ว่าการทับพฤติกรรมหรือว่ามีวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราจะสามารถป้องกันการแพร่กระจายของมะเร็งได้โดยตรงเพราะว่าตรงเนี้ยก็ยังอยู่ในขั้นของการศึกษาวิจัยว่าแล้วก็มีความพยายามที่จะพัฒนาแนวทางที่มีประสิทธิภาพมากพอนะคะที่จะสามารถป้องกันหรือยับยั้งการแพร่กระจายของมะเร็งได้นะคะทีนี้ในส่วนของปัจจุบันก็คือสิ่งที่เราทําได้ก็อย่างเช่นที่คุณอุ๊บได้กล่าวไปแล้วนะคะก็คือเราพยายามที่จะลดความเสี่ยงเนาะของการเกิดมะเร็งบางชนิดได้นะคะโดยให้ความสําคัญกับการตรวจพบและการรักษาอย่างเหมาะสมนะคะปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งเนี่ยมีทั้งสิ่งที่เราเปลี่ยนไม่ได้เนาะอย่างเช่นอายุหรือพันธุกรรมแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีสิ่งที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ซึ่งทุกท่านก็น่าจะเคยได้รับข้อมูลมาบ้างแล้วอย่างที่ชัดเจนที่สุดอย่างเรื่องของการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์การดูแลสุขภาพในส่วนของตัวเองเรื่องของน้ําหนักตัวกิจกรรมการออกกําลังกายเนาะการหลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็งบางชนิดนะคะรวมถึงการป้องกันการติดเชื้อบางอย่างที่สัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งเร็วนี้เรามีเรื่องของวัคซีน HPV ใช่ไหมคะก็คือเรื่องของแนะนําการรับวัคซีนตามคำแนะนำที่เหมาะสมอะไรแบบนี้นะคะส่วนในเรื่องของการตรวจคัดกรองหรือการcancer screening ใช่ไหมคะคือคำว่า screening อะค่ะหมายถึงการตรวจหาโรคในคนที่ยังไม่มีอาการนะคะแต่ว่าเราไม่ได้หมายความว่าเราควรจะต้องไปตรวจมะเร็งทุกชนิดเนาะก็คือการตรวจคัดกรองค่ะเราควรจะเลือกการตรวจที่มีหลักฐานรับรองแล้วก็ว่ามันเหมาะสมกับอายุเพศแล้วก็ระดับความเสี่ยงของแต่ละคนนะคะอันนี้คือถ้าเรามีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้วตรงนี้ค่ะอาจจะไม่เรียกว่าเป็นสกรีนนิ่งเนาะอันนี้เราควรที่จะพิจารณาไปพบแพทย์นะคะรีบไปพบแพทย์แล้วก็เพื่อประเมินอาการนั้นโดยตรงเนาะในส่วนของเรื่องของการคัดเรื่องของการคัดกรองอะค่ะว่าเอ๊ะมีตรวจมาเสร็จแล้วเราจะต้องพิจารณายังไงค่ามันออกมาถ้าค่ามันสูงมากเราจะต้องกังวลในตรงนั้นมากขนาดไหนอันนี้ก็คือแนะนําว่าอยากให้ปรึกษาในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์เป็นรายกรณีอะค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีรายละเอียดของมะเร็งในแต่ละชนิดแล้วก็สเปซิฟิกหรือว่าจำเพาะในส่วนของตัวมะเร็งชนิดที่เราไปตรวจแล้วก็แบ็กกราวด์ตัวเองค่ะอยากให้ปรึกษากับทางที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็เราก็อาจจะมีการวางแผนร่วมกันว่าถ้าเป็นประมาณนี้ควรจะต้องไปตรวจอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เอาละค่ะวันนี้ผู้ฟังชาวจุฬาเรดิโอพลัสของเราได้เห็นแล้วนะคะ

0: เรื่องของมะเร็งแพร่กระจายอาจจะฟังดูน่ากังวลแต่นายอาจารย์เภสัชกรหญิงดร.ณศรัณฑรสิงหราชคำรณซึ่งท่านก็ได้มาให้ข้อความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องใหม่ว่าอยากจะให้ผู้ฟังเนี่ยไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลหรือความเชื่อที่คลาดเคลื่อนที่สำคัญการดูแลสุขภาพลดปัจจัยเสี่ยงและตรวจคัดกรองอย่างที่ท่านอาจารย์บอกเมื่อสักครู่ก็มีความสำคัญด้วยหากพบความผิดปกติก็ควรเข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยหรือปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็รักษาอย่างต่อเนื่องวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ
1: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
0: เอาละค่ะหมดเวลาของคลินิก 101.5 วันนี้ลงแล้วนะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะติดตามกับคุณรันจะเป็นเรื่องใดส่วนในวันนี้ขอบพระคุณที่มาช่วยกันดูแลตัวเองผ่านรายการคลินิก 101.5 นะคะผมจะกลับมาเจอกันใหม่ในวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่ากันทุกมิติสุขภาพวันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรินุชชัยนิตและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: ถ้าคุณคิดถึงเพลงเก่า
4: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
3: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง
4: เป็นคนที่รักเธอ
5: พี่คนเนี้ยทุกวันตอนเย็นจะข้ามถนนไปรับลูกที่โรงเรียนกลับบ้านส่วนคุณป้าคนนี้หิ้วของซะมากมายเห็นแกบอกว่าจะกลับไปหาพ่อกับแม่ที่ต่างจังหวัดส่วนน้องผู้ชายคนนี้ยืนรอตั้งแต่8โมงแล้วจะไปทำงานทันไหมเนี่ยมีหลายเหตุผลในการข้ามถนนแต่ที่สำคัญทุกคนจะต้องปลอดภัยหยุดรถทุกครั้งก่อนทางม้าลายแล้วดูสัญญาณไฟคนข้ามถนนช่วยคุ้มครองคนข้ามถนนทุกคนให้อุ่นใจ FM 101.5ขอบคุณทุกคนที่หยุดรถหยุดการสูญเสียแล้วให้คนข้ามทางม้าลาย

คำพ่อสอนที่พูดกลับไปกลับมาในเรื่องการค้าการบริโภคการผลิตและการขายนี้ก็นึกว่าท่านทั้งหลายกำลังกลุ้มใจในวิกฤตการณ์ตั้งแต่คนที่มีเงินน้อยจนกระทั่งคนที่มีเงินมากล้วนเดือดร้อนแต่ถ้าสามารถที่จะเปลี่ยนไปทำให้กลับเป็นเศรษฐกิจแบบพอเพียงไม่ต้องทั้งหมดแม้แต่ครึ่งก็ไม่ต้องอาจจะสักเศษ1/4ก็สามารถอยู่ได้การแก้ไขอาจจะต้องใช้เวลาไม่ใช่ง่ายๆโดยมากคนก็ใจร้อนเพราะเดือดร้อนแต่ถ้าทำตั้งแต่เดี๋ยวนี้ก็สามารถที่จะแก้ไขได้พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคม2540

0: ายทอดทุกเรื่องราวของเพลงดังมีอดีตที่แสนไพเราะผ่านท่วงทำนองกับผลงานอันยิ่งใหญ่ของศิลปินชั้นครู
1: ยามเช้ามีก็เฝ้า
0: เพิ่มความสุขยามบ่ายกับมนต์เสน่ห์ของการสืบสานตำนานเพลงอมตะบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บทเพลงเก่าอันทรงคุณค่าที่หาฟังได้ยากจะถูกรวบรวมไว้ให้คุณได้ฟังที่นี่

0: อนคูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ์
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสโมสรคูณสุขทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์มาพบกับพวกเราค่ะจันทร์ถึงศุกร์10โมงถึง10โมงครึ่งนะคะอยู่กับพวกเราอ้อมอรดาสุคนธสิทธิ์พร้อมทีมงานและแขกรับเชิญที่จะมาร่วมพูดคุยแบ่งปันเรื่องราวของความสุขเรื่องราวดีๆความประทับใจแรงบันดาลใจรวมไปถึงกิจกรรมและโครงการดีๆต่างๆเยอะแยะมากมายที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในสโมสรคูณสุขแห่งนี้ค่ะสำหรับสโมสรคูณสุขวันนี้ในช่วงของกิจกรรมทำดีชวนคุณผู้ฟังไปจังหวัดลพบุรีกันค่ะที่ลพบุรีเขามีกิจกรรมมีโครงการดีๆเกิดขึ้นจะเป็นกิจกรรมอะไรแบบไหนไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะ
0: ช่วงกิจกรรมทำดี
1: ช่วงกิจกรรมทำดีในสโมสรคูณสุขวันนี้ชวนคุณผู้ฟังไปรู้จักกับกิจกรรมดีๆโครงการดีๆที่จังหวัดลพบุรีกันค่ะกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้คุณกัญญาวีอ่อนสลุงผู้จัดการธนาคารเวลาโคกสลุงและเป็นแกนนำคณะทำงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยพลังชุมชนโคกสลุงจังหวัดลพบุรีค่ะสวัสดีค่ะน้องมิ้มค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขออนุญาตเรียกน้องมิ้มนะคะโอเ
2: ค
1: ก่อนอื่นเลยต้องให้แนะนำกันหน่อยละค่ะเราได้ยินชื่อกันอยู่พอประมาณเนาะโคกสลุงอยู่ตรงไหนของลพบุรีที่โคกสลุงนี้มีอะไรเด่นมีอะไรที่อยากแนะนำบ้างคะ
2: โคกสลุงอยู่ที่อำเภอพัฒนานิคมค่ะจังหวัดลพบุรีก็จะติดกับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เลยค่ะถ้าตอนนี้ถ้าพูดถึงโคกสลุงก็น่าจะรู้จักรถไฟลอยน้ำใช่ไหมคะทุกคนน่าจะรู้จักรถไฟลอยน้ำค่ะช่วงที่เขาจะมาเที่ยวกันพฤศจิกาถึงทันถึงกุมภาค่ะก็โคกสลุงก็จะเป็นตำบลที่อยู่ติดกับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เลยค่ะใช่แล้วก็ที่นี่นอกจากรถไฟแล้วก็เป็นชุมชนวัฒนธรรมค่ะวัฒนธรรมไทยเบื้องใช่ค่ะจะอาจจะไม่ใช่กลุ่มชาติพันธุ์ใช่ค่ะเป็นกลุ่มวัฒนธรรมไทยเบื้องก็จะมีอัตลักษณ์3อย่างที่บ่งบอกความเป็นไทยเบื้องก็คือพูดสำเนียงเหน่อค่ะแล้วก็สะพายย่ามนี่อาจจะรวมถึงการแต่งกายของผู้เฒ่าผู้แก่ผู้หญิงผู้ชายด้วยแล้วก็สุดท้ายก็คือนามสกุลจะต้องขึ้นต้นหรือว่าลงท้ายด้วยคำว่าสลุงค่ะ
1: อ๋อค่ะขึ้นต้นหรือลงท้ายด้วยสลุงเนี่ยนะแสดงว่าน่าจะมาจากโคกสลุงน่าจะมีวิถีวัฒนธรรมเป็นชาวไทยเบื้องเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่ชนชาติพันธุ์อะไรใดๆทั้งสิ้นแต่เป็นกลุ่มคนไทยกลุ่มนึงนี่แหละเนาะ
2: เป็นกลุ่มวัฒนธรรม
1: เป็นวัฒนธรรมไทยเบื้องอ๋อเป็นกลุ่มวัฒนธรรมไทยเบื้องเนาะอ๋อแล้วทำไมต้องไทยเบื้องอะวัฒนธรรมไทยเบื้องนี่เป็นยังไงเออพอจะบอกให้ฟังสักนิดได้ไหม
2: อันนี้น่าจะต้องย้อนไปช่วงที่กำลังสร้างเขื่อนนะคะก็พอดีมีกลุ่มนักวิจัยกลุ่มหนึ่งเนาะที่ทำงานวิจัยเพราะว่าจะต้องทำช่วงที่สร้างเขื่อนใช่ไหมคะแล้วก็มาศึกษาวิจัยที่ชุมชนค่ะแล้วก็ได้ยินคนที่เนี่ยพูดลงท้ายคำลงท้ายจะมีคำว่าเบิ้งด็อกเวย์เดอร์สี่คำหลักๆใช่ค่ะแล้วก็เขาก็พาเราเรียกกลุ่มชุมชนว่ากลุ่มไทเบิ้งเราก็รู้ตอนนั้นว่าเราคือไทเบิ้งนะคะคือเหมือนก่อนหน้านี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกเราแบบนี้เหมือนกัน
1: เราก็เป็นคนไทยเป็นชาวลพบุรีธรรมดานี่แหละนะตอนนั้นที่เรารู้สึกของเราใช่ไหมคะเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: เพิ่งมารู้ว่าอ๋อมันมีชื่อเรียกว่าเป็นกลุ่มวัฒนธรรมไทเบิ้งด้วย

0: คำว่าอะไร
1: ตัวเองมาถ้าคำลงท้ายด้วยคำว่าเบิ่งอะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นประโยคที่ใช้กับการขอถ้าเป็นภาคกลางคนส่วนใหญ่คนไทยส่วนใหญ่ก็จะแทนคำว่าบ้างใช้คำว่าบ้างใช่ไหมถ้าคนบ้านเขาก็จะแบบว่าขอกินเบิ่งขอไปด้วยเบิ่งอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นคำว่าด็อกเนี่ยจะใช้ในประโยคปฏิเสธสมมติว่าหนูขอกินข้าวด้วยเบิ่งเงี้ยไม่ให้กินด็อกก็คือบอกเลยไม่ให้กินด็อก
0: จะมีคำสร้อยคำต่อท้ายมาเป็นหางเนา
1: ะ
0: มันก็เหมือนคำพูดว่าค่ะจ้าอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่นี้จะเบิ้งเหมือนบ้างเหมือนถ้าเป็นอีสานถ้าเป็นเหนือก็จะเจ้าใช่ไหมถ้าเป็นอีสานก็จะเด้อใช่ไหม
1: ใช่ประมาณใช่ประมาณนั้นใช่ค่ะ
0: ถ้าเป็นระยองก็ฮิมีม
1: ี
0: เป็นวัฒนธรรมทางภาษาของตัวเองนึกว่าทีแรกยังนึกว่าไทยเบิ้งอะไรยังไงหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่มันเป็นคำนะ
1: ไม่ใช่แล้วคนส่วนใหญ่ก็จะติดว่าไทยเบิ้งเหมือนแบบลืมตาใช่ไหมลืมตา
0: ใช่ใช่ไทยเบิ้งก็จะมีความเนอร์อยู่นิดนะ
1: เนอร์เลยแหละ
0: เนาะก็เหมือนคนสุพรรณอ่างทองเขาก็เนอราชบุรีก็เนอกาญจนบุรีก็เนอเราก็จะเป็นเนอในแบบของเราว่างั้นเถอะเนาะ
1: ค่ะ
0: นะรู้จักกันพอหอมปากหอมคอแต่ว่าทราบว่าเราเองนั้นมีโครงการมีกิจกรรมดีๆทำที่โคกสลุงค่ะทราบว่าเป็นโครงการพื้นที่นำร่องหรือเปล่าคะอันนี
1: ้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือมีอาจารย์เนตที่ทำกับสสสสำนักเก้าค่ะคือเหมือนก่อนหน้านี
0: ้ที่อาจารย์ดร.เนตหงไกรเลิศใช่ไหม
1: ใช่ค่ะจำชื่อจริงอาจารย์ไม่ได้ขอโทษด้วยนะคะ
0: คือได้เลย
1: ที่ชุมชนนะคะเหมือนเคยทำงานกับสสสอยู่แล้วเมื่อสมัยหนูน่าจะประมาณสัก 2-3 ขวบอะไรประมาณนั้นตอนนั้นทำเรื่องสื่อพื้นบ้านค่ะแล้วก็ได้รู้จักกับทางอาจารย์นี่ทีนี้พอช่วงเนี้ยค่ะอันนี้น่าจะเหมือนกันทั่วประเทศก็คือสังคมของประเทศไทยก็คือเข้าสู่สังคมสูงวัยเนาะที่มีประชากรของผู้สูงอายุเยอะขึ้นแล้วก็อาจารย์นี่ก็เลยมาถามว่าเราสนใจที่จะทำงานเรื่องนี้ไหมอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มเพราะว่าชุมชนตอนนี้ก็คือชุมชนทำงานวัฒนธรรมมาก่อนนะคะถ้าเป็นการทำงานของชุมชนแล้วก็พอเราเริ่มเห็นโอกาสแล้วก็ด้วยชุมชนเองตอนนี้มีประชากรผู้สูงอายุก็คือถ้าเป็นค่าเฉลี่ยนี้ประมาณ 21.5 ก็คือว่าถือว่าเยอะแล้วเกิน 20% แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยสนใจใช่ค่ะก็เลยสนใจที่จะทำงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นค่ะใช่ก็เลยทำงานเรื่องนี้ขึ้น
0: เราเองก็เคยทำเนาะเรื่องราวของการพัฒนาชุมชนพัฒนาคุณภาพชีวิตศักยภาพใดๆมาแล้วเนาะทำกิจกรรมแนวนี้อยู่แล้วสำหรับที่โคกสลุงก็เคยมีโอกาสได้ร่วมงานกับสสสหน่วยงานแหล่งทุนอะไรต่างๆพอมาถึงโครงการนี้มันมีความเหมือนหรือความต่างยังไงคะ
1: โครงการนี้ที่ต่างเลยก็คือก่อนหน้านี้เราทำเพื่อขับเคลื่อนที่จะอนุรักษ์สื่อสารวัฒนธรรมของไทเบิ้งค่ะแต่ว่าครั้งนี้เราเน้นที่การทำงานกับผู้สูงอายุในชุมชนเลยอาจจะเป็นเริ่มตั้งแต่แบบ50กว่าไปจนถึง60เลยแต่ว่าเป้าหมายในโครงการจริงๆเรารวมกลุ่มคนวัยทำงานอาจจะ30 40ขึ้นไปเนาะเพราะว่าถ้ามีโอกาสได้เป็นผู้สูงอายุทุกคนก็จะต้องถึงอายุ60อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะ
0: ถ้ามีโอกาสได้เป็นนะ
1: ใช่ถ้ามีโอกาสได้เป็นก็ไม่รู้ว่าใครจะมีโอกาสได้อยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือในชุมชนเองอะค่ะยังขาดระบบฐานข้อมูลที่จะเชื่อมโยงกันระหว่างชุมชนกับหน่วยงานต่างๆเพราะว่าแต่ละหน่วยงานก็จะมีข้อมูลผู้สูงอายุของแต่ละกลุ่มที่เขาทำงานแตกต่างกันไปเนาะแล้วก็เราก็ยังไม่มีแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาผู้สูงอายุอย่างจริงจังเราก็เลยคิดว่าเราทำโครงการนี้น่าจะบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานแล้วก็น่าจะมีแผนที่จะแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาผู้สูงอายุด้วยอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือโครงการนี้ก็เลยจะเน้นไปที่การทำกิจกรรมกับผู้สูงอายุรวมถึงคนในบ้านเนาะก็คืออาจจะผู้ดูแลคนที่อยู่ในบ้านของแต่ละหลังอย่างเงี้ยค่ะใช
0: ่งั้นวัตถุประสงค์หรือว่าเป้าหมายความคาดหวังของเราเนี่ยมีอะไรยังไงบ้าง
1: เ จะมีประมาณ4ประเด็นหลักๆค่ะก็คือ1เลยก็คือเราอยากจะพัฒนากลไกการทำงานแล้วก็ระบบฐานข้อมูลของผู้สูงอายุค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของการเสริมสร้างศักยภาพผู้ดูแลเราเรียกคนที่จะดูแลผู้สูงอายุว่าผู้ดูแลสุขภาพครัวเรือนอาจจะคล้ายกับแคร์กิฟเวอร์ของหน่วยงานรัฐแต่ว่าเราไม่ได้อยากใช้คำนั้นเนาะแต่เรารู้สึกว่าอาจจะทุกคนที่อยู่ของแต่ละบ้านอ่ะจะดูแลกันได้ผู้สูงอายุเองก็จะดูแลตัวเองได้หรือว่าเพื่อนบ้านได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่ให้ปลอดภัยแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็จะเป็นการส่งเสริมการสืบสานภูมิปัญญาสู่การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในชุมชนค่ะก็จะประมาณ4เรื่องหลักๆ
0: อืมค่ะแล้วพอได้เริ่มทำโครงการวัตถุประสงค์ที่วางไว้เป้าหมายและความคาดหวังที่มองเอาไว้เนี่ยมันได้พอได้ลงทำกิจกรรมแล้วมันได้ไปตามที่เราวางไว้ไหมคะ
1: มีแนวโน้มที่จะนำไปสู่เรื่องที่เราวางแผนไว้อันวัตถุประสงค์ก็เหมือนความเขาเรียกอะไรนะภาพฝันที่เราตั้งไว้ว่าเราอยากจะไปถึงใช่ไหมคะค่ะแล้วก็แต่ในตัวโครงการก็จะมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์อย่างเงี้ยค่ะมีการทำระบบฐานข้อมูลมีการพัฒนาชวนคณะทำงานมาอบรมให้ความรู้เรื่องของการสำรวจข้อมูลอย่างเงี้ยค่ะไปทำงานร่วมกันมีการพัฒนาศักยภาพช่างชุมชนเพื่อที่จะนำไปสู่เรื่องของการทำบ้านปลอดภัยอย่างเงี้ยค่ะพยายามจะใช้คนในชุมชนที่มีทักษะอยู่แล้วใช่ค่ะรวมถึงมีกิจกรรมนึงที่เด่นออกมาก็คือเรื่องของธนาคารเวลาซึ่งมันเป็นกิจกรรมที่เรามองว่าถ้าเราทำได้ดีอย่างเงี้ยค่ะเราก็น่าจะทำให้ชุมชนเนี่ยมีการเกื้อกูลกันเนาะในอนาคตถ้าจะเป็นสังคมที่มันเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเงี้ยค่ะเมื่อถามว่าชุมชนก็ยังมีไหมเขาก็ยังมีการช่วยเหลือเพื่อแผ่กันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อาจจะติดที่ความเกรงใจแต่โดยธนาคารเวลาก็จะมีกฎหรือว่ากติกาในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเครดิตเวลาของกันและกันอย่างเงี้ยค่ะอาจจะช่วยลดเรื่องนี้ไปได้แต่ว่าที่โคกสลุงก็เพิ่งเริ่มทำธนาคารเวลาในโครงการนี้แล้วค่ะอาจจะยังไม่ถึง5เดือนด้วยซ้ำว่าใช่ก็คือเพิ่งแบบตั้งไข่เลยค่ะคือเพิ่งเริ่มเลยแต่ว่าเห็นแนวโน้มแล้วก็เห็นความสนใจของคนที่จะมาเข้าร่วมเนี่ยมากขึ้นใช่ค่ะ
0: ค่ะสิ่งหนึ่งที่ได้ยินมาตั้งแต่แรกนะคือเรื่องของการเก็บข้อมูลแสดงว่าอย่างน้องมิ้มมองว่าวัตถุประสงค์เนาะแล้วก็เป็นความฝันเป็นเป้าหมายความคาดหวังของเราด้วยเป็นข้อแรกเลยที่พูดถึงมานั่นก็คือเรื่องของการเก็บข้อมูลมันสำคัญมากน้อยขนาดไหนคะน้องมิ้น
1: หนูว่ามันสำคัญมากเลยแหละเวลาทำงานอะไรเราต้องมี data base เริ่มแรกไว้ก่อนเนาะไม่ว่าจะเป็นความถ้าเราไม่เก็บข้อมูลเราก็จะไม่รู้ว่าผู้สูงอายุบ้านเรามีเท่าไหร่เขาต้องการอะไรหรือว่าแต่ละคนมีทักษะอะไรบ้างเพราะว่าเราไม่ได้เก็บเพื่อที่จะนำไปช่วยเหลืออย่างเดียวแต่เราก็อยากรู้ด้วยว่าผู้สูงอายุในบ้านเนี่ยนอกจากสุภูมิปัญญาที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเวลาทำกิจกรรมยังมีคนเก่งๆกี่คนบ้างเรากำลังหาคนเก่ายังเก่งอะค่ะใช่ก็จะเป็นการเก็บข้อมูลที่ได้ทั้งข้อมูลฐานเลยว่ามีกี่คนเขามีความต้องการอะไรแต่ละคนมีทักษะเด่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะนำไปสู่การคิดกิจกรรมหรือว่าทำงานต่อในอนาคตว่าเราจะทำงานกับกลุ่มผู้สูงอายุได้อย่างไรบ้าง
0: คนเก่าแต่ยังเก่งอยู่เนี่ยเนาะจะได้เอามาเป็นพลังให้กับชุมชนอย่างนี้ใช่ไหมคะอืมอันนี้เราเพิ่งจะเริ่มทำทุกสิ่งทุกอย่างแต่หนึ่งในกิจกรรมที่โดดเด่นนั่นก็คือเรื่องของธนาคารเวลาก็คือนำทักษะที่ตัวเองสามารถทำได้ทักษะพื้นฐานทั่วไปก็ได้อย่างเช่นตัดเล็บหรืออย่างเช่นทำอาหารใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: หรือเช่นขับรถพาไปหาหมออย่างนี้ใช่ไหมคะเอามาเป็นการช่วยเหลือให้กับสมาชิกที่อยู่ในธนาคารเวลาเดียวกันเนาะที่อยู่ในธนาคารเวลาเหมือนกันเป็นสมาชิกเนาะสำหรับใครที่ร้องขอมาตรงนี้เราทำได้เราก็ไปทำให้โดยที่ว่าแลกกับแต้มเวลาแลกกับเวลาคนที่ร้องขอต้องให้เวลากับคนที่มาช่วยตามคำร้องขออย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้เรากำลังเพิ่งเริ่มนะตรงนี้มองเป็นกิจกรรมโดดเด่นสำหรับการทำโครงการนำร่องพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของที่โคกสลุงเนาะน้องมิ้นมองว่าตรงนี้เป็นกิจกรรมเด่นเนาะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเรามีข้อตกลงกันว่าใน1เดือนเนี่ยอย่างน้อยเราจะมีกิจกรรมที่รวมสมาชิกของธนาคารเวลาเนาะคนที่เขาเป็นสมาชิกเขาก็จะได้มาเจอกันได้มาทำกิจกรรมร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะหลายคนก็บอกว่าดีจังที่มีกิจกรรมแบบนี้เพราะบางคนถ้าไม่ได้มีงานบวชหรืองานแต่งอะค่ะเขาก็จะไม่ได้เจอกันอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันเนี้ยเขาก็เจอกันเดือนนึงอาจจะมากกว่า1ครั้งเนื่องจากที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านนะคะมีกิจกรรมอย่างเงี้ยก็จะชวนสมาชิกเวลามาช่วยงานมาพบปะสังสรรค์เสียงตอบรับก็ดีเขาก็จะชวนคนที่เขารู้จักเนี่ยเข้ามาอันนี้เราฐานะทำงานอาจจะไม่ต้องไปหาเองแหละสมาชิกเขาก็จะไปชวนเพื่อนๆกันเข้ามาร่วมอ่ะเขาแต่ว่าเขาไม่ได้ให้มาสมัครเลยนะคะแต่เหมือนให้มาร่วมกิจกรรมก่อนแล้วก็ถ้าคนที่เข้ามาใหม่สนใจเนี่ยเขาก็จะมาสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารเวลาเองอย่างเงี้ยค่ะใช้วิธีการหลอกล่อเข้ามา
0: เชิญชวนไหมเอาหลอกล่อเลยนะ
1: หลอกล่อเลยล่ะค่ะ
0: หลอกล่อเลยนะ
1: ให้ชวนมาเจอกัน
0: ซึ่งโครงการเนี้ยชื่อโครงการก็บอกอยู่ว่าพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยพลังชุมชนโคกสลุงแสดงว่าบทบาทสำคัญมันคือชุมชนใช่ไหมคะที่จะต้องใช้พลังชุมชนมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเนาะสำหรับโครงการนี้อ่ะในมุมของน้องมิ้มเองเนี่ยมองว่าที่ทำมาได้มาถึงตอนเนี้ยประมาณ5เดือนใช่ไหมคะโดยเรามีวัตถุประสงค์มีเป้าหมายมีความคาดหวังของเราแล้วแล้วก็มีกิจกรรมโดดเด่นนั่นก็คือเรื่องของธนาคารเวลาเนี่ยมองว่าความสำเร็จในช่วงระยะเวลาสั้นๆเนี้ยเป็นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมายมากน้อยแค่ไหนแล้วเพราะอะไรมันถึงได้ตามที่เราวางแผนวางวัตถุประสงค์ไว้ว่าอะไรที่ทำให้เป็นปัจจัยที่ทำให้เดินมาถึงวันนี้ได้คะ
1: หนูมองว่าเพราะว่าตอนเนี้ยคณะทำงานอันนี้อาจจะต้องขอบคุณทีมงานทุกคนนะคะเพราะว่ามีความตั้งใจมากที่จะทำงานเรื่องนี้อาจจะเพราะว่าทุกคนเข้าสู่วัยเกษียณกันคือเหมือนทำเรื่องของตัวเองพอจะเก็ตหนูใช่ไหมคะคืออย่างหนูเนี่ยหนูยังอายุไม่ถึงใช่ไหมคะแต่ว่าคณะทำงานหลายคนเนี่ยคืออยู่ในวัยเกษียณแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเห็นสถานการณ์บางอย่างที่กำลังเกิดขึ้นอาจจะไม่ได้เหมือนตอนที่เขาเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เขาก็จะเห็นว่าเพื่อนๆเป็นอย่างไรบ้างเนาะคนในชุมชนเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอทุกคนเห็นสถานการณ์ร่วมกันเห็นภาพร่วมกันเนี่ยเขาก็เลยตั้งใจที่จะทำกิจกรรมตอนนี้ไม่ได้เพื่อโครงการแหละแต่เพื่อคนในชุมชนมากกว่าอันนี้มันอาจจะมองเลยไปว่าโครงการจะต้องประสบความสำเร็จตามแบบไทม์ไลน์ที่วางไว้แหละแต่ว่าพอเห็นภาพร่วมกันเขาก็เริ่มที่จะสนุกแล้วก็ทำเพื่อคนในชุมชนอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็หน่วยงานที่เข้ามาร่วมอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นความสำคัญกับโครงการเนาะก็ส่งพี่ๆพนักงานเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีหนูว่าอันเนี้ยสำคัญมากเพราะว่ามันจะทำให้เราไปสู่งานที่วางไว้เนาะไม่ว่าจะถ้าคือคนเคลื่อนตรงกลางอะถ้าให้ความสำคัญเนี่ยยังไงงานก็น่าจะสำเร็จมันสำเร็จเลยแหละเพราะว่าในกระบวนการทำงานอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้เครื่องมือนึงก็คือสุนทรียสนทนาหรือว่าไดอะล็อกในการพูดคุยมันเป็นการพูดคุยแบบให้เกียรติกันเนาะหนูว่าความสำคัญอีกอย่างนึงคือการให้เกียรติการรับฟังไม่ว่าจะอายุเท่าไรหรือว่ามาจากหน่วยงานไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมาอยู่ในวงร่วมกันในการทำงานเนี่ยทุกคนก็จะให้เกียรติเห็นคุณค่าการรับฟังกันใช่มันก็เลยทำให้สู่ความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้นะคะ
0: โอ้ดีจังเหลือเวลาสั้นๆอีกประมาณนาที2นาทีค่ะพูดถึงว่าโครงการเนี่ยแน่นอนพอมันเป็นโครงการมันก็จะมักจะมีระยะเป็นโครงการมันก็จะมีระยะเวลาสิ้นสุดเนาะมีเริ่มต้นมีสิ้นสุดถ้าโครงการเนี้ยถึงระยะเวลาที่แบบจบโครงการไปแล้วเนี่ยสำหรับคนโคกสลุงเนี่ยคิดว่าเราจะยังเดินหน้าต่อไปมั้ยแล้วคิดว่าจะไปบอกกล่าวชักชวน พื่อนบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงชุมชนใกล้เคียงให้ช่วยทำต่อยังไงบ้างไหมคะ
1: ค่ะก็หนูมองว่าโครงการเนี่ยเป็นเหมือนเชื้อเพลิงแรกในการจุดประกายการทำงานเรื่องนี้ในชุมชนนะคะแล้วก็เหมือนที่หนูบอกตอนแรกว่าพอทุกคนเห็นสถานการณ์ร่วมกันนะตอนนี้เราไม่ได้ทำเพื่อที่จะให้โครงการจบอะแต่เราทำเพื่อที่จะให้คนในชุมชนได้มีความสุขอยู่ยังไงเป็นผู้สูงวัยยังไงไม่ให้เป็นภาระของคนในครอบครัวหรือว่าเป็นภาระของสังคมเนาะหนูก็เลยคิดว่าเราก็จะทำโครงการนี้แหละต่อไม่ทำโครงการทำกิจกรรมแบบนี้แหละต่อไปเพราะว่ายังไงเราก็ต้องทำงานในชุมชนอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในตำบลอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หนูคิดว่าเราน่าจะทำในชุมชนให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็จะเชิญชวนเราก็คาดหวังว่าหมู่บ้านใกล้ๆที่มาเห็นตำบลใกล้ๆที่เขาอยู่ใกล้ๆกันก็อาจจะอยากทำแบบเราบ้างค่ะแต่ว่าตอนนี้อยากทำให้ในตำบลเนี่ยครบถ้วนไปก่อน
0: ครบถ้วนให้เข้มแข็งก่อนเนาะดีจังเลยอ่ะนาทีสุดท้ายมีอะไรอยากฝากอยากแบ่งปันไว้เชิญเลยค่ะ
1: ก็ขอบคุณโครงการแล้วก็โอกาสดีๆนะคะที่ให้ชุมชนได้เริ่มทำงานเรื่องของผู้สูงอายุอีกครั้งหนึ่งในการทำงานเพื่อคนในชุมชนจริงๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หวังว่าตำบลอื่นที่กำลังเจอสถานการณ์ของผู้สูงวัยเนาะที่มากกว่า 20% ตามตัวชี้วัดของหน่วยงานเนี่ยก็อยากให้เริ่มลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อผู้สูงอายุในชุมชนของเราด้วยไม่ต้องรอเพียงหน่วยงานอย่างเดียวที่จะลงมาคือเราเป็นชาวบ้านเราก็สามารถแบบทำงานเรื่องนี้ได้ด้วยตัวของพวกเราเองอย่างเงี้ยค่ะ
0: นะตรงนี้แหละสำคัญก็คือว่าไม่ต้องรอใครหรอกเราทำด้วยตัวของเราเองด้วยพวกเราเองนี่แหละชุมชนของเราเองนี่แหละเนาะเพราะว่าทั้งหมดก็ทำเพื่อชุมชนของเราเพื่อตัวเราเองด้วยนะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะคะนะสำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยพลังชุมชนโคกสลุงจังหวัดลพบุรีนะขอบคุณน้องมิ้มค่ะคุณกัญญาวีอ่อนสลุงผู้จัดการธนาคารเวลาโคกสลุงและแกนนำคณะทำงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยพลังชุมชนโคกสลุงลพบุรีค่ะขอบคุณนะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะช่วงหน้าบอกเล่าข่าวสังคมกันค่ะ
2: ช่วงบอกเล่าข่าวสังคม
0: บอกเล่าข่าวสังคมวันนี้มีข่าวมาฝากจากบางจากค่ะบางจากจัดทอดผ้าป่ารักษาต้นน้ำลำปะทาวสานต่อการดูแลป่าภูหลงปีที่22รวมฟื้นฟูผืนป่าด้วยแนวพระราชดำริป่าเปียกและโคกหนองนาสะท้อนความหลากหลายสะท้อนความหมายของการรักษาต้นน้ำสังคมจิตใจและธรรมค่ะเมื่อเร็วๆนี้ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัทบางจากผู้แทนสถานีบริการน้ำมันสหกรณ์การเกษตรคอนสารคณะทำงานโครงการฟื้นฟูป่าภูหลงอาสาสมัครและชาวบ้านในพื้นที่รวมกว่า70คนนำโดยนางกลอยตาณถลางรองกรรมการผู้จัดการใหญ่งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กรบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนร่วมกิจกรรมปลูกป่าภูหลงต่อเนื่องเป็นปีที่22โดยในปีนี้รวมปลูกต้นไม้เพิ่ม 1,000 ต้นบนพื้นที่10ไร่พร้อมจัดกิจกรรมทอดผ้าป่ารักษาต้นน้ำลำปะทาวโดยมีพระอธิการไพศาลวิสาโลเจ้าอาวาสวัดป่าสุขโตพร้อมคณะสงฆ์วัดป่าสุขโตและวัดป่ามหาวันเป็นผู้รับผ้าป่าณวัดป่ามหาวันอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิป่าผู้หลงเป็นผืนป่าต้นน้ำบนเทือกเขาภูแลนคาค่ะครอบคลุมพื้นที่กว่า 4,000 ไร่โดยบางจากเป็นพันธมิตรสำคัญของชุมชนที่สนับสนุนโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำปะทาวมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548ทั้งนี้ป่าภูหลงประสบปัญหาไฟป่าเป็นระยะโดยในปี2563บางจากได้น้อมนำแนวพระราชดำริป่าเปียกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาใช้เป็นแนวทางเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูผืนป่าโดยใช้น้ำเป็นแนวกันไฟ ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นลดความรุนแรงและป้องกันการเกิดไฟไหม้

0: ่าเปียกเพิ่มเติมเพื่อขยายผลการอนุรักษ์อย่างต่อเนื่องนำโดยพระอธิการไพศาลวิสาโลร่วมมือกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องชาวบ้านในพื้นที่อาสาสมัครและภาคีภาคเอกชนผู้ร่วมสนับสนุนสำหรับกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีนี้ระดมทุนถวายวัดป่าสุขโตในปี2563เพื่อเป็นกองทุนสำหรับสนับสนุนภารกิจการดูแลป่าซึ่งในโอกาสนี้พระอธิการไพศาลวิสาโลได้กล่าวขอบคุณบางจากที่ร่วมเป็นกัลยาณมิตรในการดูแลรักษาพื้นป่ามาอย่างต่อเนื่องและแสดงเทศนาธรรมสะท้อนความหมายของการรักษาป่าว่าการรักษาป่าไม่ใช่เพียงการรักษาธรรมชาติแต่คือการรักษาต้นน้ำรักษาสังคมรักษาจิตใจและรักษาธรรมเพราะพื้นป่าเป็นทั้งแหล่งน้ำแหล่งอาหารและแหล่งสร้างอาชีพช่วยให้ผู้คนมีชีวิตและครอบครัวที่มั่นคงและขณะเดียวกันยังเป็นพื้นที่แห่งความสงบสำหรับการปฏิบัติธรรมด้วยค่ะหมดเวลาของสโมสรคุณสุขแล้วนะคะวันนี้เราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะวันนี้เราลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สโมสรคุณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: คุณเคยได้ยินเสียงโลกร้องเพลงไหม
1: เธอเป็นเหมือนโลกของฉันเป็นทุกสิ่ง
0: หากอยากได้ยินเสียงโลกร้องเพลงดังๆคุณต้องลองปิดไฟแล้วจะได้ยิน
2: มีแอร์จากบาหลีปิดไฟเรียบร้อยแล้วครับ
0: เพลงรักของพวกเราคือเสียงร้องเพลงของโลกลดใช้พลังงานไปพร้อมกับเรา

0: จุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
1: อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวทั้งสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะฟังกันได้หลากหลายช่องทางเช่นเคยนะคะก็จะมีที่ www.thaipbspodcast.com ฟังผ่านแอปพลิเคชันค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกได้นะคะหรือว่าจะสามารถรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุที่รับถ่ายทอดสัญญาณจากเราก็ได้เช่นกันวันนี้อยู่กับคุณปัทภีเรืองศรีและดิฉันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
3: สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
2: มีเรื่องจากเพื่อนบ้านบ้านใกล้เรือนเคียง
3: ใช่แล้ว
2: มาฝากกันซึ่งตอนแรกเห็นข่าวผ่านๆน่ะก็รู้สึกว่าโอ้มันก็มีคาแรคเตอร์ความแบบคาแรคเตอร์ของจะบอกว่าของอาเซียนก็ไม่ค่อยเหมาะ แต่มันก็ปฏิเสธไม่ได
3: ้
2: ว่ามันเป็นไปในทิศทางนั้นให้คุณปัทภีเล่าให้คุณผู้ฟังฟังดีกว่า
3: ใช่มันเป็นถามว่าเป็นคาแรคเตอร์ก็อาจจะเป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่ค่อยน่าภาคภูมิใจเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นประเด็นร้อนครับในสื่อสังคมออนไลน์ของเวียดนามนะตอนนี้เรื่องจริงๆเรื่องต้องย้อนไปปีที่แล้วก่อนพฤษภาคมปีที่แล้วเนี่ยเกิดคดีใหญ่ขึ้นก็คือว่าเป็นคดีรถ BMW ของคนขับเนี่ยคนขับคือคุณเหวียนซีเกืองเป็นอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติของเวียดนามคือเป็นส.ส.เลย อดีตส.ส.ขับพุ่งชนพ่อลูกที่กำลังขี่

0: ขี่มอเตอร์ไซค์อยู
1: ่ก็ความเวียดนาม
0: ครับข้ามเลนข้ามเลนชนพ่อลูกอะไรกับต้นไม
1: ้คือข้ามเสียหลักข้ามเลนไปแล้วก็ไปชนเขาว่างั้นเหรอ
0: ใช่แล้วก็ไปอัดกับต้นไม
1: ้โอ้โห
0: ในถนนในกรุงฮานอยเลย
1: อ๋อในเมืองหลวงด้วย
0: ใช่ครับซึ่งคุณพ่อเนี่ยโดเวียดฮุงเนี่ยคุณโดเวียดฮุงเนี่ยขาหักแต่รอดชีวิต
1: ค่ะ
0: แต่คุณปัญหาอยู่ที่ว่าลูกก็คือคุณโดงอกเฟิงกุยผมอ่านชื่ออาจจะสำเนียงไม่ได้นะ
1: งอกเฟิงทุย
0: งอกเฟิงทุยนะฮะรักษาตัวอยู่10วันแล้วก็เสียชีวิตคุณลูกเนี่ยอายุเพียง18ปีเท่านั้นเป็นลูกสาวอายุ18ปีก็ถือเป็นคดีที่สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเพราะว่านั่นแหละครับมันเป็นคดีที่มีคนเสียชีวิตแล้วคนเสียชีวิตก็ยังเป็นจริงๆก็อายุยังไม่ได้มาก
1: เหมือนชีวิตยังอีกยาวไกล
0: ใช่แล้วปัญหาอยู่ที่ว่าเนี่ยตั้งแต่พฤษภาคมปีที่แล้วผ่านมาจนถึงตอนเนี้ยประมาณ 13-14 เดือนปีนึงคนเวียดนามก็เห็นว่าคดีอ่ะไม่มีความคืบหน้าเลยใช่คดีไม่มีความคืบหน้าเลยก็เลยกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ขึ้นโอเคนะตรงจุดเกิดเหตุก็เราก็จะเห็นอะไรบางอย่างจุดเกิดเหตุถ้าคุณไปกรุงฮานอยตอนนี้จริงๆตรงนั้นแถวๆนั้นมันอาจจะไม่ใช่ที่ท่องเที่ยวเท่าไหร่อาจจะมองไม่เห็นแต่ว่ามันจะมีอยู่ต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งในกรุงฮานอยที่มีคนมาวางดอกไม้เต็มไปหมดก็คือต้นไม้ต้นนั้นแหละครับที่เกิดเหตุที่สองพ่อลูกถูกรถBMW ชน
1: อัดเข้าไปกับต้นไม้ต้นนี้แหละ
0: ใช่ครับผมก็เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีการติดแฮชแท็กในสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Instagram ทั้ง X ทั้ง Threads เนี่ยเป็นแฮชแท็กก็คือชื่อเหงียนซีเกืองก็คือชื่ออดีตส.ส.ครับผมแล้วก็ Hashtag BMW
1: ไว้ก็โดนแบรนด์เขาด้วย
0: ครับผมแล้วเท่าที่เห็นเนี่ยเท่าที่สังเกตได้เนี่ยทาง BBC เข้าไปดูจริงๆผมก็ลองไปดูด้วยส่วนใหญ่จะเป็นคนรุ่นวัยรุ่นประมาณ Gen Z
1: เอาอีกแล้ว
0: แล้วใช่ซึ่งมันก็ภาพจำย้อนมา Gen Z เนี่ยครับถ้าพูดถึง Gen Z ปีที่แล้วเนี่ยสร้างปรากฏการณ์ในหลายที่ทั่วเอเชียเลยนะ
1: ค่ะ
0: ทั้งที่เนปาลที่บังกลาเทศก่อนหน้านั้นใช่ฮะ
1: คือหลายปีมาเนี้ยเอเชียใต้อ่ะโดนกระแสเจนซีกว่านะแล้วก็ปีนี้ก็ล่าสุดก็จะเป็นอินเดีย
0: ใช่อินเดียเนี่ย
1: พักแมลงสา
0: ล่าสุดเลยแล้วก็เจรจากันโอ้โหดุเดือดเลยนะตอนที่อินเดียซึ่งเวียดนามโอเคครับเวียดนามเราอย่างที่เราทราบว่าจะมีการเขาค่อนข้างควบคุมสื่อสังคมออนไลน์ค่อนข้างเข้มงวดแต่ว่ามันก็หยุดกระแสนี้ไม่ได้ก็มีกระแสการพูดถึงคดีนี้เพราะว่าคดีความอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้คืบหน้าซึ่งจริงๆกระแสจริงๆคดีเนี่ยเขาก็เฝ้าดูมาตลอดนะความคืบหน้าอะไรแต่ก็ไม่ได้เห็นความคืบหน้าอะไรแต่มันก็ไปกระทบกับอีกคดีหนึ่งก็คือกระแสแรงกดดันมันมีแรงกดดันจากสื่อสังคมออนไลน์ใช่ไหมจากชาวเวียดนามใช่ไหมมันมีไปกระทบกับคดีหนึ่งในเดือนมีนาคมปีนี้แหละเป็นคดีรถชนเหมือนกันก็คือเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงคล้ายๆกระทรวงมหาดไทยบ้านเราเข้าไปชนรถยนต์7คันรวดในฮานอยเหมือนกันรถยนต์7คันมอเตอร์ไซค์3คันเสียชีวิต1คนบาดเจ็บสาหัส2คนใช่คนขับชื่อเหวียนวันเซาเป็นเจ้าหน้าที่อย่างที่บอกเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงเขาใช้คำว่ากระทรวงความมั่นคงสาธารณะของเวียดนาม
1: ก็คือฟิวมหาดไทย
0: ฟิวมหาดไทยอะไรประมาณนั้นอะไรครับก็เกิดกระแสเหมือนกันในสังคมออนไลน์ในสื่อสังคมออนไลน์กดดันซึ่งคดีเนี้ยมันก็ส่งผลเหมือนกันก็คือคนขับเนี่ยเจอข้อหาละเมิดกฎจราจรจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเพราะว่าตัวของครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยเขาออกมา

0: เรียกร้องขอความช่วยเหลือผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์มันก็เกิดกระแสกดดันจากสังคม
1: ค่ะ
0: เกิดกระแสกดดันสังคมจนเนี่ยแหละครับคนขับในคดีนั้นเนี่ยถูกลงโทษแต่ทีนี้เขาเห็นแล้วว่าคดีนั้นถูกลงโทษก็คือคดีที่เกิดต้นปีย้อนกลับมาคดีนี้ซึ่งมันก็มีคนตามตลอดเขาก็เห็นว่าทำไมผลลัพธ์มันออกมาต่างกันมันออกมาต่างกันจังทำไมคดีนั้นรวดเร็วนะเพียง3เดือนจริงๆเขาบอกว่า3เดือนเท่านั้นแจ้งข้อหาแล้วแต่ว่าการคดีนี้ผ่านมาปีกว่าทำไมสภาพความคืบหน้าอะไรต่างๆมันไม่มีความคืบหน้าเลยเลยตัวของโทรทัศน์เวียดนาม VTV เขาก็ไปสัมภาษณ์ตัวของคุณโดเวียนฮุงโดเวียนฮุงก็คือคุณพ่อบอกว่าเขาขอบคุณนะที่อินเทอร์เน็ตผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เนี
1: ่
0: ยแสดงความเห็นอกเห็นใจเขาแต่ว่าอยากจะบอกเหมือนกันว่าครอบครัวเนี่ยจริงๆก็พอใจกับกระบวนการสอบสวนนะที่กำลังทำอยู
1: ่
0: เขาบอกงี้นะโทรทัศน์เวียดนามที่เขาไปสัมภาษณ์คุณพ่อเขาบอกงี้ว่าเขาก็ยังมั่นใจเขายังพอใจกับกระบวนการสืบสวนที่กำลังดำเนินไปตอนนี้อยู่แล้วก็ขอให้สังคมเนี่ยเขาเรียกว่าปล่อยครอบครัวอย่าให้อยู่นิ่งๆ
1: เหมือนจะอ๋อไม่เห็นไปขุดอะไรขึ้นมา
0: ใช่ก็คือปล่อยให้อยู่คนเดียวอยู่แบบเดียวอย่าเพิ่งยุ่งอะไรอันนี้คือที่สื่อทางการเวียดนามโทรทัศน์ทางการเวียดนามเขาไปสัมภาษณ์เขานำเสนอมาแล้วก็เขายังพูดด้วยนะฮะเตือนให้ทุกคนอย่าไปหลงกับกระแสอะไรอย่าไปหลงกับกระแสต่างๆแล้วก็ทีเนี้ยก็มีในสกู๊ปเดียวกันเนี่ยในรายงานเดียวกันก็มีคำให้สัมภาษณ์จากกระทรวงความมั่นคงสาธารณะอยู่เขาก็บอกว่าจากกระแสที่เกิดขึ้นเนี่ยบอกว่าตอนนี้นะกำลังเห็นความไม่ปกติในสื่อสังคมออนไลน์เกิดขึ้น
1: โ
0: อ้เหมือนว่าจะมีความเคลื่อนไหวที่อาจจะมีคนที่ก่อความไม่สงบพยายามจะก่อความไม่สงบ
1: เหมือนปลุกปั่นเนี้ยหรอ
0: ใช่พบเห็นเขาก็มีการพบเห็นว่ามีแผนที่จะก่อความวุ่นวายก่อความไม่สงบในประเทศประพฤติตนไม่ดีอันนี้นะครับเขาบอกว่าในสื่อสังคมออนไลน์ตอนนี้กำลังมีกระแสนี้อยู
1: ่แต่เห็นออนไลน์มีคนบ่นบอกว่าโพสอะไรไปอ่ะหาย
0: เออใช่
1: โดนดึงลงโดนลบออกแล้วก
0: ็ครับ
1: ตรงที่เป็นต้นไม้ที่น้องเขาเสียชีวิตอ่ะที่ฮานอย
0: ครับ
1: คนก็เอาดอกไม้อะไรไปวาง
0: ใช
1: ่หาย
0: เอออันนี้ก็มีเขาที่เขาเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่าอันนี้แค่วางให้ผู้เสียชีวิต
1: ก็แป๊บหนึ่งก็มีเจ้าหน้าที่มาเก็บไป
0: ใช่มันก็เป็นประเด็นที่บอกว่าคนก็มองว่าแล้วทำไมคดีนี้มัน
1: ทำไมมันถึงแบบ
0: ใช่
1: ละเอียดอ่อนจ้า
0: ทำไมละเอียดอ่อนกันเท่าที่มีข้อมูลมานะครับตัวของสื่อทางการเวียดนามเขาบอกว่าตัวของครอบครัวเนี่ยคดีเนี่ยจริงๆมันดำเนินแหละแต่ประเด็นคือว่าเขาเห็นว่าตัวของครอบครัวเขาก็กลับมาเขาก็ตอนแรกเขาก็ขอความช่วยเหลือเขาจะดำเนินคดีแล้วไปมาปรากฏว่าเขาก็ให้เหตุผลว่าตัวของสสคนเนี้ยอดีตสสคนเนี้ยเขารับผิดชอบแล้ว
1: เออเหรออ
0: ่าเขารับผิดชอบเต็มที่แล้วและเขาก็ช่วยเหลือ
1: คำว่าเต็มที่นี่หมายถึงยังไง อยากรู้เลย
0: ไม่ได้บอกผมก็พยายามหาอยู่ว่าไอ้คำว่าที่บอกว่าช่วยเหลือครอบครัวอย่างเต็มที่เนี่ยช่วยเหลือแบบยังไงเขาว่าช่วยเหลือเต็มที่แล้วเท่าที่จะทำได้แล้วก็เลยไม่ดำเนินคดีต่อ
1: ค่ะ
0: ซึ่งในตามกฎหมายเวียดนามมันทำได้ที่จะแบบยุติการดำเนินคดี
1: ก็คล้ายๆบ้านเราแหละคือสมมติว่าไปขับรถชนใครแต่ว่าไม่หนี
0: ใช่
1: แล้วก็แบบเยียวยาเหยื่อเยียวยาผู้เสียหายอย่างเงี้ยก็อาจจะล รอลงอาญา
0: ใช่เขาก็

0: บอกว่าตัวของอดีตส.ส.เนี่ยสำนึกผิดแสดงความสำนึกผิดอย่างชัดเจนแล้วก็รับผิดชอบให้ความช่วยเหลือเต็มที่แล้วก็เลยถอนฟ้องไม่ดำเนินคดีต่อใช่แต่ว่าของไทยมันอาจจะแตกต่างนิดนึงถ้าเป็นคดีที่มีผู้เสียชีวิตอาจจะถ้าจำไม่ผิดน่าจะยอมความไม่ได้
1: อาจจะเป็นอาญา
0: ใช่ค่ะ
1: ยอมความไม่ได้แต่ว่าน่าจะเป็นแบบศาลอาจจะเมตตาหร
0: ือ
1: ว่าพิจารณาจากการที
0: ่รอลงอาญาอะไรเงี้ย
1: การที่แบบเราผู้กระทำผิดให้การช่วยเหลือโดยสมตามสมควรแล้วจึงพิจารณาให้ไม่ต้องรับโทษจำคุก
0: ใช่แต่อันนั้นก็หมายถึงว่าคดีมันก็ดำเนินไปจนมีการตัดสินโทษอยู่ดี
1: คือไงก็เป็นคดี
0: ก็เป็นคดีใช่ก็ดำเนินไปต่อไปอยู่ดีแต่ว่าของเวียดนามเนี่ยกฎหมายเขาอนุญาตให้จัดการอย่างนี้ได้ก็คือ ถ้าเกิดไม่ดำเนินการต่
1: อ
0: ก็ถอน
1: ก็คือสามารถถอนฟ้องได้ยอมความได้
0: ใช่ครับก็คือครอบครัวเขาก็ถอนฟ้องรายงานเขาว่าอย่างนี้นะ
1: ค่ะ
0: แต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอ๊รับผิดชอบเนี่ยยังไงด้วยวิธีไหน
1: นั่นน่ะสิ
0: ค่าเสียหายอะไรอย่างเงี้ยเพราะชีวิตคนหนึ่งคนแล้วคนที่เสียชีวิตก็อายุเพียง18ปียังไงต้นทุนอะไรมันเยอะอยู่แล้วครับมันอนาคตเขายังไกลอ่ะ
1: จริง
0: ใช่แล้วเงินก็คงเทียบไม่ได้เนาะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจัดการยังไงแล้วกลับมาที่เรื่องสื่อสังคมออนไลน์ทางการเวียดนามเขาบอกว่าตอนนี้เขากำลังเฝ้าระวังเพราะว่าเห็นกระแสความเคลื่อนไหวที่ไม่ชอบมาพากลเห็นกระแสความเคลื่อนไหวไม่ปกติเพราะว่าเวียดนามเนี่ยกำลังจะถึงวันชาติวันที่2กันยา
1: ค่ะ
0: 2กันยาที่ถึงนี้วันชาติเขาบอกว่าพบเห็นความเคลื่อนไหวที่เหมือนเป็นการยุยงปลุกปั่นโดยใช้คดีอย่างเงี้ยเรื่องอย่างเงี้ยเป็นแบบเสมือนปกปิดการกระทำผิดปกปิดเป็นแบบว่าพยายามจุดคนด้วยคดีอย่างเงี้ยแต่จริงมีนัยยะแอบแฝง
1: อ๋อจะบอกว่ามีแบบคนพยายามทำให้มันเป็นการเมืองใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ก็คือเขาก็บอกว่าเฝ้าระวังเขาเตือนไปถึงทุกคนที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะเจนซีเนี่ยก็บอกว่าอย่าไปหลงเชื่อคำปลุกปั่นอะไรนะ อย่าไปหลงอย่าไปก่อกระทำอะไรที่มันสร้างความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยในบ้านเมืองซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าจะมันไปทางนั้นได้ยังไงแต่ว่าทางการเวียดนามเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นกระแสเงี้ยเห็นความเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติแอบซ่อนอยู่ในการเรียกร้องความยุติธรรม
1: เพราะว่าอย่างใน Threads เนี่ยเขาบอกว่าไอ้ hashtag ที่คุณปัตตภีบอกอะ
0: ครับ
1: เหวียนสี่เครื่องคนโพสต์แบบเป็นล้านโพสต์เลยนะ
0: ใช่ใช่ใช่ครับ
1: ถือว่าเยอะอยู่แล้วก็มันดูมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลอยู่เยอะเพราะชนตั้งแต่กลางปีที่แล้ว
0: ใช่แล้ว
1: แล้วอยู่ๆมาเดือนเนี้ยอยู่ๆเพิ่งมาออกข่าวแบบของทางการของ VTV ว่าทนจริงๆนะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะหลังจากที่โดนวิจารณ์มานานก็คือคงทนกระแสไม่ไหวนั่นแหละเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ซึ่งก็สร้างเสียงวิจารไอ้คำพูดอย่างนี้ก็สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่อจริงๆอย่างที่บอกครับเวียดนามมีการค่อนข้างมีการควบคุมสื่อสังคมออนไลน์เข้มงวดอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: หลายทีการวิพากษ์วิจารณ์การพูดถึงประเด็นทางสังคมเนี่ยเขาอาจจะทำในเทรดใน Reddit ที่เขาเรียกว่าอะไรนิรนามได้อะ
1: uh-huh.
0: ไม่ระบุตัวตนได้อันนี้ครับเกี่ยวกับปัญหาต่างๆว่าปัญหาในเวียดนามมันก็เยอะเหมือนกันปัญหาเรื่องของการใช้อำนาจของตำรวจปัญหาเรื่องของกฎระเบียบต่างๆนโยบายรัฐอะไรเงี้ยคืนเวรคืนที่ดินไม่ชอบอะไรเงี้ยฮ
1: ะ
0: หรือว่ามีเรื่องโกงข้อสอบอีก
1: อ๋อใช่ใช่ใช
0: ่ในเวียดนามก็มีประเด็นโกงข้อสอบประเด็นต่างๆหรือแม้แต่ประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพการจำกัดสิทธิเสรีภาพก็มีการจริงคนเวียดนามต่อให้มันมีกรอบเขาก็ไม่ได้อยู่เฉยเขาก็หาช่องจนได
1: ้ก็มีความพยายามอยู่
0: ใช่ครับรวมถึงคดีนี้แหละแต่ก็เราไม่แน่ใจว่าผลมันจะออกมายังไงใช่เพราะว่าเหมือนทางการเวียดนามก็พยายามโต้แย้งนะว่าไอ้ข้อกล่าวหาต่างๆที่ว่าโอ้ยคนมีสีเป็นคนใหญ่คนโตก็เลยคดีก็เลยไม่เดินคดี

0: ีก็เลยเนี่ยคนทางการเวียดนามพยายามโต้ว่าเว้ยมันเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลเป็นข้อกล่าวหาที่เลื่อนลอยและอย่างที่บอกเป็นข้อกล่าวหาที่พยายามปลุกปั่นผู้คนให้ต่อต้านรัฐบาล
1: แต่มันมีสื่อที่เป็นแบบสื่ออิสระในเวียดนามนะปกติคือถ้าพูดถึงสื่อทางการหรือว่าทางการเนี่ยก็จะควบคุมสื่ออย่างใกล้ชิดไม่ใช่แค่สื่อออนไลน์เนาะ
0: ใช่ใช
1: ่ตามระบบการปกครองเขาคือถ้าเป็นสื่อรัฐก็จะเป็นวีทีวีเท่านั้น
0: โทรทัศน์อะไรเงี้ยก
1: ็
0: คุมหมดเลย
1: ถ้าเป็นพวกสื่อออนไลน์ก็จะมีอยู่จำนวนหนึ่งที่ก็ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดเช่นกันทีนี้มันมีสื่อออนไลน์เจ้าหนึ่งอ่ะชื่อ The Vietnamese นะคะ
0: ครับ
1: เขาเขียนบทความเรื่องนี้ว่าแบบมันมีความเงียบของเรื่องนี้จนมันแตกเป็นประเด็นในออนไลน์แล้วก็จนกระทั่งมีความเคลื่อนไหวมาจากทางการมาออกทีวีออกข่าวเงี้ยในที่สุดอ่ะจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาบอกว่าตัวของตำรวจกรมตำรวจฮานอยเองเนี่ยไม่ได้ออกแถลงการหรือว่าเปิดเผยถึงขั้นตอนกระบวนการต่างๆเกี่ยวกับการสอบสวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดแล้วก็ไม่ได้มีการจับใครเป็นตัวเป็นตนน่ะซึ่งตัวของนักข่าวที่เขาเขียนบทความเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นการละเมิดกฎที่ปกติแล้วอ่ะตำรวจต้องดำเนินคดีตามกระบวนการ
0: กระบวนการกฎหมาย
1: แล้วมันผิดประมวลกฎหมายอาญามันขัดต่อกฎหมายของเขา
0: ครับ
1: ซึ่งกำหนดเอาไว้ว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่สอบสวนเนี่ยจะต้องดำเนินการสอบสวนแล้วก็แถลงผลภายใน20วันหลังจากได้รับรายงานหรือว่าได้รับคำสั่งหรือเป็นเหมือนกับคำแนะนำจากอัยการให้สั่งฟ้องอะไรประมาณเนี้ยจะต้องมีการเปิดเผยข้อออกมาล่ะว
0: ่
1: าอันหนึ่งจะเปิดเป็นคดีอาญาสอบสวนเป็นอาญาไหมสองอ่ะไม่สอบสวนไม่ถือเป็นคดีอาญาหรือว่าสามจะขอสั่งเป็นระงับการจัดการในเรื่องประเด็นนี้ไว้ซะก่อนต่อให้มันจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแค่ไหนเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆหน่วยงานที่ต้องทำหน้าที่สอบสวนเนี่ยก็จะมีโอกาสขอขยายเส้นตาย20วันเนี่ยแค่2ครั้งเท่านั้นเท่ากับรวมๆแล้วอ่ะเขาจะมีเวลาสมมติต่อให้ขอขยายระยะเวลาก็จะมีเวลาอยู่แค่4เดือน
0: ครับ
1: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่รู้แล้วล่ะว่าเงื่อนไขจะเป็นยังไงในเรื่องของการสอบสวนเพียงแต่ว่าไอ้เรื่องเนี้ยคือเขาชนตั้งแต่30พฤษภาคม2025มันยังไงมันก็เกินอยู่แล้ว
0: ปีกว่าแล้วมันเงียบมากเพิ่งมามีความเคลื่อนอย่างที่บอกอย่างที่เห็นมีความเคลื่อนไหวบนโทรทัศน์เวียดนามเนี่ยต้นเดือนนี้เอง
1: ใช่ตำรวจฮานอยเงียบไปเลยคือถ้าไม่รู้ว่าถ้าไม่มีคนไปโพสต์ไปแฮชแท็กเยอะๆ
0: ใช
1: ่มันจะเป็นเรื่องขึ้นมาหรือเปล่า
0: แล้วเขาเห็นคดีอื่นไงเขาเห็นคดีอื่นที่มันเดินหน้าแล้วก็ไม่คดีนี้มันไม่เดินหน้าเหมือนคดีอื่นล่ะ
1: มันก็มีคำถามเหมือนกันเพราะว่าตัวของเกืองเนี่ยที่เป็นอดีตส.ส.เนี่ยก็มีไหมมีคนถามว่ามีเหมือนเอกสิทธิ์คุ้มกัน
0: แต่เขาเป็นอดีตนะ
1: ก็ไม่มีคำตอบคือไม่มี
0: ใช
1: ่ตามกฎหมายก็คือสิทธิ์นี้ก็จะเป็นตอนที่เป็นส.ส.เนาะ
0: ครับ
1: เป็นอดีตไปแล้วก็พ้นนะคะก็สามารถขอจับกุมหรืออะไรอย่างนี้ได้ก็เลยจุดประเด็นคำถามอีกแหละว่าแหมระบบความดิฉันไม่ได้ถามนะสื่อเวียดนามถามเองสื่อเวียดนามเขาถามว่าแล้วความน่าเชื่อถือของระบบยุติธรรมเนี่ยแล้วก็ไหนจะเรื่องของสภานิติบัญญัติแห่งชาติอีกเนี่ยมันได้ไหมคือมันก็มีกระแสมาพักใหญ่แล้วล่ะตั้งแต่นู่นปี2020แล้วม
0: ี
1: คนก็ตั้งคำถามว่าเหมือนทิศทางของความเชื่อมั่นมันต่ำลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็กลายเป็นปัญหาที่ลุกลามใหญ่กว่าที่คิด
0: ใช่เป็นคนเวียดนามเขาแอคทีฟในออนไลน์ละด้านหลังอย่างที่เราเห็นใครเล่นเกมใครอะไรก็จะรู้ว่าคนเวียดนามเขาค่อนข้างแอคทีฟไปแล้วยิ่งเจอเรื่องนี้เนี่ยกลายไปว่ามันลุกลามบานปลายใหญ่กว่าที่คิด จนทางการเนี่ยต้องมีแอคชั่น

0: แอคชั่นที่สื่อที่ประชาชนพอใจหรือเปล่าอันเนี้ยอีกเรื่องนึงเพราะว่ามันก็มีทั้งพูดถึงคดีแล้วก็มีทั้งปาล์มออกมาปาล์มแบบใจเย็นๆทุกคน
1: หมายถึงเป็นห่วงเหรอ
0: เป็นห่วง
1: ระวังเพื่อนชาวเน็ตเหรอ
0: กรุณาระมัดระวังการกระทำอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปหลงเชื่อตามกระแสอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ใหญ่โตกว่าที่คิดผมว่าน่าจะใหญ่โตกว่าที่รัฐบาลเวียดนามประเมินไว้ด้วยซ้ำ
1: นั่นน่ะสิ
0: แล้วสิ่งที่น่าสนใจคือนี่ทำไมเซาท์อีสเอเชียทำไมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเคสอย่างนี้เยอะจัง
1: มันหรือว่ามันเป็นที่อื่นมากกว่านี้แล้วเราไม่เห็นข่าว
0: อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเราอยู่ใกล้กันเราก็เลยรู
1: ้
0: ว่าเพื่อนบ้านเราเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่อันนี้ดังถึง BBC เลยนะ
1: ก็เห็นหลายสื่อก็เล่นนะแต่อาจจะไม่ได้เยอะมากคุณผู้ฟังอาจจะเป็นแบบ Channel News Asia ก็ดูเรื่องแถบนี้เนาะ
0: ใช่ครับ
1: แต่พอมันเป็นความที่มันเป็นกระแสแบบ Gen Z จุดประเด็นใหม่โลกออนไลน์ก็ไม่แปลกที่สื่อนอกจะจับไปเล่น
0: ใช่ว่าปีแล้วก็นั่นแหละอย่างที่บอกครับมีพลัง
1: แต่เหมือนกับผลตรวจผลอะไรว่าคุณอดีตส.ส.คนนี้ก็ไม่ได้แบบไม่ได้มีแอลกอฮอล์ในเลือดแต่คือเราไม่ได้บอกนะว่าอะไรจริงไม่จริง
0: ครับ
1: ตามข้อมูลที่ VTV สื่อทางการเวียดนามรายงานมาก็จะเป็นประมาณนี
0: ้
1: แต่ดูเหมือนว่าตัวสื่อทางการเขาจะขยี้เรื่องของแบบปฏิกิริยาประชาชนเนาะที่ว่าโพสต์กันเยอะๆเนี่ยเขาใช้คำว่ามันเป็นเหมือนกับเหมือนกระแสลบเหมือนเขาเตือนๆอ่ะเหมือนเขาปรามแบบคุณบอกอ่ะปรามว่าแบบใครจะตามอะไรกระแสอะไรรถทัวร์จะเทไปทางไหนก็ดูดีๆก่อนนะอะไรอย่างนี
0: ้เป็นกระแสที่น่าสนใจน่าติดตามมาต่อครับว่าจะเป็นอย่างไรก็เป็นสิ่งที่สะเทือนเขาเรียกว่าที่จริงสะเทือนความเป็นรัฐได้เหมือนกัน
1: ใช่ๆทิ้งท้ายเนี่ยเรื่องนี้มันมีคอมเมนต์ของท่านหนึ่งบนโลกออนไลน์เขาบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้เขาบอกว่าคุณเกืองมีคนบอกว่าเมาแล้วขับ
0: ครับ
1: ทางการบอกว่าไม่เมาแต่ก็จะมีชาวเน็ตบอกว่าถ้างี้ต่อไปแสดงว่าถ้าเกิดว่าฉันมีใบขับขี่แล้วก็ฉันไม่ได้ดื่มฉันไม่ได้เมาดังนั้นฉันก็ขี่รถคันใหญ่ๆขับแบบเร็วๆไม่ระมัดระวังแล้วก็เปลี่ยนเลนไงก็ได้แล้วก็ฝ่าไฟแดงแล้วก็ชนคนเสียชีวิตเงี้ยก็สุดท้ายก็จ่ายเงินได้ก็จบคดีได้แค่นั้นใช่ไหมหรือ
0: โอ้แรงนะ
1: แรงเนาะ
0: แรงนะ
1: ไม่รู้ยังอยู่ดีไหมโพสต์นี้นะ
0: ครับ
1: ก็นั่นแหละCNA Channel News Asia เขารวบรวมมาฟังกันเอามาฝากกันคุณผู้ฟัง
0: ครับ
1: เรื่องราวใกล้บ้านเราวันนี้สำหรับหน้าต่างโลกนะคะชวนติดตามกันต่อ www.thaipbspodcast.com application podcast และสถานีวิทยุที่รับถ่ายทอดสัญญาณนะคะเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: Thai PBS Podcast View the world via the voice
3: จุฬา Radio Plus ร่วมกับ Thai PBS Podcastเปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
4: นี่คือการรวมพลังครั้งใหม่ของสื่อวิทยุในมหาวิทยาลัยไทยมิติใหม่ของการสื่อสารที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จาก10มหาวิทยาลัยชั้นนำจากรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันสู่รายการไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันผลิตสื่อที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ครอบคลุมทุกมิติก่อติดสถานการณ์สังคมเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:00 นถึง 13:00 นไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาเชื่อมองค์ความรู้สู่สังคมอย่างยั่งยืนเปิดมุมมองความคิดกับงานวิจัยรอบทิศนวัตกรรมรอบด้านติดตามทุกสถานการณ์ในรายการรอบตัวเราทุกวันอาทิตย์เวลา 10:30 นดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ศรีบุรีและศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิชทางจุฬาเรดิโอพัส FM 101.5 MHz นี่คือการรวมพลังครั้งใหม่ ของสื่อวิทยุในมหาวิทยาลัยไทยมิติใหม่ของการสื่อสารที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จาก10มหาวิทยาลัยชั้นนำจากรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันสู่รายการไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันผลิตสื่อที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ครอบคลุมทุกมิติก่อติดสถานการณ์สังคมเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:00 น.ถึง 13:00 น.ไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาเชื่อมองค์ความรู้สู่สังคมอย่างยั่งยืน
5: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
6: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
5: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
6: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
5: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
6: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
5: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
6: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
5: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
6: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
5: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
7: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
4: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
6: โหลดกันเยอะๆนะคะ
8: See you delight

การบำเพ็ญประโยชน์ที่แท้จริงคือการทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของหน้าที่ทำเพื่อมุ่งผลของงานทำด้วยจิตใจหวังดีต่อมนุษย์โลกทำโดยไม่คิดว่าผลประโยชน์นั้นจะมาสู่ตัวเราทำเพื่อประโยชน์ของหน้าที่และเพื่อผู้อื่นพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีเปิดงานบำเพ็ญประโยชน์ณศาลาไข่เช็คชนวันที่1มีนาคม2511เสด็จสู่สวรรคาลัยพ้องพระสงนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 เมกะเฮิรตซ์ต้อนรับเดือนกันยายนนะคะวันนี้วันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะด้วยเพลงเปิดรายการของคริสบอตตินะคะ My Romance ค่ะเพลงนี้คริสบอตติปล่อยออกมาเมื่อปี2004นะคะเป็นเพลงดังในอดีตที่เป็นผลงานการประพันธ์ของริชาร์ดโรเจอร์สแล้วก็โลเรนซ์ฮาร์ทค่ะเรียบเรียงโดยเจอร์มี่ล็อบบ็อกแล้วก็มีบ๊อบบี้คลัมมี่มาเป็นโปรดิวเซอร์นะคะ See You Delight ทางจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 เมกะเฮิรตซ์พบท่านผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์ค่ะตั้งแต่11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณนะคะท่านผู้ฟังมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อรายการนี้นึกถึงเพลงไหนที่เป็นเพลงดังในอดีตนะคะย้อนยุคไปใกล้ไกลแค่ไหนก็ตามทีขอความกรุณานะคะแนะนำมาอย่างไลน์แอดสถานีแอดจุฬาเรดิโอแอดจุฬาเรดิโอเพื่อจะได้นำเพลงเหล่านั้นมานำเสนอเป็นความสุขถึงท่านผู้ฟังทุกท่านฟังไปพร้อมกันด้วยนะคะแนะนำมาอย่างไลน์สถานีแอดจุฬาเรดิโอค่ะฟังเพลงกันต่อนะคะเพลงนี้เป็นเพลงดังของโรนัลด์ริชี่ค่ะเฮลโลที่ปล่อยออกมาในปี1983นะคะงานประพันธ์ของศิลปินผู้นี้เองโดยมีเจมส์แอนโทนีคาไมเคิลมาร่วมเรียบเรียงแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์นะคะฟัง Hello โดย Adele นะคะซึ่งก็เป็นเพลงดังที่เธอปล่อยออกมาในปี2015งานประพันธ์ของ Adele Atkins เองโดยมีผู้ร่วมประพันธ์อีกท่านนึงก็คือเกรกเคิร์สตินนะคะรวมถึงอีกเพลงหนึ่งซึ่งปล่อยออกมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้แล้วก็เป็นเพลงที่มีเสน่ห์มากๆสำหรับศิลปินสาวที่เป็นประชาชนคนไทยแล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกนะคะและแต่ละเพลงของเธอนั้นมักจะนำอัตลักษณ์สำคัญของประเทศไทยเราไปนำเสนอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงของวัฒนธรรมเพลงนี้เป็นวัฒนธรรมการทักทายที่เธอเพิ่งปล่อยออกมานะคะสวัสดีค่ะจากลิซ่าค่ะ

สวัสดีค่ะมีเสน่ห์มากๆนะคะมีเนื้อร้องที่เป็นภาษาไทยอยู่ด้วยแล้วก็ในมิวสิกวิดีโอก็สะท้อนถึงความเป็นไทยในช่วงทีเซอร์ที่ปล่อยออกมาจนกระทั่งถึงมิวสิกวิดีโอที่เป็นทางการของเพลงนี้ด้วยนะคะก็เป็นความภาคภูมิใจสำหรับคนไทยเรานะคะกับน้องที่ได้ไปมีชื่อเสียงมีผลงานและแต่ละผลงานนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือการนำเสนออัตลักษณ์ภาพลักษณ์ของประเทศไทยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของคำทักทายที่เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกนะคะว่าสวัสดีค่ะนั้นเป็นคำทักทายของบ้านเรานะคะของประเทศไทยเราซึ่งเวลาที่เราไปใช้คำทักทายนี้เนี่ยคนก็จะบอกได้เลยว่าเรามาจากประเทศไทยนะคะ See you delight ทางจุฬาเรดิโอ plus 101.5 MHz วันนี้คุณสุนทรโอชาเทคนิครายการคุณวิรัตแววอารามคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์ควบคุมการออกอากาศดิฉันอินทนินท์ดำเนินรายการค่ะมีเพลงดังของอลิเซียคีสเพลงนี้นะคะ Good job ค่ะซึ่งก็เป็นผลงานการประพันธ์ของนักประพันธ์ก็คือคาโรลีนคอแล้วก็ยังมีจิมคอรวมไปถึงชารอนคอด้วยนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จอย่างมากๆเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าปล่อยออกมาเมื่อปี2020นะคะและที่เรียนว่าเป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จมากเพราะว่าเป็นช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะและเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่อุทิศให้กับบุคลากรด่านหน้าที่ต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19 นะคะเพลงนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากบรรดานักวิจารณ์หลายคนก็ชื่นชมเนื้อหาของเพลงแล้วก็เสียงร้องของอลิเซียคีสนะคะซึ่งเธอก็เปิดตัวเพลงนี้ครั้งแรกในระหว่างการแสดงซึ่งก็ใช้เป็นภาคประกอบของเพลงด้วยนะคะใช้เป็นภาคประกอบของเพลงด้วยค่ะการแสดงกับ CNN นะคะ Good job ค่ะโดยอลิเซีย

East นะคะส่งต่อกันด้วย You're Still The One ค่ะเพลงดังของชนิยทเวนนะคะซึ่งก็มี Teddy Swims นำมาร้องก็เพราะน่าฟังปล่อยออกมาเมื่อปี2020นะคะเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ร่วมกัน

Would you dance

See You Delight ทางจุฬาเรดิโอ Plus 101.5 MHz นะคะพบท่านผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่ 11 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาโดยประมาณค่ะช่วงระหว่างนี้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกรอบหนึ่งนะคะการแพร่ระบาดของโควิดอีกรอบหนึ่งแล้วก็การป้องกันดูแลรักษาสุขภาพที่สำคัญที่สุดก็คือการสวมหน้ากากอนามัยนะคะและก็หลีกเลี่ยงจากการไปในสถานที่ที่บางทีอย่างเช่นโรงอาหารหรือร้านอาหารที่เป็นบริเวณปิดแล้วก็มักจะมีผู้คนเยอะๆนะคะอาจจะใช้วิธีการว่าเลือกไปในช่วงที่คนน้อยหน่อยนึงแล้วก็หรือซื้อหามารับประทานเองในที่ที่ไม่ได้มีผู้คนมากมายนักก็น่าจะเป็นช่องทางหนึ่งแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือการสวมหน้ากากอนามัยนะคะก็เป็นด่านสำคัญที่ช่วยเราได้ค่ะฟังเพลงนะคะเพลงนี้เป็นเพลงดังของ Enrique Iglesias ค่ะเพลง Hero นะคะซึ่งปล่อยออกมาเมื่อปี2001ค่ะงานประพันธ์ของ Mark Taylor ส่งต่อด้วย Renegade อีกสักเพลงนึงนะคะ To Love a Womanซึ่งเขาร้องคู่กับ Enrique Iglesias ค่ะต่อด้วย Mariah Carey กับ Hero ของเธอนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม See You Delight พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ณนงค์โพแก้ววรางกู
1: รโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันคืออะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่าโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันคืออะไรโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันหรือ acute pancreatitis เป็นภาวะที่ตับอ่อนมีอาการอักเสบที่เกิดขึ้นแบบรุนแรงเฉียบพลันโดยผู้ป่วยบางรายอาจจะมีอาการรุนแรงน้อยไปถึงอาการรุนแรงมากที่อาจจะพบภาวะแทรกซ้อนกับอวัยวะส่วนอื่นตามมาได้โดยสาเหตุหลักของโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันได้แก่ 1. การดื่มแอลกอฮอล์2. การมีนิ่วในถุงน้ำดี 3. สาเหตุอื่นๆเช่นระดับแคลเซียมในเลือดสูงระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงหรือเป็นผลจากยาบางชนิดค่ะด้านอาการของผู้ป่วยที่เป็นโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันผู้ป่วยจะมีอาการปวดท้องแบบรุนแรงบริเวณกลางหน้าท้องที่เป็นแบบเฉียบพลันโดยที่อาการปวดอาจจะมีอาการร้าวไว้ที่บริเวณกลางหลังอาการปวดมักจะรุนแรงนานตั้งแต่10นาทีไปถึงเป็นชั่วโมงได้ค่ะนอกจากนี้ค่ะผู้ป่วยอาจจะมีอาการอื่นๆร่วมได้อีกเช่นอาการไข้รุนไส้อาเจียนเป็นต้นค่ะด้านอาการความรุนแรงของโรคตับอ่อนอักเสบสามารถแบ่งได้ตามระดับความรุนแรงของโรคได้ดังนี้ค่ะ 1. โรคตับอ่อนอักเสบชนิดเล็กน้อย 2. โรคตับอ่อนอักเสบชนิดรุนแรงปานกลาง 3.โรคตับอ่อนอักเสบชนิดรุนแรงมากค่ะซึ่งชนิดรุนแรงมากผู้ป่วยมักพบมีภาวะแทรกซ้อนทั้งเฉพาะที่และเป็นแบบหลายระบบร่วมกับมีภาวะการทำงานของอวัยวะที่มีการล้มเหลวที่มีอาการนานมากกว่า48ชั่วโมงค่ะด้านการวินิจฉัยโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันแพทย์จะทำการซักประวัติตรวจร่างกายร่วมกับมีการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเช่นการเจาะตรวจเลือดเพื่อหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดการตรวจการทำงานของตับการตรวจวัดระดับแคลเซียมและระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ร่วมกับการเจาะเลือดเพื่อหาระดับเอนไซม์อะไมเลสและเอนไซม์ไลเปสค่ะโดยในผู้ป่วยที่เป็นโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันจะพบค่าเอนไซม์อะไมเลสที่มีค่าสูงขึ้นภายใน 6-12 ชั่วโมงและมีค่าเอนไซม์ไลเปสในเลือดจะขึ้นสูงตั้งแต่ภายในวันแรกของการอักเสบค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีการตรวจทางรังสีเพิ่มเติมที่จะช่วยในการวินิจฉัยโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันเช่นการอัลตราซาวด์ช่องท้องการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ CT สแกนเป็นต้นค่ะด้านการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีอาการจะมีอาการแบบอาการรุนแรงน้อยซึ่งสามารถหายได้ภายหลังการรักษาประมาณ 1-2 สัปดาห์และมีบางราย

0: ที่เป็นในระดับรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงมากซึ่งแพทย์ก็จะมีแนวทางในการรักษาตามอาการของผู้ป่วยโดยแนวทางการรักษาจะมีหลายวิธีค่ะเช่น 1. การให้ยาแก้ปวดแบบที่ไม่ใช่มอร์ฟีน 2. การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ 3. การลดการทำงานของตับอ่อนด้วยการงดน้ำงดอาหารมีการดูดน้ำย่อยในกระเพาะอาหารออกร่วมกับการให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำ 4. การป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดร่วม 5. หากโรคตับอักเสบเฉียบพลันที่เกิดขึ้นมีสาเหตุจากการนิ่วในถุงน้ำดีแพทย์ก็จะให้การรักษาด้วยการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีค่ะและ 6. การผ่าตัดตับอ่อนจะทำในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการหนักร่วมกับมีภาวะแทรกซ้อนเฉพาะที่เช่นมีเนื้อตายหรือมีการติดเชื้อร่วมที่รักษาด้วยยาแล้วอาการไม่ดีขึ้นค่ะนอกจากนี้ค่ะเรายังมีแนวทางในการที่จะป้องกันการเกิดโรคตับอักเสบได้ง่ายๆดังนี้ค่ะ 1. การหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ค่ะ 2. การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 3. การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 4. การตรวจสุขภาพเป็นประจำปีค่ะและ 5. หากพบว่ามีนิ่วในถุงน้ำดีก็ควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำการรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสมค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอ่อนอนงโพแก้ววรางกูร
2: FM 101.5 เปิดปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการ
3: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทย U News ด้วยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา
4: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาค่ะพบกันวันนี้วันอังคารที่1กันยายน2569วันนี้นะคะดิฉันพานิชาปนัยเวชจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ดำเนินรายการร่วมกับคุณชุตินันท์พันจรุงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะระหว่างนี้นะคะรอคุณชุตินันท์สักครู่หนึ่งค่ะค่ะเหมือนคุณชุตินันท์จะเข้ามาในระบบกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณชุตินันท์ค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะวันนี้นะคะคุณชุตินันท์พันจรุงค่ะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะก็มาร่วมจัดรายการกับเราเป็นครั้งแรกแล้วก็มาร่วมเป็นแม่ขายให้กับเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาด้วยนะคะ
5: ขอบคุณน้องพานิชามากนะคะที่ช่วยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทรนเนอร์ให้ก่อนนะคะเป็นพี่เลี้ยงให้ก่อนนะคะแล้วก็ขอสวัสดีแฟนๆรายการเครือข่ายสาธารณะเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษานะคะชุตินันท์พันจรุงจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103เมกะเฮิรตซ์นะคะวันนี้ก็ได้รับเกียรติให้เป็นร่วมเป็นผู้จัดนะคะหลักของรายการร่วมกับน้องพานิชาปนัยเวชค่ะ
4: ค่ะนะคะแล้ววันนี้ก็กับ3ช่วงรายการเช่นเดิมเลยนะคะช่วงแรกรอบดัวทั่วไทยค่ะเราก็จะได้รับฟังข่าวสารทั้ง4ภูมิภาคเลยนะคะคุณชุตินันท์ผู้ฟังไม่ว่าจะจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ส่วนในช่วงที่2ค่ะจะหรือกรอยไทยนะคะวันนี้เป็นหัวข้อเกี่ยวกับอุทยานน้ำตกทรายขาวค่ะและช่วงสุดท้ายสนทนาสถาบันเป็นประเด็นเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดหลักสูตรใหม่สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและการชะลอวัยสร้างนักวิทยาศาสตร์การอาหารรุ่นใหม่ค่ะคุณผู้ฟังคุณชุตินันท์คะ
5: ค่ะค่ะ

0: ในช่วงนี้นะคะเรารายงานในส่วนของสภาพอากาศกันนิดนึงไหมคะ
1: ได้เลยค่ะ
0: พานิชาคะเป็นยังไงบ้างคะอยู่ที่สงขลาของเราคะหาดใหญ่เรา
1: อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะตอนนี้ท้องฟ้าก็มีเมฆเป็นส่วนมากอากาศค่อนข้างร้อนอยู่ค่ะในช่วงนี้ภาคใต้ก็ยังคงเจอกับฝนน้อยนะคะกับภาคอื่นๆเนี่ยโดยข้อมูลพยากรณ์อากาศที่ดิฉันไปอ่านมาจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะสำหรับวันนี้เนี่ยพยากรณ์อากาศที่14ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยตกหนักนะคะที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาของวันนี้นะคะจนถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งค่ะช่วงนี้ภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางก็เจอฝนค่อนข้างหนักเลยนะคะที่ขอนแก่นเป็นยังไงกันบ้างคะคุณชุตินันท์คะ
0: สำหรับที่ขอนแก่นนะคะก็มีฝนฟ้าคะนองและก็ฝนตกหนักบางพื้นที่เช่นกันนะคะส่วนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเลยโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นตัวเมืองนี้นะคะก็เพิ่งมีแดดตอนเช้านี้เลยนะคะเมื่อวานนี้ก็ฝนตกทั้งวันแล้วก็ตกแบบโปรยๆนะคะก็อาจจะทำให้หลายท่านเนี่ยมีเขาเรียกว่าสุขภาพนะคะอาจจะเป็นหวัดบ้างหรือบางคนที่มีภูมิแพ้เดิมอยู่แล้วเนี่ยอากาศแบบอึมครึมเนี่ยก็จะเป็นภูมิแพ้ได้ง่ายก็ฝากให้ทุกท่านเนี่ยได้ดูแลสุขภาพกันนะคะรวมถึงเรื่องของการสัญจรเดินทางด้วยนะคะเพราะว่าทัศนวิสัยในการเดินทางถ้าอากาศอึมครึมแบบเนี้ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเช่นกันค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะก็ต้องวางแผนในการเดินทางเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันฝนนะคะช่วงนี้ภาคบนๆเนี่ยก็จะเจอฝนกันค่อนข้างหนักสำหรับภาคใต้เดี๋ยวมาลุ้นกันในช่วงของเดือนตุลาคมพฤศจิกายนกันนะคะว่าปริมาณฝนเนี่ยจะมากน้อยแค่ไหนยังไงก็ต้องระวังกันอย่างต่อเนื่องติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อยนะคะเราอาจจะเจอในเรื่องของฝนฟ้าอากาศที่ไม่ตรงตามพยากรณ์สักเท่าไหร่นะคะเพราะช่วงนี้เปลี่ยนแปลงกันแบบน่าตกใจเลยค่ะและในพื้นที่ของภาคใต้ตอนล่างช่วงนี้อาจจะเจอเรื่องของฝุ่นควันจากประเทศเพื่อนบ้านกันเล็กๆน้อยๆนะคะยังไงก็ติดตามข่าวสารในพื้นที่กันอย่างใกล้ชิดด้วยในการเดินทางหากว่าทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือว่าผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์นะคะในการขับขี่เนี่ยก็ควรที่จะสวมหน้ากากอนามัยเอาไว้ด้วยนะคะค่ะในช่วงแรกเราก็อัปเดตกันแล้วนะคะคุณชุตินันท์คุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปรับฟังข่าวสารอื่นๆกันต่อเลยนะคะในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยค่ะ
2: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
1: เข้าสู่รอบรั้วทั่วไทยนะคะคุณผู้ฟังคุณชุตินันท์คะข่าวแรกเราไปกันที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกันค่ะวันนี้รายงานข่าว2หัวข้อนะคะเรื่องแรกคณะศิลปกรรมศาสตร์มทรธัญบุรีร่วมสืบสานศิลป์ถิ่นปทุมธานีจากห้องเรียนสู่พื้นที่วัฒนธรรมสืบทอดคุณค่าไทยสู่ความยั่งยืนเรื่องที่2มทร. ธัญบุรีจุดประกายพลังเฟรชชี่จัด RMUTT เฟรชชี่ฟันไทม์พัฒนาทักษะสู่ผู้นำรุ่นใหม่ติดตามรับฟังทั้งสองหัวข้อได้จากคุณพานุมาตรหัตถบุญค่ะ
3: สวัสดีค่ะในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยข่าวสารจากสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี

0: วันนี้นำเสนอเรื่องราวของคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมสืบสานศิลป์ถิ่นปทุมธานีจากห้องเรียนสู่พื้นที่วัฒนธรรมสืบทอดคุณค่าไทยสู่ความยั่งยืนโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเข้าร่วมพิธีบวงสรวงสการะเสาหลักเมืองจังหวัดปทุมธานีประจำปี2569พร้อมนำพลังของศิลปะวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดผ่านการแสดงชุดระบำดาวดึงรำฉลองหลักเมืองปทุมธานีและการแสดงรำถวายศาลหลักเมืองปทุมธานีโดยมีนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีเมื่อวันที่23สิงหาคม2569ณศาลหลักเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีค่ะในโอกาสนี้รองศาสตราจารย์ดร.สมหมายผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิประภาอัศววิบูลย์ผู้ช่วยอธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษาและสาขาวิชาดนตรีไทยภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์เข้าร่วมพิธีโดยทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มโนจบุญทองเล็กคณะบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดเผยว่าการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนบทบาทของคณะในการอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยขณะเดียวกันยังถือเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำองค์ความรู้และทักษะด้านนาฏศิลป์และดนตรีไทยมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงเรียนรู้การทำงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ตลอดจนเข้าใจคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมผ่านประสบการณ์ตรงคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเดินหน้าสร้างการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงศิลปะการศึกษาชุมชนพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีทั้งทักษะวิชาชีพประสบการณ์และจิตสำนึกในการรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไทยต่อการด้วยข่าวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดงาน RMUTT Fleshy Fun Time พัฒนาทักษะสู่ผู้นำรุ่นใหม่รองศาสตราจารย์ดร.สมหมายผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นประธานเปิดโครงการ RMUTT Fleshy Fun Time ภายใต้คอนเซปต์ RMUTT Flesh 2026 Retire to Revive ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษาเพื่อสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้และความสนุกสนานสำหรับนักศึกษาใหม่เมื่อวันที่23สิงหาคม2569ณหอประชุมราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะภายในงานนี้มีการประกวดทูตกิจกรรมนักศึกษาประจำปีการศึกษา2569โดยผลการประกวดปรากฏว่านางสาวขวัญธิดากลิ่นมาลีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์คว้าตำแหน่ง RMUTT Fleshy Girl 2026และนายธนพัฒน์ใจสมุทรจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรคว้าตำแหน่ง RMUTT Fleshy Boy 2026โดยมีรองศาสตราจารย์อานนท์นิยมผลผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นผู้มอบถ้วยรางวัลและช่อดอกไม้แสดงความยินดีค่ะสำหรับโครงการนี้ RMUTT Fleshy Fun Time นับเป็นพื้นที่สำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนอกห้องเรียนเปิดโอกาสให้นักศึกษาใหม่ได้แสดงศักยภาพพัฒนาทักษะการสื่อสารการทำงานเป็นทีมและก็ภาวะผู้นำพร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญของมหาวิทยาลัยและสังคมต่อไปค่ะและนี่คือข่าวสารในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดิฉันพนุมาศหัตถบูรณ์รายงานค่ะ
1: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณพนุมาศหัตถบูรณ์จากสถานีวิทยุมทร.ธัญบุรีด้วยค่ะ
2: ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นข่าวจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะจากคุณธนากรวัสยานนท์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็นำเสนออยู่2ประเด็นด้วยกันนะคะก็คือเรื่องของจุฬาจัดเทศกาลภาพยนตร์เม็กซิโกร่วมสมัย 3-4 กันยายนนี้และอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของจุฬาพัฒนา iCan Plan Safety Application วางแผนความปลอดภัยจากความรุนแรงในครอบครัวเราไปติดตามรับฟังกันค่ะ
3: มาติดตามประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้กันนะครับในวันที่3ถึง4กันยายนที่จะถึงนี้คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะได้จับมือกับคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถานเอกอัครราชทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทยบัด

0: ตูนูคัลเชอรัลเซ็นเตอร์และมหาวิทยาลัยอิสระแห่งชาติเม็กซิโกจัดงานเทศกาลภาพยนตร์เม็กซิโกร่วมสมัยณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่หอประชุมด็อกเตอร์เทียมโชควัฒนาคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในครั้งนี้ก็จะมีการนำเสนอผลงานภาพยนตร์เม็กซิโกร่วมสมัยพร้อมเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและวิชาการระหว่างเม็กซิโกและไทยโดยในวันที่3กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง17นาฬิกามีการฉายรอบปฐมทัศน์นานาชาติของภาพยนตร์เรื่องลาโบล่าผลงานการกำกับของอัลฟอนโซโคโรเนลพร้อมกิจกรรม Q&A กับผู้กำกับและนักวิจารณ์ภาพยนตร์ไทยส่วนในวันที่4กันยายนเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาพบกับการฉายภาพยนตร์รอบพิเศษสำหรับนิสิตด้านภาพยนตร์และการบรรยายพิเศษโดยวาเลนติน่าเลดักและเปิดโอกาสให้นิสิตได้สนทนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยตรงก่อนต่อด้วยช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง17นาฬิกากับการฉายภาพยนตร์เซอร์บัสกากำกับการแสดงโดยเคนยามาควิสและลูน่าเนกรากำกับการแสดงโดยโทนาดูกาเซียซึ่งเทศกาลในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมความเข้าใจต่อภาพยนตร์สังคมและวัฒนธรรมเม็กซิโกร่วมสมัยผ่านการชมภาพยนตร์และการสนทนาข้ามวัฒนธรรมตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับประเทศเม็กซิโกถ้าหากคุณผู้ฟังสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิรัชกิจคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหมายเลขโทรศัพท์022182229หรือ022182214หรือที่อีเมล comarts.interfars@gmail.com ครับต่อกันที่เรื่องราวของการพัฒนาแอปพลิเคชัน I Can Plan Safety ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันวางแผนความปลอดภัยจากความรุนแรงในครอบครัวซึ่งพัฒนาโดยนักวิจัยจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นการพัฒนาจาก I Can Plan แอปพลิเคชันสำหรับประเมินความสัมพันธ์และความรุนแรงในชีวิตคู่ด้วยตนเองพร้อมช่องทางสืบค้นแหล่งช่วยเหลือเบื้องต้นทั่วประเทศต่อยอดเป็น I Can Plan Safety ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสังเกตสัญญาณเตือนประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงวางแผนความปลอดภัยและพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของตนเองฟังก์ชันในแอปพลิเคชันนี้ก็จะมีการประเมินความรุนแรงทางจิตใจและอารมณ์ความรุนแรงทางกายการบังคับทางเพศในความสัมพันธ์การควบคุมทางเศรษฐกิจและการจำกัดทางการเงินการเฝ้าติดตามและควบคุมผ่านเทคโนโลยีและก็ยังมีฟังก์ชันอื่นๆที่คุณผู้ฟังสามารถไปติดตามกันได้ครับรองศาสตราจารย์ดร.มนทการเชื่อมจิตจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้เปิดเผยถึงการพัฒนาแอปพลิเคชัน I Can Plan Safety นะครับว่าในแต่ละสถานการณ์นั้นผู้ใช้จะได้รับข้อมูลเพื่อช่วยสังเกตสัญญาณเตือนประเมินปัจจัยที่อาจทำให้สถานการณ์รุนแรงขึ้นเรียนรู้แนวทางรับมือเบื้องต้นและสร้างแผนความปลอดภัยเฉพาะตนก่อนเชื่อมต่อไปยังช่องทางและบริการช่วยเหลือที่เหมาะสมเมื่อผู้ใช้ต้องการแนวคิดสำคัญของการพัฒนาแอปพลิเคชันนี้คือมุ่งให้ผู้ใช้มีข้อมูลและทางเลือกสำหรับการตัดสินใจด้วยตนเองตอนนี้คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน I Can Plan ได้จาก App Store และ Play Store สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022188184หรือที่อีเมล montakan.ch@jula.ac.th ครับและทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรัวทั่วไทยในวันนี้นะครับธนกรวัสยานนท์รายงาน
1: ขอบคุณคุณธนกรวัสยานนท์นะคะจากสถานีวิทยุจุฬาค่ะ
2: ค่ะนะคะแล้วระหว่างนี้ค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะนอกจากจะติดตามแล้วฟังทางคลื่นวิทยุได้แล้วก็ช่องทางออนไลน์ของเรานะคะที่ YouTube Channel Thai U News เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาค่ะและสำหรับท่านใดที่ติดตาม Facebook Fanpage ของ Thai U News อยู่นะคะดิฉันก็ได้นำช่องทางการติดตามรับชมรับฟังการไลฟ์ของรายการในวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะนะคะและจากจุฬาค่ะไปต่อกันที่พื้นที่ภาคเหนือกันนะคะคุณชุตินันท์คุณผู้ฟังที่สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะวันนี้รายงานเกี่ยวกับหน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่สภาองค์กรของผู้บริโภค

0: เผยยอดร้องเรียนปี2569พุ่งกว่า600เรื่องติดตามรับฟังรายงานได้จากคุณปริษากาญจนกุลค่ะ
1: หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่สภาองค์กรของผู้บริโภคเผยยอดร้องเรียนปี69พุ่งกว่า600เรื่องชูออนไลน์หอพักโกงค่าน้ำค่าไฟเป็นแชมป์ร้องเรียนสูงสุดนางลำดวนมหาวันหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่สภาองค์กรของผู้บริโภคกล่าวถึงบทบาทหน้าที่และการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ภายหลังจากการยกระดับสถานะจากเดิมที่เป็นศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคภาคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นมาเป็นหน่วยงานประจำจังหวัดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการช่วยเหลือและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดและเป็นระบบมากยิ่งขึ้นสำหรับการดำเนินงานคุ้มครองสิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตลอดปีงบประมาณ2569ที่เริ่มนับตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงกรกฎาคม2569ทางหน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคสะสมรวมแล้วกว่า630เรื่องซึ่งจากการจัดอันดับสถิติพบว่าปัญหาด้านสินค้าและบริการมีผู้ร้องเรียนเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการที่ผู้บริโภคถูกหลอกลวงจากการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ขณะเดียวกันปัญหาที่มีการร้องเรียนเข้ามาเป็นอันดับรองลงมาคือปัญหาด้านอสังหาริมทรัพย์ซึ่งครอบคลุมกรณีผู้รับเหมาที่งานก่อสร้างบ้านรวมไปถึงการเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการหอพักที่เรียกเก็บค่าบริการน้ำและไฟฟ้าในอัตราที่แพงเกินกว่าเกณฑ์ควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งกรณีหลังนี้ส่งผลกระทบต่อกลุ่มเยาวชนนักศึกษาในพื้นที่อย่างรุนแรงและมีการยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามาแล้วมากกว่า140รายอย่างไรก็ตามทางหน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้นิ่งนอนใจและได้เร่งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันมีคดีความที่อยู่ระหว่างการช่วยเหลือฟ้องร้องคดีให้กับผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน9คดีซึ่งครอบคลุมกลุ่มผู้เสียหายรวมจำนวนกว่า20รายทั้งนี้จากการปรับปรุงแนวทางการทำงานของสภาองค์กรของผู้บริโภคในช่วง2ปีที่ผ่านมาส่งผลให้หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้รับอนุมัติอำนาจให้สามารถพิจารณาและดำเนินกระบวนการฟ้องร้องคดีเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคได้โดยตรงในระดับจังหวัดต่างจากในอดีตที่จำเป็นต้องส่งเรื่องกลับไปยังสภาส่วนกลางเพื่อดำเนินการเท่านั้นซึ่งถือเป็นการเพิ่มความรวดเร็วและลดขั้นตอนในการดำเนินคดีได้อย่างมีนัยยะสำคัญ
2: เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเราได้มีการสรุปบทเรียนผลการทำงานของหน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมานะคะของปีงบประมาณ2569เราเริ่มตั้งแต่ตุลา2568นะคะแล้วก็มาถึงเดือนกรกฎาคมนะคะ2569ที่ผ่านมาเนี่ยเรารับเรื่องน้องเรียนไปที่630เรื่องด้วยกันนะคะแล้วก็สถิติของการรับเรื่องน้องเรียนนะคะด้านสินค้าและบริการมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะจะมีผู้ร้องนะคะแจ้งเรื่องน้องเรียนมาก็คือเขาซื้อสินค้าเนี่ยไม่เป็นไปตามที่โฆษณานะคะก็อาจจะซื้อจากทั้งโดยส่วนเนี่ยก็จะเป็นการซื้อสินค้าทางออนไลน์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาของผู้บริโภคที่ผ่านมาก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของการถูกหลอกทางออนไลน์จากการซื้อสินค้าค่ะ
1: ทางนี้หากประชาชนชาวเชียงใหม่ได้รับความเดือดร้อนหรือถูกละเมิดสิทธิ์ในฐานะผู้บริโภคสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาและแจ้งเรื่องร้องเรียนได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ผ่านระบบสายด่วนสภาผู้บริโภค1502หรือติดต่อผ่านเว็บไซต์สภาองค์กรของผู้บริโภคตลอดจนการส่งข้อความอินบ็อกซ์ผ่านเพจ Facebook หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่สภาองค์กรของผู้บริโภคและทางโทรศัพท์มือถือหมายเลข0896331638ได้ทุกวันโดยไม่มีวันหยุดราชการปริษาการชนะกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน
0: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณปริษาการชนะกุลจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยค่ะ
3: ค่ะเราไปต่อกันที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามกันนะคะในส่วนของรายงานข่าวในช่วงรอบรั้วทั่วไทยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะก็มีประเด็นของมมส.ผนึก TNDR เปิดเวทีวิชาการครั้งที่4ขับเคลื่อนเมืองยืดหยุ่นรับมือภัยพิบัติอย่างยั่งยืนติดตามรายงานจากคุณแสนศักดิ์ขันทองจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหา

0: สารคามค่ะ
1: ค่ะ
2: กลับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทยหรือ TNDR จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติครั้งที่4เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และขับเคลื่อนแนวทางรับมือความเสี่ยงจากภัยพิบัติสู่การสร้างเมืองและชุมชนที่มีความยืดหยุ่นอย่างยั่งยืนระหว่างวันที่27ถึง28สิงหาคม2569ณคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามและผ่านระบบออนไลน์การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อจากความเสี่ยงสู่เมืองยืดหยุ่นต่อภัยพิบัติบูรณาการเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่นและความร่วมมือสหวิทยาการโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.อดิศักดิ์สิงห์ศรีโวคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์นำนักวิจัยคณาจารย์นิสิตนักเรียนและผู้สนใจจากหลากหลายภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในสถานที่จัดงานและผ่านระบบออนไลน์รองศาสตราจารย์ดร.อดิศักดิ์กล่าวว่าการประชุมวิชาการในครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตซ้อนวิกฤตโดยเฉพาะผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงและส่งผลต่อชีวิตทรัพย์สินระบบเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตของประชาชนในหลายพื้นที่เวทีดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญในการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านงานวิจัยนโยบายและการนำไปปฏิบัติจริงเข้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรมโดยมุ่งผสานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงส่งเสริมความร่วมมือระหว่างศาสตร์หลากหลายแขนงเพื่อลดช่องว่างทางองค์ความรู้และสร้างแนวทางรับมือภัยพิบัติที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่เป้าหมายสำคัญคือการเปลี่ยนสถานะของเมืองและชุมชนจากผู้คนที่อยู่ภายใต้ความเสี่ยงไปสู่การเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปรับตัวรับมือและฟื้นคืนกลับจากผลกระทบของภัยพิบัติได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนรองศาสตราจารย์ดร.อดิศักดิ์กล่าวภายในงานมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการหลากหลายทั้งการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับโลกและระดับวิชาการระดับชาติการเสวนาวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยจากนักวิชาการและนักวิจัยในหลายสาขาโดยมีวิทยากรสำคัญคือมิสเตอร์แซนจาย่าบาเทียหัวหน้าสำนักงาน UNDRR 1A and เกียรตินายปิยรัตติยะไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดร.พิจิตรรัตกุลประธานเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทยและมิสเตอร์อัสลามเพอร์เวสต์ผู้อำนวยการศูนย์ใหญ่ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชียหรือ ADPC การนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนทางวิชาการแบ่งออกเป็น4เสาหลักประกอบด้วยวิทยาศาสตร์ความเสี่ยงและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมระบบทรัพยากรธรรมชาติและการปรับตัวธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมถึงการศึกษาสุขภาพและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนอกจากนี้ยังมีเวทีพิเศษสำหรับภาคเยาวชนการเสวนาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนิทรรศการ TNDR Marketplace เพื่อเปิดพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในระดับพื้นที่ด้านดร.พิจิตรรัตกุลอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะประธานเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทยกล่าวว่าภาวะโลกร้อนเป็นปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้ภัยพิบัติมีแนวโน้มเกิดขึ้นบ่อยครั้งมีความรุนแรงมากขึ้นและมีรูปแบบที่แตกต่างไปจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตสิ่งที่ไม่เคยเห็นอาจจะได้เห็นภัยพิบัติมีทั้งความถี่ความเข้มข้นและความแปลกใหม่เพิ่มขึ้นเมื่อเกิดถี่และรุนแรงความเสียหายก็ย่อมเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดร.พิจิตรกล่าวดร.พิจิตรกล่าวว่าทุกภาคส่วนจำเป็นต้องเริ่มเตรียมความพร้อมอย่างจริงจังทั้งภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและชุมชนเพราะเป้าหมายสำคัญของการจัดการภัยพิบัติไม่ใช่เพียงการรอให้เกิดเหตุแล้วเข้าไปแก้ไขแต่คือการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับความเสี่ยงได้โดยลดการสูญเสียชีวิตและความเสียหายต่อทรัพย์สินให้ได้มากที่สุดสถาบันการศึกษามีบทบาทสำคัญในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้รวมถึงการค้นคว้าวิจัยเพื่อหาแนวทางรับมือกับภัยพิบัติที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ก่อนถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านั้นไปสู่ชุมชนซึ่งถือเป็นด่านแรกในการเผชิญและรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนั้นท่านยังได้กล่าวถึงความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนมุมมองของสังคมไทยต่อภัยพิบัติโดยเฉพาะแนวคิดเดิมที่มองว่าประเทศไทยเป็นพื้นที่เผชิญภัยพิบัติไม่มากนักแต่สถานการณ์ในปัจจุบันทำให้ทุกภาคส่วนจำเป็นต้องตระหนักและเตรียม

ความพร้อมรับมืออย่างเป็นระบบทั้งการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยการวางแผนอพยพและการปรับรูปแบบการก่อสร้างเพื่อการพัฒนาเมืองให้สามารถลดผลกระทบจากภัยพิบัติได้ในเมื่อเราไม่สามารถควบคุมภัยพิบัติได้ทั้งหมดสิ่งที่ต้องทำคือการเตรียมตัวเตรียม

0: ฟื้นตัวของชุมชนเมื่อเกิดเหตุการณ์รุนแรงมหาวิทยาลัยมหาสารคามคาดหวังว่าผลลัพธ์จากการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะนำไปสู่การยกระดับการจัดการเรียนการสอนการต่อยอดและการเผยแพร่การวิจัยสู่ระดับสากลตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิชาการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนเพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่มีความพร้อมในการรับมือกับความเสี่ยงการประชุมเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติครั้งที่4จึงไม่เพียงเป็นเวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการแต่ยังเป็นพื้นที่สำคัญในการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากหลากหลายศาสตร์สู่การปฏิบัติจริงโดยมุ่งสร้างความร่วมมือเพื่อเปลี่ยนความท้าทายจากภัยพิบัติให้กลายเป็นโอกาสในการพัฒนาเมืองและชุมชนให้มีความยืดหยุ่นพร้อมปรับตัวและสามารถฟื้นคืนกลับได้อย่างยั่งยืนในอนาคตผมสันศักดิ์ขันทองรายงานครับ
1: ขอบคุณคุณแสนศักดิ์ขันทองจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะ
2: ค่ะมาปิดท้ายรอบดูทั่วไทยในพื้นที่ภาคใต้กันค่ะกับสถานีวิทยุมอหัดใหญ่นะคะวันนี้รายงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขยายเครือข่ายการศึกษาอาเซียนเชื่อมความร่วมมือมหาวิทยาลัยชั้นนำอินโดนีเซียติดตามรับฟังรายงานได้จากคุณกรองการสุขรักค่ะ
3: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขยายเครือข่ายการศึกษาอาเซียนเชื่อมความร่วมมือมหาวิทยาลัยชั้นนำในอินโดนีเซียมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เดินหน้าขยายความร่วมมือทางวิชาการในภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมโครงการคณะผู้แทนการค้าธุรกิจบริการการศึกษาเยือนอาเซียนอินโดนีเซียระหว่างวันที่18-20สิงหาคมที่ผ่านมาณกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและโอกาสทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยพร้อมสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศอินโดนีเซียและเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีศักยภาพเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์การเข้าร่วมโครงการครั้งนี้นำโดยรองศาสตราจารย์ดร.ทะเกิงวงศ์สิริโชติรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์พร้อมด้วยบุคลากรจากศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กรโครงการจัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงจาการ์ตาและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เพื่อส่งเสริมการศึกษาของไทยในตลาดอินโดนีเซียและสร้างโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของทั้งสองประเทศนายประพันธ์ดิษยทัศน์เอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาเป็นประธานเปิดโครงการพร้อมด้วยนางหทัยชนกศรีวราอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์กล่าวต้อนรับและเยี่ยมชมบูธของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในโอกาสนี้รองศาสตราจารย์ดร.ทะเกิงวงศ์สิริโชติได้นำเสนอผลการดำเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาได้กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่ชาวอินโดนีเซียมาอย่างต่อเนื่องอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญคือการเจรจาความร่วมมือกับผู้แทนสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศอินโดนีเซียจำนวน12สถาบันซึ่งเป็นสถาบันที่ยังไม่มีบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยหลายแห่งแสดงความสนใจพัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทางด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการวิจัยร่วมนับเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายเครือข่ายพันธมิตรใหม่และต่อยอดสู่ความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตนอกจากนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยังได้จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อในประเทศไทยร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทยรวม15แห่งโดยมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า200คนบูธของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับความสนใจจากนักเรียนนักศึกษาผู้ปกครองและประชาชนชาวอินโดนีเซียซึ่งได้เข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาทุนการศึกษาขั้นตอนการสมัครเรียนตลอดจนการใช้ชีวิตและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่กลุ่มเป้าหมายในประเทศอินโดนีเซียแต่ยังเป็นการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อขยายเครือข่ายพันธมิตรทางวิชาการในอาเซียนตลอดจนดึงดูดนักศึกษาต่างชาติที่มีศักยภาพเข้าสู่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อยู่ระหว่างเปิดรับสมัครทุนประจำปีการศึกษา2569เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติที่มีศักยภาพเข้าศึกษาต่อและรับทุนในระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการส่งเสริมความเป็นนานาชาติและสร้างเครือข่ายทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นในระดับอาเซียนและนานาชาติ กรองการสุขรักสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิ

0: ทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน
1: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณกรองการสุขรักจากสถานีวิทยุมอหาดใหญ่ค่ะครบถ้วนในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยแล้วนะคะคุณผู้ฟังคุณชุตินันท์คะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วไปต่อกันในช่วงที่2กับจารึกรอยไทยค่ะ
2: พ่อจ๋าพ่อจ๋าสอนการบ้านหนูหน่อย
3: พ่อยังไม่ว่างเลยหนูทำเองได้ไหม
2: แม่จ๋าเล่านิทานให้หนูฟังหน่อย
4: แม่ยุ่งอยู่จะลูกไว้วันหลังนะจ๊ะ
2: พ่อจ๋าแม่จ๋าพรุ่งนี้วันเด็กพาหนูไปเที่ยวหน่อยนะ
5: พ่อกับแม่ยุ่งมากไว้คราวหน้าแล้วกันนะลูก
2: ไม่มีใครสนใจหนูเลย
6: ให้เวลากับลูกของคุณเพื่อเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวไทยยูนิวส์
0: ยิ่งอันตรายระวังฮิสโตรกกระถามหา
7: ความร้อนที่มากเกินไปทำให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานผิดปกติเหงื่อออกมากมึนงงอ่อนเพลียคลื่นไส้อาเจียนปวดศีรษะชักและหมดสติ
8: ถ้าคุณพบผู้ป่วยฮิสโตรกให้พาไปที่อากาศถ่ายเทสะดวกคลายเสื้อผ้าเช็ดตัวด้วยผ้าชุบน้ำเย็นจิบน้ำเย็นน้ำเกลือแร่ถ้าผู้ป่วยหมดสติให้ CPR และนำส่งโรงพยาบาล
9: ดูแลสุขภาพตัวเองและคนรอบข้างห่างไกลฮิสโตรกด้วยความห่วงใยจากเครือข่ายไทยยูนิวส์
10: จารึกรอยไทยรอยครับ
1: เข้าสู่ในช่วงที่2กับจารึกรอยไทยกันแล้วค่ะวันนี้เป็นสารคดีเกี่ยวกับอุทยานน้ำตกทรายขาวติดตามรับฟังรายงานได้จากคุณสาวนีดาโอจากสถานีวิทยุมอปัตตานีค่ะ
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี FM 107.25 คลื่นอาสาเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์ร่วมสืบสานวัฒนธรรมชายแดนใต้ในสารคดีชุดแลฮัสสลาตันส่งวัฒนธรรมชายแดนใต้
12: น้ำตกไซขาวอุทยานที่เปี่ยมไปด้วยธรรมชาติสวยงามน่าสัมผัสเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของชาวปัตตานีและคนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อพักผ่อนหย่อนใจสร้างความสุขความภาคภูมิใจให้กับคนชายแดนใต้ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจนถึงปัจจุบันอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์น้ำตกไซขาวเดิมชาวบ้านเรียกว่าน้ำตกกระโถนค้นพบโดยพระครูศรีรัตนากรท่านสีแก้วอดีตเจ้าอาวาสวัดทรายขาวเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2475และท่านได้ชักชวนราษฎรให้ช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำตกทรายขาวต่อมาน้ำตกแห่งนี้ก็ได้รับการพัฒนาเป็นลำดับโดยอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานป่าไม้เขตปัตตานีกระทั่งปีพุทธศักราช2530กรมป่าไม้จึงให้เจ้าหน้าที่สำรวจเพื่อเตรียมการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติปัจจุบันน้ำตกไซขาวเป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกไซขาวมีน้ำตกไหลมาจากยอดเขานางจันบนเทือกเขาสันกาลาคิรีมีผาน้ำตกสูง40เมตรไหลลดหลั่นลงมาเป็นชั้นๆตลอดเส้นทางมีพันไม้นานาชนิดมีเนื้อที่กว้างถึง 68,750 ไร่สภาพโดยทั่วไปของอุทยานแห่งชาติน้ำตกไซขาวเป็นป่าดิบชื้นประกอบด้วยพันไม้หลากหลายชนิดเป็นป่าต้นน้ำที่สำคัญของจังหวัดปัตตานียะลาและสงขลาซึ่งประชาชนได้อาศัยประโยชน์จากน้ำยอดเขาสันกาลาคิรีเป็นต้นกำเนิดของน้ำตกไซขาวเป็นจุดที่กั้นเขตแดนระหว่างจังหวัดปัตตานีกับจังหวัดยะลาและสงขลาน้ำตกไซขาวมีทั้งหมด10ชั้นมีผาน้ำตกสูงถึง40เมตรไหลลดหลั่นลงมาเป็นชั้นๆป่าแถบนี้เป็นป่าดิบชื้นมีน้ำตกสวยงามความสมบูรณ์ทางธรรมชาติลงตัวสภาพทางภูมิศาสตร์ก็มีความเหมาะสมข้างบนสุดมีผลไม้มากมายที่เรียกกันว่าสวนผสมซึ่งชุมชนไซขาวร่วมกันปลูกพื้นที่นี้ชาวบ้านไทยพุทธและมุสลิมอยู่ร่วมกันได้โดยไม่มีความขัดแย้งน้ำตกไซขาวได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2552ทำให้ต้องปรับรูปแบบการจัดการมีการเก็บค่าธรรมเนียม

0: การเข้าชมและพักผ่อนเพื่อเป็นการบำรุงสถานที่แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบกับตัวเลขนักท่องเที่ยวมีผู้คนทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัดมาเที่ยวอย่างไม่ขาดสายทางอุทยานก็มีความภาคภูมิใจเพราะการเข้าชมแต่ละครั้งจะต้องเสียค่าธรรมเนียมด้วยเด็กวัยรุ่นที่มาจึงมาเที่ยวและพักผ่อนจริงๆไม่ใช่ว่าจะมาสร้างความรำคาญเหมือนแต่ก่อน
1: จะมีนักท่องเที่ยวมากันเยอะเพราะที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทางธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบมีทั้งมาเล่นน้ำมาดูความเป็นธรรมชาติน
0: อกจากความงดงามตามธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติน้ำตกไซขาวที่มีสายน้ำไหลตกมาจากหน้าผาสูงชันกว่า40เมตรลงมากลายเป็นสายน้ำใสไหลคดเคี้ยวไปตามแนวเขาที่อุดมไปด้วยปลาน้อยใหญ่มากมายแล้วการสร้างสีสันของธรรมชาติอีกประการหนึ่งของสถานที่แห่งนี้ที่ไม่ว่าใครก็ตามที่พบเห็นต้องอดความรู้สึกทึ่งไปไม่ได้ก็คือผาพญางูก้อนหินขนาดใหญ่ความสูงเทียบเท่าตึกสี่ชั้นซึ่งมีร่องรอยและรูปร่างคล้ายคลึงกับหัวงูขนาดยักษ์ออกมาอย่างโดดเด่นแม้ว่าก้อนหินนี้จะมีรูปร่างคล้ายกับพญาอสรพิษหากแต่ชาวบ้านละแวกนั้นมีความเชื่อกันว่านี่คือพญางูใจดีที่คอยปกป้องคุ้มครองบรรดาชาวบ้านและนักท่องเที่ยวให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง
2: สืบสานวัฒนธรรมชายแดนใต้โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานี FM 107.25 คลื่นอาสาเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย
3: ์ขอบคุณรายงานจากคุณสาวนีดาโอจากสถานีวิทยุมอปัตตานีค่ะก็ครบถ้วนในช่วงของจารึกรอยไทยแล้วนะคะคุณผู้ฟังคุณชุตินันท์คะเดี๋ยวเราไปต่อกันในช่วงสุดท้ายกันเลยค่ะสนทนาสถาบันค่ะ
4: สนทนาสถาบัน
3: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะวันนี้สนทนาสถาบันเป็นประเด็นเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดหลักสูตรใหม่สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและการชะลอวัยสร้างนักวิทยาศาสตร์การอาหารรุ่นใหม่ค่ะคุณชุตินันท์คะ
5: ค่ะซึ่งวันนี้นะคะวิทยากรของเรานะคะเราได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.ประภาสีเทพรักษาค่ะท่านเป็นประธานคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรรองหัวหน้าฝ่ายวิจัยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหัวหน้าศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหารจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
3: ค่ะตอนนี้ท่านวิทยากรอยู่ในระบบกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: อาจารย์สวัสดีค่ะ
3: อาจารย์ได้ยินเสียงชัดเจนนะคะ
6: ชัดเจนค่ะ
3: ค่ะวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ประภาสีนะคะเรียนสอบถามท่านอาจารย์ก่อนเลยนะคะว่าปัจจุบันค่ะกระแสลองเจวิตี้นะคะหรือว่าการมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพค่ะกำลังได้รับความสนใจมากขึ้นท่านอาจารย์มองเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือความต้องการของสังคมอย่างไรบ้างจึงเป็นที่มาของการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและการชะลอวัยขึ้นในครั้งนี้ค่ะอาจารย์เชิญค่ะ
6: ค่ะขอบคุณค่ะคุณพนิชาค่ะแล้วก็คุณชุตินันท์สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะคะก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณทางรายการที่ให้โอกาสธรรมศาสตร์ได้มาเล่านะคะเป็นเรื่องดีๆเรื่องใหม่ของธรรมศาสตร์ที่เราจะพร้อมรับนักศึกษาในปีหน้าเด็ก70เนี่ยนะคะก็คือที่มาของหลักสูตรนี้เนี่ยเป็นที่มาที่ไม่ได้เกิดจากตัวเรานะคะก็ต้องเรียนว่ามันเกิดจากผู้ใช้บัณฑิตผู้ที่ต้องการอยากจะได้บัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์อาหารก็คือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโยนโจทย์ลงมาว่าอยากจะมีหลักสูตรสักหลักสูตรนึงที่มันตอบโจทย์เทรนด์สุขภาพของประเทศนั่นก็คืออาหารนั่นแหละนะคะอาหารสุขภาพนี่แหละแต่ทีเนี้ยไม่ได้อยากได้ฟู้ดไซด์แบบเดิมแต่อยากจะได้ฟู้ดไซด์ที่มีความเฉพาะอยากจะได้ฟู้ดไซด์ที่มีทักษะในการปฏิบัติด้วยไม่ใช่เก่งแต่ทฤษฎีแล้วก็มีความรู้รอบด้านโดยเฉพาะทางด้านการแพท การเสื่อมการชราการเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรค NCD เนี่ยอยากจะได้ผู้ชายที่มีความผสานระหว่างทางแพทย์แล้วก็ทางกระบวนการผลิตพัฒนาผลิตภัณฑ์

0: ก็เลยเกิดเป็นหลักสูตรนี้ขึ้นมาค่ะมันก็เลยเป็นหลักสูตรที่เป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับสภาอุตสาหกรรมผู้ใช้บัณฑิตค่ะ
1: ค่ะค่ะนี่ก็คือในส่วนของที่มานะคะและนอกจากนี้ค่ะอาจารย์คะจุดเด่นของหลักสูตรนี้คือการบูรณาการองค์ความรู้จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารแพทยศาสตร์และสหเวชศาสตร์การผสานทั้ง3ศาสตร์เข้าด้วยกันจะช่วยสร้างนักวิทยาศาสตร์การอาหารรุ่นใหม่ที่แตกต่างจากเดิมยังไงบ้างคะอาจารย์
0: ต้องเรียนว่านี่เป็นครั้งแรกของวงการวิทยาศาสตร์การอาหารนะคะที่เราจับมือกันระหว่างคณะแพทย์คณะสหเวชเนื่องจากว่าการที่อย่างตัวอาจารย์แนะเนี่ยชื่ออาจารย์แนะเนาะอย่างตัวอาจารย์เนี่ยนะคะก็จะถนัดทางด้านกระบวนการแปรรูปอาหารเทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่แต่ว่าเราไม่ได้มีองค์ความรู้ทางด้านการเจ็บป่วยการเสื่อมถอยการชราหรือเราไม่ได้มีองค์ความรู้ทางด้านการวิเคราะห์ทดสอบที่เกี่ยวกับการทำการทางคลินิกเพราะนั้นเนี่ยพอได้โจทย์จากสภาอุตสาหกรรมมาธรรมศาสตร์รับลูกมาสิ่งที่ทางฟูซายเนี่ยธรรมศาสตร์ต้องทำก็คือไปหาคนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาเติมเต็มในสองทางนี้ก็เลยออกมาเป็นคณะแพทยศาสตร์ค่ะผู้เชี่ยวชาญทางด้านอายุรกรรมอายุรแพทย์นะคะแล้วก็เป็นคณะสหเวชผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิเคราะห์วิจัยทดสอบทางคลินิกค่ะก็เราก็ทั้ง3ทีมเนี่ยก็มาประชุมรวมกันรวมทั้งมีผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมเข้ามาด้วยว่าอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้เนี่ยค่ะมันก็เลยเป็นการดึงจุดเด่นของฟูซายธรรมศาสตร์ที่มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมอาหารวันดึงจุดเด่นของคณะแพทยศาสตร์ที่มีอาจารย์และบุคลากรทางด้านอายุรแพทย์โภชนศาสตร์รวมทั้งแพทย์แผนไทยที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านพวกพืชสมุนไพรไทยที่สามารถนำมาพัฒนาเป็นสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็ทีมอาจารย์จากทางสหเวชที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการวิเคราะห์วิจัยทางด้านคลินิกค่ะก็นำพัฒนาสินค้าที่ฟูซายผลิตเป็นไปตามกรอบที่คุณหมอมองไว้แล้วก็มีผู้ทดสอบตรวจสอบที่สร้างความมั่นใจว่าสินค้าเนี้ยปลอดภัยกับผู้บริโภคก็คือสหเวชค่ะ
2: ค่ะอาจารย์คะในด้านการเรียนการสอนค่ะนักศึกษาจะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะอะไรบ้างคะเพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ด้านอาหารสุขภาพและกลไกของร่างกายไปต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและการชะลอวัยได้จริงค่ะ
0: ค่ะก็อย่างที่เรียนนะคะว่าหลักสูตรเนี้ยไม่ได้เกิดมาจากตัวเราไม่ได้เกิดมาจากนักวิชาการแต่เกิดมาจากคนที่เขาอยากได้บัณฑิตเขาอยากได้บัณฑิตหน้าตาแบบนี้ลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นในหลักสูตรเนี้ยจึงเป็นหลักสูตรที่พิเศษมากๆนักศึกษาเนี้ยเข้ามาเรียนแล้วเนี้ยจะได้ไปฝึกงานในอุตสาหกรรมที่เป็นความร่วมมือของเรากับสภาอุตสาหกรรมในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเนี่ยฝึกนานมากฝึกเป็นเวลา10เดือนบวกๆนะคะก็คือเรายังมีวิชาเลือกอีกถ้าหนูยังติดใจหนูอยากจะเรียนรู้จากสถานที่จริงเนี่ยก็ยังสามารถไปเรียนตรงนี้ได้อีกอะค่ะก็คือในปีที่1จริงๆหลักสูตรเนี้ยวางไว้4ปีแต่เราดูจากโครงสร้างแล้วเนี่ยเราสามารถจัดการเรียนการสอนให้จบได้ภายใน3ปีครึ่งค่ะภายใน3ปีครึ่งขออนุญาตเล่ายาวเลยเนาะในปีที่1นะในปีที่1จะเป็นเน้นเรื่องพื้นฐานนะคะพื้นฐานวิทยาศาสตร์หลักสูตรเนี้ยนักศึกษาที่เข้ามาต้องชอบวิทยาศาสตร์นะต้องเป็นคนที่ชอบวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะถ้าวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยจะตรงเลยเพราะว่าเราเข้ามาถึงเนี่ยนักศึกษาเนี่ยจะได้เรียนไบโอเคมทางชีวะการแพทย์ได้เรียนเคมีอินทรีย์ไปเลยก็จะได้เรียนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอพิเศษนิดนึงตอนปี1เนี่ยจะมีอยู่1วันต่อสัปดาห์ที่นักศึกษาต้องเสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านการรักษาการคลินิกโดยที่เขาจะไปชาโดไปตามคุณพยาบาลไปตามคุณหมอเข้าไปในสถานประกอบการสถานพักฟื้นผู้ป่วยหรือเข้าไปในโรงพยาบาลในทุกๆสัปดาห์ละ1ครั้งเพื่อไปเห็นว่าการบำบัดรักษาทางยาเขาทำกันยังไงความเพนพอยต์ของผู้ป่วยของญาติผู้ป่วยที่เป็นโรคโดยเฉพาะ NCD เนี่ยเขามีปัญหาอะไรแล้วก็ค่อยเก็บองค์ความรู้นี้กลับมาก็มาขึ้นปี2นะคะพอมาขึ้นปี2เนี่ยก็จะได้เรียนรู้ที่เกี่ยวกับทางด้านฟู้ดและแปรรูปอาหารเคมีอาหารจุลชีวอาหารระเบียบข้อบังคับกฎหมายอาหารการพัฒนาอาหาร

0: ดีไซน์ทิงกิ้งการคิดการออกแบบการตลาดการแปรรูปแต่เขามีโจทย์มากับเขาแล้วตั้งแต่ปีหนึ่งที่เขาได้ไปเห็นว่าผู้ป่วยญาติผู้ป่วยหรือการรักษาเนี่ยเขามีเพนพอยต์อะไรเขาก็เอาตรงนี้มาผนวกรวมกับปี2ของเขานะคะแล้วก็ในปี2เทอม2เนี่ยก็จะส่งไปฝึกงานรอบแรกละ
1: อ
0: ันนี้จะไปฝึกงานที่โรงงานอุตสาหกรรมอาหารเพื่อให้เขาเรียนรู้กระบวนการที่ผลิตสินค้ามาเป็นการค้าเนี่ยเขามีกระบวนการอะไรไปทุกแผนกเลยซึ่งอันนี้จะต่างจากฟู้ดไซด์โดยทั่วไปฟู้ดไซด์โดยทั่วไปจะฝึกซัมเมอร์2เดือนแต่อันนี้ไปทั้งเทอม2เลยหายไปเลย4เดือนไปอยู่ที่โรงงานนะคะก็คือไปเรียนรู้ที่โรงงานนอกจากนี้เนี่ยธรรมศาสตร์ก็มีวิชาออนไลน์เป็นวิชา AI ปัญญาประดิษฐ์เด็กก็ไปฝึกงานด้วยแล้วก็เรียนออนไลน์วิชา AI ด้วย
1: ค่ะ
0: พอจบปี3แล้วพอจบปี2แล้วเนี่ยมีความรู้นิดหน่อยทางด้านแพทย์มีความรู้ทางด้านฟู้ดไซน์ไปเห็นการทำงานในอุตสาหกรรมมาแล้วกลับมาปี3นะคะก็จะได้เรียนเรื่องระเบียบวิธีวิจัยการพัฒนาสินค้าการประเมินคุณภาพได้เรียนเซนซอรี่คือทำอาหารสุขภาพมันต้องอร่อยนะก็เป็นวิชาบังคับเลยเซนซอรี่ได้เรียนรู้วิชาการเตรียมความพร้อมนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์อันเนี้ยเราก็จะได้ความร่วมมือจากสภาอุตสาหกรรมมาเป็นคนสอนเลยว่าพอทำสินค้าเสร็จแล้วเนี่ยจะปล่อยขายเชิงพาณิชย์จะต้องทำอย่างไรบ้างกฎหมายมีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นปีที่3นะคะแล้วก็ยังมีวิชาเทคโนโลยีใหม่อันนี้สภาอุตสาหกรรมขอมาเลยว่าขอมี novel food เทคโนโลยีใหม่ๆให้นักศึกษาได้เรียนนะคะก็จะมีจริงๆวิชาเนี้ยมันเป็นวิชาของปอโทเราก็ดึงมาให้เขาเรียนเลยเขาจะได้รู้ว่าตอนนี้มันมีเทคโนโลยีมันไม่ใช่แค่พัชไลท์สเตอริไลท์ USC นะลูกมันมีทั้ง high pressure มันมีใช้กระแสไฟฟ้ามีใช้ไมโครเวฟในสามารถการแปรรูปอาหารได้แล้วก็จะมีวิชาเลือกให้เขาตามความสนใจซึ่งในหนึ่งในวิชาเลือกเนี้ยก็ชื่อวิชาปัญหาพิเศษการศึกษาอาหารอันนี้แหละก็คือถ้าหนูอยากจะเรียนวิชาเลือกเพิ่มเติมโดยที่อยากจะไปฝึกงานอีกก็จะเป็นวิชานี้อีกค่ะก็จะได้ไปฝึกงานอีกนะคะโดยที่ต้องเอาโจทย์จากโรงงานมาฝึกทำเป็นมินิโปรเจกต์เล็กๆนะคะพอทีนี้พอจะขึ้นปี3เทอม2สิปี3เทอม2ตอนนี้สหเวชจะเข้ามาช่วยสอนและสอนเรื่องการวิจัยทางคลินิกการทำวิจัยในมนุษย์การขอจริยธรรมการวิจัยเพราะว่าเราต้องทดสอบสินค้าของเรากับผู้ป่วยจริงๆเนาะแล้วก็มีความปลอดภัยทางชีวภาพแล้วก็มีกลยุทธ์การออกสู่ตลาดนะอันนี้ก็จะเป็นของปี3จบเรียบร้อยแล้วปีสุดท้ายซึ่งเราวางไว้ว่า 3.5 ปีใช่ไหมคะเพราะนั้นเทอม1ในปี4ก็คือไฟนอลสุดทางแล้วจะเป็นการฝึกงานทางด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพในโรงงานอันนี้1เทอม12หน่วยกิจให้เวลา6เดือนในการที่จะสร้างสินค้าต้นแบบที่พร้อมจำหน่ายมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ป่วยที่ต้องการชะลอวัยยืดอายุรักษาสุขภาพโดยโจทย์มาจากไหนโดยโจทย์ก็จะมาจากอุตสาหกรรมที่นักศึกษาเนี่ยไปอยู่กับเขาไปฝึกกับเขาโดยมีครูจากธรรมศาสตร์อาจารย์จากธรรมศาสตร์ร่วมเป็นที่ปรึกษาโดยมีครูพี่เลี้ยงจากโรงงานอุตสาหกรรมร่วมเป็นที่ปรึกษาเราก็จะมีติดตามงานจนกระทั่งจบ product เพราะนั้นนักศึกษา1คนเนี่ยจะต้องจบไปด้วยสินค้าต้นแบบที่พร้อมจำหน่ายสินค้าต้นแบบตามโจทย์ที่อุตสาหกรรมที่ไปฝึกโรงงานที่ทำMOU ร่วมกับเราก็จะได้ prototype product ที่มีอาจารย์ทางมหาลัยช่วยในการขัดเกลาซึ่งพร้อมที่จะจำหน่ายได้ค่ะก็เป็นภาพรวมของทั้งหลักสูตร
1: ฟังอาจารย์พูดแล้วน่าสนใจมากเลยนะคะแล้วก็เป็นหลักสูตรที่ทันสมัยมากวันนี้อาจารย์คะอยากจะถามเพิ่มเติมหน่อยค่ะว่าพอเราส่งน้องๆเนี่ยออกไปฝึกงานร่วมกันกับภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเบื้องต้นมีหน่วยงานบ้างไหนคะที่เป็นภาคีเครือข่ายเราแล้วก็เสียงสะท้อนจากภาคอุตสาหกรรมเขาฟีดแบ็กมายังไงบ้างคะอาจารย์คะ
0: ค่ะตอนนี้ในเบื้องต้นที่จะหน่วยงานใหญ่ที่เซ็น MOU กับธรรมศาสตร์แล้วก็จะเป็น CP Group นะคะก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: เป็น CP ใหญ่แล้วก็เรากำลังทยอยส่งแบบสอบถามไป ตอนนี้เราส่งข้อมูลไปที่สภาอุตสาหกรรมกลุ่มสภาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มก็เดี๋ยวจะรวบรวมแต่ละที่แต่ว่าที่ที่เฟิร์มแล้วเนี่ยก็คือ CP Group เป็น CP ใหญ่นะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีหลายๆที่อีกทีนี้สะท้อนจากภาคอุตสาหกรรมจากที่อาจารย์ไปนำเสนอในกลุ่มสภาอุตสาหกรรมกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยสิ่งที่สะท้อนคือเขาค่อนข้างประทับใจกับหลักสูตร

0: ่ตรงที่ยังไม่มีฟู้ดไซน์คนไหนที่สามารถพัฒนาสินค้าแล้วพร้อมกับเรียนรู้การทำวิจัยเชิงคลินิกพอเราพัฒนาสินค้าแล้วจะไปขายก็ขายไม่ได้แต่เด็กคนนี้ได้เรียนรู้กระบวนการจากแพทย์จากอาจารย์ทางสหเวชแล้วที่เขาประทับใจอีกก็คือมันมีรายวิชาที่โดยแพทย์แผนไทยที่มุ่งเน้นการนำพืชสมุนไพรภายไทยอะค่ะมาแอดออนลงไปในสินค้าเขาบอกว่ามันเป็นการเพิ่มมูลค่าให้วัตถุดิบของประเทศซึ่งพืชสมุนไพรไทยเนี่ยมีล้ำๆเยอะแยะเลยที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะแล้วเขาก็ชอบที่มีการฝึกงานในสถานประกอบการนานถึง10เดือนพลัสเนี่ยเพราะว่าการที่เด็กไปฝึกงานแค่2เดือนไปเดินวนไปวนมาก็แทบจะไม่ได้อะไรแต่อันนี้ได้ลงมือทำได้เอาโจทย์จากอุตสาหกรรมจริงๆมาทำจริงๆอะค่ะข้อดีของนักศึกษาก็คือนักศึกษาจะได้ไปเปิดตัวตัวเองให้หน่วยงานเห็นตัวหน่วยงานก็ได้เหมือนกับได้เด็กเหมือนคนทดลองงานนะคะมาทดลองงานกับเขา5เดือน6เดือนถ้าถูกใจก็มีการจ้างงานต่อก็จะเป็นโอกาสของนักศึกษาที่เข้ามาในหลักสูตรนี้ค่ะ
1: ค่ะนะคะแน่นอนว่าเป็นหลักสูตรที่ดีมากๆนะคะเพราะปัจจุบันเนี่ยเพียงแค่เรียนในห้องเรียนหรือว่าศึกษาเกี่ยวกับทักษะต่างๆอย่างเดียวเนี่ยคือไม่พอเลยจริงๆนะคะแล้วก็ยังฝึกงานที่อาจารย์บอกเลยว่าฝึกเพียงแค่2เดือน3เดือนเนี่ยยังไม่ทันได้ศึกษาอะไรมากมายนะคะแต่หลักสูตรเนี้ยทำให้น้องๆได้ศึกษาแล้วก็ได้เจอของจริงโดยเฉพาะอย่างวิชาปัญหาพิเศษนะคะอันนี้คือเราก็ได้ไปศึกษาเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานด้วยแล้วฟังแบบนี้แล้วนะคะเชื่อว่าผู้ปกครองหรือว่าน้องๆนักเรียนที่กำลังสนใจเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ค่ะท่านอาจารย์อยากให้อาจารย์ได้แนะนำเพิ่มเติมนะคะเชิญชวนน้องๆที่มีความสนใจเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ค่ะควรที่จะเตรียมตัวอะไรยังไงที่จะเข้ามาเรียนแล้วก็เส้นทางด้านอาชีพนะคะเราสามารถต่อยอดอาชีพหรือเส้นทางการทำงานด้านใดยังไงบ้างนะคะอาจารย์เชิญค่ะ
0: ค่ะก็เราจะรับนักศึกษาตั้งแต่รอบพอร์ตเลยนะคะก็ตามเกณฑ์ของทปอนะคะทีนี้ในรอบพอร์ตเนี่ยโดยเฉพาะรอบพอร์ตเราอยากจะได้เด็กรอบพอร์ตเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ารอบนี้จะเป็นเด็กที่สนใจในหลักสูตรจริงๆเลือกมาที่นี่จริงๆนะคะคือน้องๆที่ฟังอาจารย์แนะเล่าไปแล้วเนี่ยถ้าน้องๆเป็นคนที่ชอบทางด้านการแพทย์แต่ก็แอบกลัวเข็มฉีดยาหัวเลือดก็คือชอบทางนี้แต่ว่ายังไม่สามารถเข้าไปเป็นอาชีพหมอได้เนี่ยหรือชอบทางด้านตรวจวิเคราะห์แต่ก็ยังไม่ชอบว่าไปอยู่ห้องแลบตลอดเวลาหลักสูตรนี้เป็นทางเลือกหนึ่งนะคะ Food for Longevity เนี่ยคือตัวเองจะได้พัฒนาสินค้าใหม่ๆได้เห็นสินค้าตัวเองออกสู่ตลาดโดยมีองค์ความรู้ทางแพทย์และมีองค์ความรู้ทางด้านสาเวชด้วยนะคะแล้วก็ต้องเป็นนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ค่อนข้างสูงเพราะว่าบางรายวิชาเราต้องไปเรียนปนกับนักศึกษาแพทย์โดยเฉพาะเรื่องกลไกการชราภาพของมนุษย์วิชานี้ค่ะก็อาจจะต้องมีนักศึกษาแพทย์เรียนร่วมด้วยนะคะก็คืออยากจะได้นักศึกษาที่มีทักษะคือชอบวิทยาศาสตร์ขอต้องชอบวิทยาศาสตร์เนาะแล้วก็สมัครตามรอบพอร์ตเดี๋ยวก็จะมีคอยฟังประกาศของทพอนะคะจะมีรอบพอร์ตรอบ GCAT 3นะคะอ๋อเดี๋ยวขออนุญาตเล่าอีกนิดนึงค่ะ
2: ได้
0: คือหลักสูตรเนี้ยเป้าหมายเราไม่ได้รับเฉพาะนักเรียนม.ปลายสายวิทย์เท่านั้นนะคะเรายังแบ่งหลักสูตรออกเป็นทั้งหมด16โมดูลจาก121หน่วยกิจที่นักศึกษาม.ปลายได้เข้ามาเรียนเนี่ยจะมีทั้งหมด12โมดูลละประมาณ3วิชาประมาณรวมๆแล้วโมดูลประมาณ9ถึง12หน่วยกิจก็ไว้สำหรับผู้ประกอบการหรือผู้ที่ทำงานแล้วแล้วก็อยากจะมาเก็บบางรายวิชาค่ะก็จะมาเรียนเป็นโมดูลแล้วแต่ที่เราประกาศเปิดสอบเข้ามานะคะพอสะสมไปได้ครบ12โมดูลให้เวลาสะสม8ปีก็เอามาแลกปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตได้เลยค่ะ
1: ค่ะนะคะนอกจากจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆนักเรียนที่จะศึกษาต่อแล้วสำหรับผู้ประกอบการนะคะก็สามารถเข้าเก็บรายวิชาต่างๆตามที่อาจารย์เดนแจ้งไว้หากว่าท่านใดสนใจก็ลองติดตามนะคะข้อมูลข่าวสารหรือว่าปรึกษากับทางคณะก่อนได้เลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะทางรายการนะคะต้องขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.ประภาสีเทพรักษาประธานคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรรองหัวหน้าฝ่ายวิจัยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงท่านยังเป็นหัวหน้าศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะวันนี้ขอบพระคุณท่านอาจารย์มากๆเลยค่ะ
0: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ขอบพระคุณค่ะ
1: ค่ะนะคะก็ครบถ้วนนะคะคุณชุตินันท์ในช่วงของสนทนาสถาบันนะคะจริงๆก็จะมีข้อคำถามที่อยากจะสอบถามท่านอาจารย์อีกนะคะแต่ว่าด้วยเวลาที่จำกัดค่ะแล้ววันนี้ครบถ้วนทั้ง3ช่วงรายการแล้วด้วยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามแล้วฟังรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลาเที่ยงตรงจนถึงบ่ายโมงตรงค่ะแล้ววันนี้นะคะดิฉันพานิชาปนัยเวชจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่คุณชุตินันท์พันจรุงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมทีมงานต้องขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา

ติดตามทันข่าว 13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับเสนาธิการทหารบกเปิดเผยถึงการรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.เปิดเผยถึงการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าถือเป็นโอกาสที่ดีในการรับฟังเสียงจากผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ว่าต้องการอะไรโดยนายกรัฐมนตรีก็พูดคุยและรับฟังเรื่องดังกล่าวหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะไปดำเนินการต่อส่วนแนวโน้มการหารือนั้นพลเอกชัยพฤกษ์กล่าวว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับภาคเศรษฐกิจที่คนในพื้นที่ต้องการสิ่งที่ขาดหายไปในบางเรื่องหรือบางจุดที่มีความต้องการรับการสนับสนุนจากส่วนกลางในส่วนของกองทัพก็จะดูแลเรื่องความปลอดภัยซึ่งระมัดระวังอย่างเต็มที่ในการประเมินสถานการณ์และจากการที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ก็ได้กำชับให้เปลี่ยนแปลงแนวทางเปลี่ยนยุทธวิธีพร้อมยอมรับว่ายังมีบางพื้นที่ที่มีความกังวลธปท.สรุปภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกรกฎาคมปี2569ที่ภาพรวมขยายตัวจากเดือนก่อนนางสาวปราณีสุทธศรีผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคธนาคารแห่งประเทศไทยสรุปภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกรกฎาคมปี2569โดยระบุว่าภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกรกฎาคม2569โดยรวมขยายตัวจากเดือนก่อนโดยได้แรงส่งจากวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ของโลกส่งผลให้การส่งออกสินค้าไม่รวมทองคำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและกิจกรรมในภาคการผลิตเพิ่มขึ้นอัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงจากเดือนก่อนจากหมวดพลังงานที่ปรับลดลงจากราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่ปรับลดลงมากขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังปรับเพิ่มขึ้นตามการทยอยส่งผ่านต้นทุนในหมวดอาหารสำเร็จรูปและเครื่องประกอบอาหารทั้งนี้เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวแต่ยังไม่ทั่วถึงขณะที่การบริโภคของครัวเรือนมีแรงสนับสนุนจากมาตรการรัฐเงินเฟ้อลดลงและแนวโน้มรายได้แรงงานปรับดีขึ้นตามการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและราคาสินค้าเกษตรอย่างไรก็ตามยังต้องติดตามความต่อเนื่องของวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ของโลกพัฒนาการของสงครามและนโยบายกีดกันการค้าระหว่างประเทศผลของมาตรการรัฐต่อการบริโภคและการลงทุนระยะต่อไปการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและพัฒนาการของสถานการณ์เอลนีโญ

และปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับผู้นำสหรัฐระบุมาตรการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุสเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากและสหรัฐกำลังโจมตีเศรษฐกิจของอิหร่านอย่างหนักขณะที่อิหร่านได้ยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในจอร์แดนและอาหรับเอมิเรตส์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์ Fox News ว่ามาตรการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุสนั้นเหลือเชื่อมากพร้อมระบุว่าสหรัฐกำลังโจมตีเศรษฐกิจอิหร่านอย่างหนักและเชื่อว่าในจังหวะที่เหมาะสมสหรัฐจะเป็นฝ่ายชนะซึ่งกองทัพเรือและกองทัพอากาศของอิหร่านก็หายไปแล้วรวมถึงผู้นำของอิหร่านด้วยและย้ำว่าหากไม่ได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอิสราเอลก็จะล่มสลายจะไม่มีอิสราเอลและอาจไม่มีตะวันออกกลางด้วยซ้ำขณะเดียวกันกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC ได้ยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในฐานทัพอากาศคิงฮุสเซนและฐานทัพอากาศอัลอัสรักในจอร์แดนและยังได้ปล่อยโดรนโจมตีเป้าหมายของสหรัฐในฐานทัพอากาศอัลมินฮัตที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วยเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเกาะลารักทางตอนใต้ของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุสเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่วนกองบัญชาการกองทัพสหรัฐระบุว่าปฏิบัติการของสหรัฐเป็นไปในวงจำกัดและมีขึ้นเพื่อขัดขวางกองกำลังวางทุ่นระเบิดของ IRGC ซึ่งอาจเป็นภัยคุกคามอย่างร้ายแรงต่อการเดินเรือช่องแคบฮอร์มุสได้และทั้งหมดนี้คือทันข่าว 13:00 น.จากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

0: ได้เวลาติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับผ่านทาง FM 101.5 MHz ครับช่วงเวลาเพลงเพราะฟังสบายให้ทุกเสียงเพลงดูแลหัวใจคุณกับผมอภิศักดิ์สุวรรณสังครับ
1: คุณกำลังฟังเพลินเพลง 101.5

มีเพลงให้ฟังต่อเนื่องนะครับกับช่วงเวลาของเพลินเพลงทาง FM 101.5 MHz นะครับเพลงเพราะๆรออยู่ที่นี่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับยังมีเพลงไหนเพิ่มเติมนะครับส่งมาได้ที่022183975-7มีคนคิดถึงเพลงด้วยรักและผูกพันด้วยนะครับเดี๋ยวหยิบให้ได้ฟังกันกับพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตนั่นเองนะครับถือว่าเพลงของพี่เบิร์ดนะครับยังมีผู้ฟังถามถึงมาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับหรือว่าเพลงของศิลปินท่านใดนะฮะก็ส่งมาได้ที่022183975-7ครับ

0: คุณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

นี่คือ1เพลงนะครับงานจากปลาปากกาของพี่นิ่มสีฟ้านะครับจริงๆถ้าย้อนกลับไปนักแต่งเพลงในบ้านเรานี่มีหลายท่านมากๆเลยและแต่ละเพลงนี่แบบทรงคุณค่ามากๆนะครับเคยได้ฟังบทสัมภาษณ์ของพี่ดีนะครับบอกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งวงการเพลงแล้วมีงานเยอะๆเนี่ยบางทีแต่งเพลงไม่ทันเนี่ยก็เลยจะมีเค้าเรียกว่าเป็นความลับที่พี่ดีเคยเผยเกี่ยวกับเรื่องการแต่งเพลงก็บอกว่าใช้แต่งแบบหมาหมู่นะฮะช่วยกันคิดคนละคําก่อนที่จะเข้าห้องอัดในวันรุ่งขึ้นด้วยนะครับความลับที่ซ่อนอยู่คือบางทีถ้าเกิดเปิดไปปกเทปเนี่ยจะมีคําร้องเนี่ยเขียนว่ามวลหมู่อันนั้นแหละนะครับก็คือเพลงที่นักแต่งเพลงมาช่วยกันนั่นเองนะครับแต่ไม่แน่ใจว่ามีเพลงไหนบ้างคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนพันธุ์แท้นะครับมีเพลงไหนที่หน้าปกเทปหน้าปกซีดีเขียนว่ามวลหมู่บ้างนะฮะส่งมาบอกกันได้นะครับที่022 1839 7537จะได้เห็นว่าเพลงนี้แหละเป็นเพลงที่เป็นการรวมพลังของนักแต่งเพลงนะครับในยุคนั้นด้วยครับ

0: ิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

พลงนี้เป็นงานจากพี่เต๋อเรวัชพุทธินันท์นะครับกับเพลงที่ชื่อว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวนะครับเป็นอัลบั้มหนึ่งนะครับที่พี่เต๋อก็ทุ่มเทมากๆเลยแล้วก็ยังเป็นอัลบั้มที่หลายคนยังจดจำได้นะครับช่วงเวลาของเพลินเพลงก็จะหยิบเพลงเพราะๆแบบนี้ให้คุณได้ติดตามนะครับทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือว่าวิทยุจุฬาของเรานั่นเองครับ

สำหรับการติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงด้วยนะครับให้เพลงเพราะเพลงที่อยู่ในใจคุณต่อเนื่องกันแบบนี้นะครับบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นั่นเองนะครับแล้วกลับมาให้เสียงเพลงดูแลหัวใจกันได้ใหม่วันนี้ผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์นะครับพร้อมกับทีมงานต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: หลากเสียงดนตรีหลายวัฒนธรรมเนรมิตศาสตร์แห่งการประสานงานดนตรีทุกซุ้มเสียงแห่งความลุ่มลึกถูกบันทึกไว้ในดนตรีทิพย์ดร.ตรีทิพย์กมลสิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 7:30 นถึง 7:55 น
1: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์ 14:00 นถึง 16:00 นดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ
2: ์อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
3: เสด็จมาเป็นมิ่งขวัญจักรีวงศ์ธำรงขัตติยคุณแผ่ไพศาลบัดนี้เสด็จกลับทิพย์พิมานพระการุณจดจารในดวงใจแสงแห่งเพชรงามยอดมงกุฎจะพิสุทธิ์พิเศษทุกสมัยส่องสว่างนำทางชนชาวไทยเทิดพระนามเกลือกไกรนิรันดร์กาลข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสุขกันเถอะเราดร.ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะเวลาของรายการสุขกันเถอะเรามาเริ่มต้นแล้วพร้อมอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่41นะคะ41 Echoแล้วก็เป็นคำร้องภาษาไทยแววโดยท่านศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐณนครค่ะผู้ที่ขับร้องคือคุณสุริศรีอิทธิกุลกับวงดุริยางค์ราชนาวีนะคะ14:14 นรายการสุขกันเถอะเรารวมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Rino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Rino น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขอบคุณสำหรับคำทักทายวันอังคารซึ่งเป็นสีชมพูกันทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็มีผู้รอฟังเพลงนี้เพลงรักของเธอ

ลิงรักของเธอนะของครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการในครูเอื้อสุนทรสนามแล้วก็มาถึงเพลงนี้คุณลือชัยบอกว่าเพลงเพ่นโฉมเพื่อนางฟ้าวอลเลย์บอลครับวันนี้คงได้รับประทานส้มตำกันแล้วมั้ง

นี่แหละค่ะคุณลือชัยส่งให้นางฟ้าวอลเลย์บอลเออทุกคนก็ยังชื่นอกชื่นใจกันอยู่เลยนะคะอกชื่นใจไปอีกนานเลยทีเดียวล่ะค่ะเพลงโชมจากคุณวินัยจุลบุษปะมาถึงอีกเพลงหนึ่งขอต้อนรับคุณพลากรนะคะเพิ่งเข้ามาวันนี้สวัสดีค่ะแล้วก็ขอฟังเพลงนี้มา

พลงคู่จากคุณบุษยารังสีและครูเอื้อสุนทรสนานเมื่อฝนโปรยที่ท่านผู้ฟังชอบกันมากเลยทีเดียวนะคะวันนี้1กันยายนเรารำลึกถึงคุณสืบนาคาเสถียรด้วยเพลงพรานไพรนะคะ1กันยายนวันสืบนาคาเสถียรค่ะ

คุณจันทิพย์สุทินบุตรเพลงนั้นไพรสีอ่านนะคะคราวนี้ก็ชวนกันไปรับประทานอาหารค่ะอาหารอร่อยเสมอเมื่อไปรับประทานที่ Rino All Day Dining Cafe นะคะไม่ว่าจะเป็นจานไหนใช่ทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็ไปเลือกได้มีมากมายหลากหลายเมนูนะคะแต่ที่มีผู้ชอบมากๆและบอกเสมอๆก็คืออ้าวดูสิลืมราดหน้าฮ่องเต้ราดหน้าฮ่องเต้นะคะจะชอบกันมากเลยแล้วก็บอกว่ากำลังดีกำลังดีคือบางคนเนี่ยเป็นนักปรุงอะไรมาฉันไม่ชิมก่อนอ่ะฉันขอใส่ก่อนอ่ะเพื่อนก็จะบอกว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง

ปรุงแล้วก็ใช้จริงๆไม่ต้องปรุงเลยนะคะสำหรับราดหน้าฮ่องเต้ใครชอบพวกราดหน้าพวกเส้นทั้งหลายเนี่ยราดหน้าฮ่องเต้นี่ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วถ้าเป็นน้ำพริกได้ทั้งนั้นน้ำพริกลงเรือน้ำพริกกุ้งสดน้ำพริกกะปิซึ่งครบถ้วนสมบูรณ์แบบทุกอย่างเลยนะคะมีผู้ชอบน้ำพริกลงเรือกับน้ำพริกกะปิด้วยล่ะค่ะทีนี้วันหลังจะต้องไปสั่งน้ำพริกกุ้งสดบ้างแหละเพราะส่วนมากก็อดไม่ได้ชอบปลาทูก็เลยสั่งน้ำพริกกะปิเสมอแต่ตอนนี้ปลาทูแพงแล้วใช่ไหมคะได้ยินว่าอย่างนั้นรีโน่ออเดย์ไดนิ่งคาเฟ่อยู่ในซอยเกษมสันต์หนึ่งข้างหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครนะคะหมายเลขโทรศัพท์02-215-0026-7 02-215-0026-7 ค่ะไปพนาโศกกัน

ังพนาโศกไปแล้วคุณโสคนเดิมบอกว่าคุณสืบเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักกันแล้วก็ต้องทำให้เขารู้จักนะคะโดยผู้ใหญ่นี่แหละค่ะเพลงนี้มีผู้รอฟัง

ลิ่นเนื้อนางจากคุณวินัยจุลบุษปะค่ะคราวนี้ยังคงเป็นคุณวินัยร้องต่อกันไปเพลงคู่ค่ะเพลงนี้คุณพิคุณเราฟังคู่กับคุณวรนุชอารีเพลงบ้านนาแล้วยังบอกว่าขอเพลงนี้คิดถึงน้ำพริ

0: ทำเข้าท่ายกเอามาไวๆ
1: ไม่รอช้ายกมาทันได
0: ้ช่างดีนักรักเพียงดวงใจ

0: ใจเข้มข้นเพราะเราควรทำนา
1: เฝ้าเพียรหาทรัพย์นายแดนดิน
0: โอ้ทำนานี้มาจนชิน

มาถึงเสียงร้องของคุณของหมอรัชงถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติอีกเพลงหนึ่งใช่เพลงนี้ไหมคะที่คุณโสคนเดิมรอฟังเพลงที่ชื่อว่าหวัง

0: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
1: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา

ชั่วโมงที่2ของสุขกันเถอะเราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ได้ฟังถึงเธอไปแล้วค่ะเพลงที่ท่านผู้ฟังได้ถามถึงไว้นะคะสิ่งน้องของคุณรงทองทองลังทมศิลปินแห่งชาติต่อกันอีกเพลงหนึ่งก็ยังคงเป็นเสียงของท่านคุณรงทองทองลังทม

ใจไม่ต้องคอยแล้วมีผู้รอฟังคุณดวงทองทองนั้นทงเพราะว่าเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาท่านขอฟื้นฟูร่างกายพฤหัสบดีนี้น่าจะมาพูดคุยกันกับรายการสุขันธ์เราได้แน่นอนเลยทีเดียวนะฮะนั้นไม่ต้องคอยแล้วล่ะค่ะฟังเพลงกันต่อค่ะยังมีเพลงที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้เดี๋ยวไปดูที่เมื่อกี้นี้เห็นแป๊บหัวใจไม่ใช่ยังไม่ใช่ฝากรักไว้ในเพลงค่ะเป็นเสียงร้องของคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติมีผู้รับฟังคุณสุกัญญารอฟังค่ะ

ใครๆรักข้ามขอบฟ้านั่นเป็นเสียงร้องของคุณศรีสลายสุชาติวุฒินะคะจะให้ใครล่ะคะใครที่มีความรักข้ามขอบฟ้าใครTikTok TikTok ถ่ายไม่ได้แล้วก็รอไม่ได้เวลาจะผ่านไปเรื่อยๆเรื่องราวของโค้ชเฮดโค้ชของเรานะคะโค้ชออสนะคะโค้ชออสนี่ภรรยาคือชาวจีนคุณเฝิงคุณซึ่งเป็นมือเซตตัวเก่งของทีมชาติจีนแล้วก็เป็นกัปตันทีมมาแล้วเรียกว่าทุกอย่างพรั่งพร้อมเหมาะสมมากที่มาเป็นรักข้ามขอบฟ้าของคุณโค้ชออสนี่แหละนะคะฉะนั้นเมื่อมารวมตัวกันอย่างนี้เนี่ยทุกอย่างก็ลงตัวกันหมดเลยนะคะประสบการณ์ของเธอด้วยคุณเฝิงคุณเนี่ยนะคะประสบการณ์แล้วก็นำระบบต่างๆมาช่วยพัฒนาสาวไทยของเราแล้วก็ทุกคนก็มีวินัยคือมองดูแล้วเนี่ยรอบๆตัวรอบๆทีมเนี่ยดูพัฒนาเยอะมากเลยทีเดียวจนกระทั่งมาประสบความสำเร็จอย่างนี้แหละนะคะต้องขอบคุณพรหมลิขิตจริงๆที่ให้โค้ชออสมาเจอกับคุณเฝิงคุณซึ่งเธอก็รักคนไทยรักอาหารไทยแล้วก็มีก็เรียกอะไรนะสายมูตัวน้อยๆอีกตัวหนึ่งช่วยเห็นไหมคะเห็นในโซเชียลมีเดียน้องช้างตัวน้อยของโค้ชออสและคุณเฝิงคุณนั่งพนมมือไหว้แต้เลยขอพรให้กับทีมชาติไทยของเราทีมวอลเลย์บอลไทยของเรานี่แหละนะคะจากรักข้ามขอบฟ้าอันนั้นมาเป็นรักข้ามขอบฟ้าอีกครั้งหนึ่งกับคุณบุญช่วยหิรัญญสุนทร

0: มาพากายใครจากัน
1: คุณบุญช่วยหิรัญญสุนทรกับตาข้ามขอบฟ้านะคะคุณอรุณศรีบอกออกไปข้างนอกอากาศอบอ้าวมากกลับมาดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟเลยโอ้สบายขึ้นเยอะเลยใช่ไหมคะน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟดีต่อสุขภาพค่ะช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะคะยิ่งอากาศอ้าวๆหรือว่าเหนื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟช่วยเพิ่มพลังให้สุขภาพได้เลยนะคะแล้วก็ได้อย่างที่ทราบว่าน้ำมะพร้าวมีประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องป้องกันอาการสมองเสื่อมอีกด้วยฉะนั้นดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟทุกครั้งก็จะช่วยให้สบายใจไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะคะแล้วยังจะเป็นแหล่งของโพแทสเซียมแมกนีเซียมแร่ธาตุต่างๆรวมกันอยู่ในนี้ทำให้นอนหลับสบายด้วย

ได้ยินเสียงผิวปากก็มีความสุขแล้วแล้วได้ผิวปากตามไปด้วยไหมคะคุณประดิษฐ์พรถามถึงเพลงนี้มาบอกว่ามีเพลงสุกิยากิมีเพลงลืมชื่อหัวใจร้องไห้ที่เป็นทำนองสุกิยากินี่แหละนะคะแล้วก็จะได้ผิวปากตามไปด้วยเชื่อว่าได้ผิวปากตามไปอย่างแน่นอนมีความสุขค่ะ

เพลินจากพิงค์แพนเตอร์ค่ะแล้วคุณคณังนิดก็บอกว่าดูข่าวทีมวอลเลย์บอลกลับไทยมีความสุขมากก็เลยขอเพลงนี้มามอบให้คนไทยด้วย

ุณขนานิดส่งให้พี่น้องสกรอนี่แหละค่ะยิ้มคือความสุขมีอีกเพลงหนึ่งที่ฟังแล้วจะต้องมีความสุขเพราะเพลงนี้ชื่อว่าเพาะสุขไม่ใช่ดิฉันพูดไม่ชัดนะคะเพาะ นี่แหละค่ะจะเพาะอะไรก็ต้องเพาะสุขงานของพลเรือตรีพฤทธิธรสุมิตรสร้างความสุขกันเพลงนี้เพาะสุข

พาะสุขจากคุณพุทธิธรสุมิตรนะคะพลเรือตรีพุทธิธรสุมิตรที่มีเพลงเพราะๆเยอะแยะมากมายที่ประพันธ์เองออกมาเองแล้วก็มีอีกเพลงหนึ่งนะคะกำลังนึกอยู่ว่าเอ๊ะจำได้ว่ามีอีกเพลงหนึ่งถ้าหาทันจะหาให้ จะหาทันไหมหาไม่ทันเดี๋ยวนะคะอยากหาเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงแรกๆเลยที่คุณพฤทธิ์ประพันธ์มาแล้วก็ชอบตอนนั้นยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่เลยเจอแล้วขอเพียงเธอ

ฟังเพลินฟังเพลินไปเลยขอเพียงเธอก็เป็นงานของคุณพลึกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็นานมากแล้วตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมนั่นแหละนะคะคราวนี้มาถึงเพลงอะไรมีผู้รอฟังเฮมันรำลึกเหรอคะเฮมันรำลึกได้ค่ะเดี๋ยวฟังเฮมันรำลึกแล้วตอนนี้ก็ชวนกันเตรียมอาหารจะผัดจะทอดอะไรน้ำมันพืชโอลีนอยู่แล้วนะคะซึ่งน้ำมันพืชโอลีนเราก็ทราบกันดีว่าช่วยดูแลสุขภาพด้วยเวลาผัดเวลาทอดของต่างๆเหล่านี้จะต้องเข้าไปอยู่ในร่างกายเราฉะนั้นต้องไม่มีอะไรที่จะมาทำลายสุขภาพนะคะน้ำมันพืชโอลีนค่ะปราศจากกรดไขมันทรานส์ฉะนั้นมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อการบริโภคอย่างแน่นอนแล้วก็เลือกอร่อยเลือกโอลีนไปฟังคุณสมจิตตัดจินดาเพลงนี้ก็นานมากแล้วเหมันรำล

ที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้คนใจหินเสียงน้องของคุณทานินอินทรเทพค่ะต่อกันกับคุณสุเทพวงศ์กำแหงนะคะมีผู้ขอรักคุณเข้าแล้ว

คุณเขาแล้วคุณสุทธิพงษ์กำแหงศิลปินแห่งชาติค่ะปอดธัญญาใหญ่มีความสุขกับเวลาของสุกันธราตรงนี้แล้วก็จะมาถึงเพลงที่อาจารย์ธนโชตบอกว่ามีความสุขแบบนี้ต้องขอเพลงนี้เลยฉะนั้นก็เลยเป็นเพลงปิดท้ายรายการนะคะจะลากันไปกับเพลงผ่าสุขค่ะพรุ่งนี้กลับมาฟังเพลงกับสุกันธราต่อนะคะตรงนี้14นาฬิกาค่ะสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึงรีโน่น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100%

0: วิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านฟังครับท่านผู้ฟังครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้พูดไปเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ของแคลเซียมและโพแทสเซียมที่มีความสำคัญต่อร่างกายในวันนี้นะครับจะขอพูดเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ของแมกนีเซียมที่มีความสำคัญต่อร่างกายแมกนีเซียมนี่ถือว่าเป็นแร่ธาตุสำคัญที่จำเป็นสำหรับร่างกายนะครับแมกนีเซียมเป็นแร่ธาตุสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของระบบประสาทกล้ามเนื้อกระดูกและกระบวนการสร้างพลังงานของร่างกายถ้าหากได้รับไม่เพียงพอก็อาจจะทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียเป็นตะคริวนอนไม่หลับหรือว่าปวดไมเกรนตลอดจนทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงได้โดยแหล่งอาหารที่มีแมกนีเซียมสูงได้แก่ผักใบเขียวถั่วเมล็ดพืชและธัญพืชไม่ขัดสีซึ่งก็ควรกินอย่างเหมาะสมนะครับเพื่อช่วยดูแลสุขภาพในระยะยาวแมกนีเซียมเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นที่พบได้ในทุกเซลล์ของร่างกายโดยส่วนใหญ่อยู่ในกระดูกกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อต่างๆซึ่งก็มีบทบาทสำคัญต่อการทำงานของเอนไซม์มากกว่า300ชนิดไม่ว่าจะเป็นกระบวนการสร้างพลังงานการสร้างโปรตีนการทำงานของระบบประสาทการหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อรวมถึงการรักษาความสมดุลของเกลือแร่ในร่างกายเมื่อร่างกายได้รับแมกนีเซียมไม่เพียงพออาจจะส่งผลต่อหลายระบบก็ได้นะครับเช่นทำให้เกิดความอ่อนเพลียกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นตะคริวบ่อยคุณภาพการนอนหลับไม่ดีหรืออาจจะปวดศีรษะไมเกรนง่ายในบางรายดังนั้นการเข้าใจว่าแมกนีเซียมมีประโยชน์อย่างไรอาหารที่มีแมกนีเซียมสูงมีอะไรบ้างควรกินเท่าไหร่และควรกินตอนไหนจึงมีความสำคัญนะครับท่านผู้ฟังครับปริมาณแมกนีเซียมที่ร่างกายต้องการต่อวันนั้นแตกต่างกันไปตามอายุเพศภาวะสุขภาพและรูปแบบการใช้ชีวิตโดยทั่วไปผู้ใหญ่ควรได้รับแมกนีเซียมจากอาหารให้เพียงพอในแต่ละวันเช่นจากผักใบเขียวถั่วเมล็ดพืชและธัญพืชไม่ขัดสีสำหรับคำถามว่าแมกนีเซียมควรกินเท่าไหร่โดยทั่วไปผู้ใหญ่ควรได้รับแมกนีเซียมรวมจากอาหารและแหล่งต่างๆในปริมาณวันละประมาณ310ถึง420มิลลิกรัมโดยผู้หญิงวัยผู้ใหญ่ต้องการประมาณ310ถึง320มิลลิกรัมต่อวันส่วนผู้ชายวัยผู้ใหญ่ต้องการประมาณ400ถึง420มิลลิกรัมต่อวันแต่ถ้าหากเป็นแมกนีเซียมจากอาหารเสริมก็ไม่ควรได้รับเกินวันละ310มิลลิกรัมเว้นแต่แพทย์หรือเภสัชกรแนะนำโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคไตใช้ยาประจำหรือว่าตั้งครรภ์หรือว่าให้นมบุตรก็ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนเสมอนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของแมกนีเซียมที่มีต่อร่างกายที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้ครับวันนี้ผมวิชิตกนึงสุขเกษมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

โปรยกลับโหยหายสายใจของปวงราษฎรพลันขาดสิ้นจามจุรีร่วงพลูสู่แผ่นดินน้ำตารินร่ำรายถวายบังคมแรกลมหนาวราวหน่วงดวงชีวาดกรีดสวงชาติกราดโศกป่านโลก

0: กล้มคิดถึงวันคิดถึงคืนควรชื่นชมคิดถึงความงามสมบรมราชินีพระเสด็จจากพิภพจบภาคพื้นไปยั่งยืนอยู่กลางใจไทยทุกที่พราวพร่างสว่างห้วงดวงฤดีอีกอนันต์นับพันปีมิมีลืมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: รองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรผู้ประพันธ์

0: มชื่อเก่งครับ
1: ดิฉันรถเมย์ค่ะ
0: แค่มองตาผมก็รู้แล้วว่าเธอคือสิ่งที่ผมตามหามานานหลายครั้งที่เธอทำให้ผมอดใจไม่ไหวจนอยากจะใกล้ใกล้อีกใกล้เข้าไปอีกแล้วผมและเธอก็รู้ว่าสำหรับรถอย่างเราแล้วยิ่งใกล้ก็ยิ่งเจ็บ
1: ขับรถให้ถูกกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
2: ไม่ชิดไม่จี้ขับขี่อย่างมีระยะปลอดภัย

0: ทรนด์หนึ่งที่มันมีมานานเป็นระยะยาวมากคือคนเราเนี่ยเริ่มอายุยืนยาวขึ้นเพราะฉะนั้นหลายๆแบรนด์ค่ะก็พยายามเสนอโซลูชันในยุคหลังๆนี
1: ้เราลองมาฉายภาพลงลึกกันนิดนึงนะครับว่าวิกฤตการเงินในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันมีต้นตออย่างไร
2: วันนี้ก็อยากจะมานำเสนอมุมมอง6ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นอะไรที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจประกันภัยบ้างในแง่ของตัวเทคโนโลยีเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทมากๆในธุรกิจประกันภัย
3: Innovative Wisdom รายการที่ให้ความรู้การบริหารจัดการสารสนเทศทั้งการบริหารการบัญชีภาษีอากรการเงินการตลาดการประกันภัยและความเคลื่อนไหวของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:05 น.ทาง FM 101.5 MHz เราคัดสรรทุกประเด็นอย่างพิถีพิถันถ่ายทอดทุกเรื่องราวด้วยประสบการณ์แสนพิเศษใส่ใจทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่เพื่อคุณโดยเฉพาะเราพร้อมเสิร์ฟสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อการพัฒนาที่สร้างคุณค่าเพื่อจุฬาและสังคมติดตามรายการจุฬาเกษตรดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนสินชุติินทรานนท์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภัสสรจันทร์สถิตพรทุกวันอาทิตย์เวลา 17:00 น.ถึง 17:30 น.ออกอากาศพร้อมกันที่จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHzและสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 MHz โดยศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: รับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
5: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะกลับมาในวันนี้ค่ะเราก็จะมาติดตามข้อมูลที่น่าสนใจจากประเทศจีนไปด้วยกันต่อในรายการของเรานะคะอยู่กับดิฉันภาดาราจงไม้กลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
6: ดิฉันศิวัตราสินพัชุธาดลค่ะจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
5: เริ่มต้นติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าวในวันนี้ค่ะ
6: ยังอยู่กันที่กรุงบิชเคกนะคะคีร์กีสถานซีเอ็มจีค่ะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของสมาชิกองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้2026ค่ะเรื่องที่2ค่ะทูตจีนประจำสหรัฐมีความคาดหวังให้ชาวอเมริกันเดินทางมาเยือนจีนแล้วก็สัมผัสจีนจริงๆมากขึ้นปิดท้ายกันด้วยเรื่องของระบบประกันสุขภาพของจีนค่ะจีนออกมาบอกว่าตอนนี้สร้างเสริมแล้วก็

0: เพื่อตอบสนองความต้องการในเรื่องของความคุ้มครองที่หลากหลายให้กับประชาชนจีนค่ะ
1: ข่าวต่างๆน่าสนใจมากเลยนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันค่ะ
0: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRI CMG จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ประจำปี2026จัดขึ้นที่กรุงบิชเคกในโอกาสที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเข้าร่วมการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ประจำปี2026และเดินทางเยือนคีร์กีสถานอย่างเป็นทางการวันที่30สิงหาคมตามเวลาท้องถิ่นไชน่ามีเดียกรุ๊ปและบริษัทวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติคีร์กีสถานได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ประจำปี2026ที่กรุงบิชเคกโดยประธานาธิบดีจาปารัฟของคีร์กีสถานได้ส่งสารแสดงความยินดีมายังงานดังกล่าวพร้อมแสดงความชื่นชมต่อผลสำเร็จอันงดงามของกิจกรรมที่ได้บรรลุไว้ในเซินไห่ฉงผู้อำนวยการไชน่ามีเดียกรุ๊ปได้เข้าร่วมงานและกล่าวสุนทรพจน์โดยระบุว่าไชน่ามีเดียกรุ๊ปยังคงยึดมั่นปฏิบัติตามเจตจำนงเซี่ยงไฮ้อย่างแท้จริงพร้อมกับการร่วมมือกับสื่อของประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ในการสร้างกลไกความร่วมมือร่วมกันและผลิตรายการรวมถึงกิจกรรมยอดเยี่ยมจำนวนมากเช่นสารคดีชุดบ้านอยู่อาศัยและการประกวดดนตรีระหว่างประเทศดวงดาวเส้นทางสายไหมวันนี้เราจะได้ร่วมแสดงผลงานใหม่มากมายเช่นการออกอากาศภายใต้หัวข้อพิเศษขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ทางช่องสัญญาณออกอากาศของ CMG เราตั้งใจที่จะถือโอกาสนี้ส่งเสริมความร่วมมือกับสื่อของประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ให้ลงลึกมากยิ่งขึ้นโดยจะร่วมกันสร้างทำนองที่สนุกสนานแห่งการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้และใช้เจตจำนงเซี่ยงไฮ้เป็นแสงสว่างนำทางสู่อนาคตของประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติทูตจีนประจำสหรัฐคาดหวังให้ชาวอเมริกันเดินทางเยือนจีนและสัมผัสจีนมากขึ้นวันที่29สิงหาคมในเซี่ยเฟิงเอกอัครราชทูตจีนประจำสหรัฐได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลวัฒนธรรมจีนที่กรุงวอชิงตันครั้งที่24และกล่าวว่าเขาคาดหวังให้ประชาชนชาวอเมริกันเดินทางเยือนจีนและสัมผัสจีนมากขึ้นจะได้เห็นถึงความเปิดกว้างและความเชื่อมั่นของจีนทูตจีนประจำสหรัฐกล่าวว่าประตูของจีนเปิดกว้างมากขึ้นและเพื่อนของจีนก็มีมากขึ้นทุกวันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีชาวอเมริกันจำนวนมากที่เดินทางมายังจีนมาสัมผัสจีนด้วยตนเองแล้วกลายเป็นผู้ที่ได้เห็นมิตรภาพระหว่างจีนกับสหรัฐด้วยตนเองและเป็นผู้ที่ไปเผยแพร่เรื่องราวของจีนให้กับทั่วโลกจีนสร้างเสริมระบบประกันสุขภาพแบบหลายระดับเพื่อตอบสนองความต้องการด้านความคุ้มครองที่หลากหลายเมื่อเร็วๆนี้จีนได้ประกาศกฎหมายคุ้มครองการประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างเป็นทางการและจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคมปีหน้าเครือข่ายคุ้มครองการประกันการรักษาพยาบาลที่มีหลายระดับและมีหลักประกันหลายชั้นตอบสนองความต้องการของประชาชนพันล้านคนอย่างต่อเนื่องปัจจุบันการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานของจีนสามารถครอบคลุมถึงประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นเครือข่ายการรักษาพยาบาลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกการประกันสุขภาพเป็นหลักการประกันโรคร้ายและการช่วยเหลือการรักษาพยาบาลเป็นเรื่องถัดมาการประกันสุขภาพเชิงพาณิชย์การบริจาคการกุศลและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้านการรักษาพยาบาลสามารถดำเนินการร่วมกันได้กลไกการรักษาพยาบาลหลายมิติกำลังเร่งจัดตั้งขึ้นความต้องการที่หลากหลายในการประกันสุขภาพของประชาชนได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีเพื่อสอดคล้องกับการทำงานในยุคใหม่กฎหมายการประกันสุขภาพส่งเสริมให้ผู้ทำงานแบบไม่ประจำสามารถเข้าถึงการประกันสุขภาพขั้นพื้นฐานสถิติระบุว่าเมื่อปีที่แล้วมีผู้ทำงานแบบไม่ประจำเข้าร่วมประกันสุขภาพเกือบ70ล้านคน
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
0: คุยกันวันละประเด็นวันนี้ค่ะคุณเจิ้งหยวนผิงชวนคุณนันทิดามาคุยเรื่องของหนังทดต้นทุนต่ำซึ่งเป็นปรากฏการณ์ระดับชาติดิฉันเชื่อคุณพานารานึกถึงหนิวไหลไม่ใช่

0: ค่ะ
1: อันนี้คือจดหมายรักถึงอาม่าค่ะ
0: ค่ะ
1: สองท่านบอกว่าปลุกกระแสตามรอยภาพยนตร์แล้วก็วัฒนธรรมแต้จิ๋วเรื่องนี้จะฟังจากใครไม่ได้ต้องฟังจากคนแต้จิ๋วเองแล้วก็มีมุมมองที่น่าสนใจเราไปติดตามฟังกันเลยค่ะ
2: คุยกัน
3: วันละ
4: ประเด็น

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยกันวันละประเด็นทาง CRI ภาคภาษาไทยที่ทำการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนดิฉันนันทิดาพงทองมาพบกับคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะคะประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้ซึ่งนำมาพูดคุยนั่นก็คือจากหนังต้นทุนต่ำสู่ปรากฏการณ์ระดับชาติจดหมายรักถึงอาม่าปลุกกระแสตามรอยภาพยนตร์และวัฒนธรรมแต้จิ๋วแล้วสำหรับวันนี้เพื่อนคนจีนที่มาเข้าร่วมรายการนั่นก็คือคุณเจิ้งหยวนผิงค่ะสวัสดีค่ะคุณเจิ้ง
1: สวัสดีค่ะคุณนันทิดาและท่านผู้ฟังค่ะภาพยนตร์เรื่องจดหมายรักถึงอาม่ากำลังกลายเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์สำคัญของวงการภาพยนตร์จีนในปีนี้ค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้นักแสดงส่วนใหญ่ซึ่งไม่ใช่ดาราชื่อดังและดำเนินเรื่องด้วยภาษาแต้จิ๋วเกือบทั้งเรื่องแต่สามารถครองใจผู้ชมทั่วประเทศจากพลังการบอกต่อทำให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์และความสนใจประวัติศาสตร์ของชาวจีนพ้นทะเลภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในจีนเมื่อวันที่30เมษายนปีนี้ด้วยสัดส่วนรอบฉายทั่วประเทศเพียง 3.6%และทำรายได้ในวันแรกประมาณ 3.77 ล้านหยวนหรือ 18.8 ล้านบาทแต่เสียงตอบรับจากผู้ชมทำให้จำนวนรอบฉายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนภาพยนตร์ครองอันดับ1บนตารางรายได้ประจำวันของจีนติดต่อกันหลายวันและมีสัดส่วนรอบฉายเพิ่มขึ้นถึง 48% ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมค่ะ
0: รายงานจากสำนักข่าวไชน่าเดลี่นะคะก็ระบุว่าจนถึงวันที่20มิถุนายนปี2026ภาพยนตร์ได้ทำรายได้ในจีนมากกว่า 1,800 ล้านหยวนหรือประมาณ 9,000 ล้านบาทขึ้นแทนภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดอันดับ2ของจีนในปี2026นี้นะคะและณเวลานั้นทั้งที่ใช้งบประมาณสร้างเพียง14ล้านหยวนหรือประมาณ70ล้านบาทเท่านั้นค่ะ
1: ความสำเร็จของจดหมายรักถึงอาม่าไม่ได้เกิดจากฉากแอคชั่นเทคนิคพิเศษหรือนักแสดงระดับแม่เหล็กแต่หนังเรื่องนี้เกิดจากเรื่องราวเรียบง่ายเกี่ยวกับครอบครัวการพลัดพรากและความผูกพันกับบ้านเกิดโดยมีเฉียวพีหรือจดหมายที่ชาวจีนพ้นทะเลส่งกลับบ้านพร้อมเงินเลี้ยงดูครอบครัวเป็นเกณฑ์กลางของเรื่องเรื่องราวในภาพยนตร์ย้อนกลับไปในทศวรรษ1940เมื่อผู้คนจากภูมิภาคแต้จิ๋วทางตะวันออกของมณฑลกวางตงต้องเดินทางข้ามทะเลไปทำงานในประเทศไทยมาเลเซียหรือพื้นที่อื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อหนีภัยสงครามและหาเลี้ยงชีพแม้ต้องอยู่ห่างจากบ้านเกิดแต่พวกเขายังคงส่งจดหมายและเงินกลับไปดูแลครอบครัวอย่างสม่ำเสมอภาพยนตร์จึงถ่ายทอดทั้งความรักความรับผิดชอบการเสียสละและความคิดถึงที่ถูกเก็บไว้ในตัวอักษรแต่ละบรรทัดค่ะ
0: หลังภาพยนตร์ได้รับความนิยมสถานที่ถ่ายทำในเมืองสัวเถาแต่จิ๋วแล้วก็เจี้ยหยางนะคะกลายเป็นจุดหมายใหม่ของนักท่องเที่ยวผู้ชมจำนวนมากได้เดินทางไปถ่ายภาพในมุมเดียวกับตัวละครแล้วก็เยี่ยมชมบ้านเก่าชุมชนโบราณสารบรรพชนและพิพิธภัณฑ์ที่จะแสดงเอกสารเฉียวพีโดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์เฉียวพีเมืองสู่เถาซึ่งก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นหลังปรากฏการณ์เกิดกระแสของภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะ
1: ปรากฏการณ์นี้ทำให้เกิดการท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ร้านอาหารโรงแรมคาเฟ่ร้านจำหน่ายของที่ระลึกและผู้ประกอบการท้องถิ่นต่างได้รับประโยชน์จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นขณะเดียวกันอาหารแต้จิ๋วเช่นหม้อไฟเนื้อวัวและมะกอกตองก็กลับมาได้รับความสนใจบนสื่อสังคมออนไลน์ค่ะแสดงให้เห็นว่าความนิยมของภาพยนตร์สามารถต่อยอดไปสู่การบริโภคสินค้าอาหารและประสบการณ์ทางวัฒนธรรมได้มากกว่ารายได้จากบัตรชมภาพยนตร์เพียงอย่างเดียวภาพยนตร์ยังช่วยยกระดับวัฒน

0: ถามท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งภาษาเต้จิ๋วสถาปัตยกรรมอาหารประเพณีและวิถีชีวิตของผู้คนในภูมิภาคเต้จิ๋วแม้ผู้ชมส่วนใหญ่ในจีนจะไม่ได้ใช้ภาษาเต้จิ๋วในชีวิตประจำวันแต่ความจริงใจของเนื้อหาและอารมณ์ร่วงเกี่ยวกับครอบครัวทำให้เรื่องเราสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดทางภาษาได้คะแนนของภาพยนตร์บนแพลตฟอร์มตู้บ้านพึ่งขึ้นจาก 9.1 คะแนนในช่วงแรกเป็น 9.3 คะแนนขณะที่ผู้ชมหลายแสนคนร่วมให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นค่ะ
1: ความสำเร็จในประเทศจีนนะคะยังนำไปสู่การขยายตลาดต่างประเทศด้วยค่ะโดยภาพยนตร์เริ่มเข้าฉายในสิงคโปร์มาเลเซียบรูไนเมื่อวันที่18มิถุนายนก่อนได้เปิดตัวในออสเตรเลียและก็ยุโรปนะคะกระแสตอบรับถือว่าโดดเด่นเป็นพิเศษในชุมชนชาวจีนพ้นทะเลเนื่องจากเรื่องราวได้สะท้อนถึงประสบการณ์ของครอบครัวที่มีบรรพบุรุษซึ่งได้เดินทางจากจีนไปตั้งถิ่นฐานในต่างแดนส่วนที่สิงคโปร์ค่ะบัตรชมภาพยนตร์รอบภาษาแต้จิ๋วซึ่งก็จำหน่ายหมดภายใน90นาทีและภาพยนตร์ได้ขึ้นแทนภาพยนตร์เอเชียที่ทำรายได้สูงสุดของประเทศในปีนี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะสำหรับผู้ชมชาวไทยภาพยนตร์จดหมายรักถึงอาม่ามีความเชื่อมโยงกับผู้ชมอย่างมากเนื่องจากชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากมีบรรพบุรุษมาจากภูมิภาคแต้จิ๋วเรื่องเราการเดินทางมาทำงานในประเทศไทยการส่งเงินและจดหมายกลับบ้านตลอดจนความพยายามรักษาสายสัมพันธ์ระหว่างคนต่างรุ่นจึงเป็นประวัติศาสตร์ร่วมที่หลายครอบครัวคุ้นเคยค่ะปรากฏการของจดหมายรักถึงอาม่าสะท้อนว่าภาพยนตร์ทุนไม่สูงที่ถ่ายทอดเรื่องเราท้องถิ่นและเข้าถึงความรู้สึกร่วมของผู้ชมสามารถสร้างกระแสได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศความสำเร็จของภาพยนตร์ไม่เพียงสร้างรายได้จากโรงภาพยนตร์แต่ยังกระตุ้นการท่องเที่ยวสร้างรายได้แก่ชุมชนฟื้นความสนใจต่อมรดกเฉียวผีและผลักดันวัฒนธรรมเต้จิ๋วให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างค่ะ
1: ต่อมานะคะจะขอเล่าถึงภาพยนตร์จดหมายรักถึงอาม่าได้ปลุกกระแสการท่องเที่ยวแต้จิ๋วในมณฑลกวางตุ้งได้อย่างไรบ้างค่ะแต้จิ๋วนะคะในมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีนตอนนี้ได้กลายเป็นสถานที่ยอดนิยมหลังภาพยนตร์เรื่องจดหมายรักถึงอาม่าได้ประสบความสำเร็จอย่างสูงทำลายสถิติรายได้ในบ็อกออฟฟิศและก็ได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากด้วยค่ะ
0: ค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทอดเรื่องเราอิงประวัติศาสตร์ของเฉาพีหรือจดหมายพร้อมเงินที่ชาวจีนพ้นทะเลรุ่นก่อนส่งกลับมายังครอบครัวที่บ้านเกิดแม้เรื่องเราของเฉาพีจะเป็นที่รู้จักกันดีในภูมิภาคแต้จิ๋วและพื้นที่อื่นๆซึ่งมีประวัติการอพยพย้ายถิ่นอย่างยาวนานแต่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักในประวัติศาสตร์การอพยพของจีนองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกขึ้นทะเบียนเอกสารจดหมายเหตุเฉียวพีไว้ในทะเบียนความทรงจำแห่งโลกเมื่อปีคศ2013ค่ะ
1: สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ในเมืองเจี้ยหยางนะคะและเมืองโซเถาตอนนี้ก็กลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวค่ะโดยนักท่องเที่ยวต่างแต่งกายแล้วก็ถ่ายภาพเลียนแบบฉากสำคัญของภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะหลีหลินนักท่องเที่ยวคนหนึ่งนะคะก็ได้กล่าวว่าหลังจากชมภาพยนตร์เรื่องนี้รู้สึกว่าชาวแต้จิ๋วยังคงมีหัวใจที่บริสุทธิ์ทั้งความผูกพันกับบ้านเกิดและความมุ่งมั่นอดทนในการออกไปทำงานต่างถิ่นด้วยค่ะ
0: ค่ะแล้วหยางเผิงนักท่องเที่ยวจากนครเซี่ยงไฮ้กล่าวว่าประทับใจภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างมากจึงตัดสินใจเดินทางมาชมสถานที่ถ่ายทำจริงบรรยากาศโดยรอบทำให้รู้สึกเรากลับเข้าไปอย่างในฉากของภาพยนตร์แล้วหวังเผยีเจ้าหน้าที่สำนักวัฒนธรรมวิทยุโทรทัศน์การท่องเที่ยวและกีฬาสวาเถากล่าวว่าหลังภาพยนตร์เข้าฉายทางการเปิดตัวกิจกรรมท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ช่วยกระตุ้นการบริโภคด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวความอบอุ่นและความคิดถึงที่ถ่ายทอดอยู่ในภาพยนตร์ได้รับการต่อยอดได้กลายเป็นประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นสัมผัสและลิ้มรสได้จริงค่ะ
1: น่าเสียดายนะคะที่เวลาวันนี้ใกล้จะหมดลงแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการแล้วก็ขอบคุณคุณเจิ้งหยวนพิงนะคะที่แวะเข้ามาพูดคุยกันในเรื่องนี้ค่ะและพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: 大家好你好คุณอินทนิน
1: ทร์你好คุณโจสวัสดีค่ะทุกท่านตาเจ๋อ好
0: มาทบทวนเนื้อหาสำคัญของครั้งที่แล้วกันก่อนนะคะเริ่มจากชิงเวิ่น有洗发水卖吗แปลว่าอะไรคะ
1: ขอถามว่ามียาสระผมขายไหม
0: ถูกต้องค่ะแล้ว我想退货แปลว่าอะไรคะ
1: 我想退货ดิฉันอยากจะคืนสินค้าค่ะ
0: ดีมากค่ะ您的发票带来了吗แปลว่าอะไรคะ
1: 您的发票带来了吗มีคำว่าฟ้าเพี้ยวแปลว่าใบเสร็จประโยคนี้น่าจะแปลว่านำใบเสร็จมาด้วยหรือเปล่าคะ
0: ถูกต้องค่ะและนิ้งเกยถ้วยละปะโปรดรับคืนเถอะ
1: นิ้งเกยถ้วยละปะ
0: ถ้วยแปลว่าคืนที่เมืองจีนก็เหมือนกับเมืองไทยตรงที่จะซื้อผลไม้ได้จากร้านริมถนนตลาดนัดหรือตลาดสดหากจะซื้อผลไม้ที่นำเข้าจากต่างประเทศมักจะซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะที่นั่นมีผลไม้หลากหลายชนิดถ้าคนอินทนินท์จะไปซื้อส้มก็อยากจะรู้ว่าส้มหวานหรือเปล่า
1: จะถามอย่างไรคะ
0: ถามว่าจะจือซื่อเถียนมะส้มนี่หวานมะ
1: จะจือซื่อเถียนมะ
0: เจือนี
1: ่เจอ
0: จือซื่อส้ม
1: จือซื่อ
0: เถียนหวาน
1: เถียน
0: มะไม
1: ้มะ
0: ฟังบทสนทนากันค่ะ
2: 这橘子甜吗
3: 很甜
1: ทีนี้เมื่อรู้คุณภาพแล้วว่าหวานอยากจะถามราคาภาษาจีนถามอย่างไรคะ
0: ถามว่า多少钱一公斤กิโลละเท่าไหร่คะ
1: 多少钱一公斤
0: 多少แปลว่าเท่าไหร
1: ่多少
0: 钱แปลว่าเงิน
1: 钱
0: 多少钱一公斤
1: 多少钱一公斤ราคากิโลละเท่าไหร่คะ
0: จีมีมาตราในการชั่งน้ำหนักอย่างหนึ่งคือจิ้นหรือช่าง1ช่างเท่ากับครึ่งกิโลกรัม
1: จิ้นช่างส่วนใหญ่ทั้งในตลาดแล้วก็ในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยต่างก็ติดราคาเป็นช่างกันคุณโจคะดิฉันเนี่ยไม่มีเศษเงินภาษาจีนจะพูดอย่างไรคะ
0: พูดว่า我没有零钱
1: 我没有零钱ดิฉันทราบว่า我เนี่ยแปลว่าผมหรือว่าดิฉันไม่有แปลว่าไม่มี
0: ถูกต้องค่ะ零钱แปลว่าเงินเศษ
1: 零钱
0: 我没有零钱
1: 我没有零钱
0: มาฟังบทสนทนากันค่ะ
2: 多少钱一公斤
3: 四元钱一公斤
2: 我没有零钱给你一张100元的
3: 找您80元
1: มาถึงช่วงของเกรดวัฒนธรรมจีนวันนี้คุณโจมีเรื่องเกี่ยวกับสกุลเงินของจีนมาฝากใช่ไหมคะ
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะจีนใช้เงินสกุลหยวนหมิงปี้หรือเรียกสั้นๆว่าเงินหยวนมีหน่วยเป็นหยวนหน่วยย่อยกว่าหยวนคือเจียวและเฟิน10เจียวเท่ากับ1หยวน10เฟินเท่ากับ1เจียวในหมู่ชาวจีนนิยมพูดคำว่าควายแทนหยวนและเหมาแทนเจียวเช่นหยีควาย3เหมา5เฟินคือ1หยวน3เหมา5เฟินหรือ 1.35 หยวนนั่นเองค่ะ
1: ค่ะก่อนจากกันก็มีคำถามถามท่านผู้ฟังเจอจุ๋ยซื้อเทียนมาแปลเป็นไทยว่าอย่างไรส่งคำตอบมาที่อีเมล tai@cri.com.cn หากท่านผู้ฟังต้องการทบทวนบทเรียนหรือทราบข้อมูลเพิ่มเติมคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ของ CRI www.thai.cri.cn แล้วพบกันใหม่ใจเจียน
0: ใจเจียน
4: เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการสาร

0: สัมพันธ์ไทยจีนวันนี้แล้วนะคะวันนี้ยังมาตามกันต่อเรื่องของการออกนโยบายใหม่เพื่อมากระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ในหลายๆเมืองในครั้งที่แล้วนะคะเมื่อวานเนี่ยเราได้พูดคุยกันไปบางส่วนแล้วแหละว่ามีเรื่องของการเรียกว่าถอนเงินนะคะจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยออกมาใช้ในเรื่องของการจะเป็นการผ่อนก็ได้นะคะหรือว่าเอาไปดาวก็ได้ซึ่งอันนี้ดีมากแต่ว่ามันยังมีเรื่องอื่นนะคะวันนี้ให้เราติดตามกันอีกต้องไปฟังเพิ่มเติมกันจากคุณศิวตาค่ะ
1: คุณพานาราคุณฟังอย่างนี้ค่ะเมื่อวานที่เราพูดถึงระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของจีนเดี๋ยวทุกคนจะคิดว่าทั่วทั้งประเทศใช้ได้ไม่ใช่นะคะก็คือต้องปรับไปตามพื้นที่เนาะแล้วก็แน่นอนว่ายังไม่ได้มีผลบังคับใช้จะเริ่มใช้วันที่20กันยายนแล้วก็ต้องดูพื้นที่ด้วยแต่คำถามคือว่าทำไมรัฐบาลจีนถึงผลักดันนโยบายนี้คือรัฐบาลจีนเนี่ยต้องการให้กลุ่มคนที่มีรายได้ประจำแล้วก็มีเงินสะสมอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอะควักเงินส่วนตัวเนี่ยออกมาซื้อบ้านเพื่อเป็นการต้องเรียกว่ากระตุ้นอุปสงค์ในด้านที่อยู่อาศัยและในบางพื้นที่คุณพาดาคุณฟังยังอนุญาตให้แบบสมาชิกแบบช่วยกันหลายคนสมมติในบ้านอ่ะมีคนส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหลายคนเนาะก็เอามารวมกันได้นะคะก็คือเบิกมารวมกันแล้วแบบซื้อบ้านหลังเดียวอะไรอย่างเงี้ยและนอกจากนั้นเงินจำนวนนี้ค่ะยังใช้ในการซื้อบ้านหรือว่าซื้อสิ่งที่เกี่ยวข้องกับบ้านคือเอาไปจ่ายภาษีบ้านก็ได้ซื้อที่จอดรถก็ได้ทำห้องเก็บของก็ได้คือที่ผ่านมาเราจะเห็นรัฐบาลจีนเนี่ยมักจะใช้มาตรการจูงใจเช่นการลดดอกเบี้ยแต่ว่าสิ่งเนี้ยเราเห็นว่าจีนอะทำมากขึ้นคือการยอมให้นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาใช้ในการจ่ายค่าบ้านอย่างน้อยเราก็รู้สึกว่าเรากู้น้อยลงจ่ายดอกเบี้ยน้อยลงแล้วก็โอกาสการมีบ้านเพิ่มขึ้นค่ะ
0: ถือว่านะคะดีมากเลยทีเดียวกับมาตรการต่างๆที่เขาก็ค่อยๆมีออกมาให้เราเห็นว่ากระตุ้นอสังหายังไงบ้างนะคะที่พอจะเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นก็ต้องรอลุ้นว่าหลังจากมีแผนนี้แล้วจะเป็นยังไงต่อนะคะมีมาอัปเดตแน่นอนแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเราทั้งสองคนดิฉันภาดาราจงหมายกลางจากลาเรดิโอพลัส
1: ฉันสวัสดาสินพัชุธาดลค่ะจากสถานีวิทยุเซียไอกรุงปักกิ่งค่ะ
0: ต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
1: ์เชื่อมโยงทุกมิติทุกระดับทางเศรษฐกิจกับความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับนานาประเทศในรายการ VR อาเซียน Plus ทุกวันอังคารเวลา 16:30 นถึง 17:00 นดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียน
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติศรีแสงนามรายการ VR ASEAN Plus ทางสถานีวิทยุจุฬานะครับรายการของเราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนและประเทศไทยในประชาคมโลกนะครับวันนี้ผมอยากจะชวนคุณผู้ฟังคุยกันเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองของประเทศเพื่อนบ้านนั่นก็คือประเทศมาเลเซียนะครับจริงๆนึกขึ้นมาได้ว่าควรจะคุยเรื่องนี้เพราะว่า31สิงหาคมของทุกปีเนี่ยนะครับจะเป็นวันเขาเรียกว่าวันเมเดกานะครับหรือว่าวันประกาศเอกราชที่มาเลเซียเนี่ยปลดแอกนะครับประกาศอิสรภาพของตัวเองนะครับจากการเป็นประเทศในอาณานิคมของเครือจักรภพอังกฤษนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นวันชาติมาเลเซียนะครับแล้วก็จริงๆมี2วันนะครับ31สิงหาคมเนี่ยเป็นวันเมเดกาแล้วก็16กันยายนจะเป็นวัน Malaysian Day นะครับก็คือวันรวมชาติที่ตอนนั้นเนี่ยตอนประกาศเอกราชเนี่ยก็จะมีพื้นที่เฉพาะมาเลเซียในฝั่งที่อยู่ทางตอนใต้นะครับของแหลมมาลายูหรือว่าอยู่ในส่วนที่ต่อลงไปจากภาคใต้ของประเทศไทยนะครับแต่ว่าพอถึงวันที่16กันยายนเนี่ยก็จะเป็นการรวมนะครับ Malaysia Day เนี่ยก็จะรวมเอาซาบาสารวักนะครับแล้วก็

ตอนนั้นมีสิงคโปร์ด้วยเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็กลายเป็นประเทศมาเลเซียประเทศใหม่นะครับวันนี้เลยจะชวนคุยนะครับเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองของมาเลเซียโดยมองไปในเรื่องที่เราต้องจับตาดูในช่วงสักเนี่ยแหละฮะปลายปี 2026

ฐบาลสหพันธรัฐมาเลเซียเนี่ยได้มุ่งเป้าขับเคลื่อนการเติบโตของ GDP นะครับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในระดับ 4% ถึง 5% ต่อปีโดยอาศัยแรงหนุนนะครับจากการบริโภคภายในประเทศการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ณปัจจุบันนี้เนี่ยมาเลเซียก็พยายามที่จะผลักดันตัวเองให้เป็นประเทศผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำระดับโลกนะครับรวมทั้งการลงนามความร่วมมือเชิงพื้นที่นะครับกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับกับประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับผลักดันให้เกิดเขตการค้าเสรีข้อตกลงการค้าเสรีนะครับ FTA อย่างไรก็ตามนะครับท่ามกลางภาพรวมของเศรษฐกิจมาเลเซียที่อยู่ในช่วงที่ฟื้นตัวนะครับมาเลเซียเนี่ยกลับเต็มไปด้วยความท้าทายเชิงโครงสร้างทางการเมืองครับแล้วก็การปฏิรูปเรื่องของนโยบายการคลังนะครับที่ส่งผลกระทบโดยตรงนะครับต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับมาเลเซียเองเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับประเทศไทยเยอะมากนะครับคนไทยเราไปลงทุนในมาเลเซียเยอะคนมาเลเซียมาลงทุนในประเทศไทยก็เยอะนะครับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวประเทศไทยเยอะที่สุดก็เป็นนักท่องเที่ยวมาเลเซียนะครับการค้าข้ามชายแดนมากที่สุดก็เป็นการค้าที่ส่งออกนะครับผ่านด่านชายแดนทางตอนใต้เข้าไปที่ประเทศมาเลเซียด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราค่อยๆมาดูกันนะครับว่าโอกาสทางด้านการค้าการลงทุนนะครับของไทยในมาเลเซียเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เรื่องของโอกาสแล้วก็จะมาคู่กับความท้าทายนะครับประเด็นที่เราเองคงจะต้องจับตาดูนะครับว่าเศรษฐกิจมาเลเซียการเมืองมาเลเซียเนี่ยมีเรื่องอะไรที่เราต้องเฝ้าระวังบ้างนะครับอย่างที่เรียนไปตอนต้นครับมาเลเซียกำลังเร่งรัดการยกระดับอุตสาหกรรมนะครับจากการเป็นฐานการผลิตสินค้าดั้งเดิมนะครับ traditional final goods เนี่ยไปสู่การเป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับศูนย์กลางของระบบโลจิสติกส์นะครับแล้วก็เศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียนนะครับซึ่งแน่นอนไอ้วิสัยทัศน์ในระยะกลางระยะยาวของเขาเนี่ยมันเป็นการเปิดช่องทางแล้วก็เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยอย่างน้อยที่สุดก็ใน4ช่องทางหลักนะครับช่องทางแรกนะครับก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็เทคโนโลยีชั้นสูงนะครับมาเลเซียเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกสินค้ากลุ่มไฟฟ้าแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์นะครับ EE นะครับElectrical Appliance and Electronics นะครับที่สำคัญที่สุดในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ศูนย์กลางเทคโนโลยีพื้นที่อย่างเช่นรัฐปีนังนะครับแล้วก็รัฐสลังงอนะครับเพราะนั้นตรงนี้เป็นโอกาสของผู้ผลิตชิ้นส่วนขั้นกลางอย่างเช่นผู้ที่ผลิตพวกแผงวงจร PCB นะครับ Printed Circuit Board นะครับหรือว่าระบบอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติออโตเมชันต่างๆนะครับหรือว่าอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ของประเทศไทยนะครับซึ่งน่าจะสามารถที่จะแทรกตัวเข้าสู่ห่วงโซ่ประทานของบริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติที่จะมาตั้งฐานการผลิตแล้วก็แพคเกจจิ้งตัวของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในมาเลเซียได้นะครับเพราะนั้นตรงนี้มองเป็นโอกาสนะครับอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่น่าจับตาดูด้วยก็คือการลงทุนในพื้นที่ที่เราเรียกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษชะโฮสิงคโปร์นะครับ JS นะครับแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานทางด้านพลังงานสะอาดมาเลเซียเองเนี่ยนะครับมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชะโฮสิงคโปร์สเปเชียลเอคอนอเมิกโซนนะครับเป็นหมุดหมายสำคัญเลยนะครับในการดึงเงินลงทุนจากสิงคโปร์แล้วก็จากทั่วโลกให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่นี้นะครับแล้วก็จะเชื่อมโยงพื้นที่นี้เนี่ยนะครับกับระบบพลังงานในภาคพื้นทวีปอาเซียนนะครับหรือว่าอาเซียนบนบกผ่านระบบสายส่งไฟฟ้าที่เราเรียกว่าอาเซียนพาวเวอร์กริดนะครับเพราะนั้นผู้ประกอบการไทยในกลุ่มของวิศวกรรมการก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับวัสดุก่อสร้างนะครับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบพลังงานหมุนเวียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานโซล่านะครับพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานน้ำนะครับไฮโดรพาวเวอร์ก็น่าจะต้องมองโอกาสในพื้นที่นี้นะครับแล้วก็ธุรกิจที่เป็นลักษณะของซับคอนแทคเตอร์นะครับที่ไปรับงานต่อจากผู้ประกอบการรายใหญ่นะครับที่เขาได้สิทธิ์ในการที่จะพัฒนาพื้นที่ในจะโฮนะครับกลุ่มที่3ที่ยังคงเป็นโอกาสแล้วก็จริงๆเป็นมาต่อเนื่องยาวนานแล้วก็คือสินค้ากลุ่มพวกสินค้าบริโภคฮาราวนะครับการค้าปลีกแล้วก็กลุ่มบริการดิจิตอลนะครับตลาดมาเลเซียเองเนี่ยนะครับมีกำลังซื้อต่อหัวที่สูงมากนะครับเขากำลังจะเป็น high income countries นะครับแต่ว่า high income country หรือว่าคนที่มีรายได้สูงตรงนี้เนี่ยต้องอย่าลืมนะครับว่าประเทศมาเลเซียเป็นประเทศที่ยึดโยงกับหลักการของศาสนาอิสลามนะครับศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาตินะครับสัดส่วนของประชากรมุสลิมเนี่ย
กินกว่า 70%

10%ของประชากรทั้งประเทศนะครับรวมถึงในมาเลเซียเองเนี่ยสิ่งที่มันดีอยู่แล้วก็คือตัวของอีโคซิสเต็มที่เป็นระบบฮาลาลแบบเต็มระบบและไม่ใช่เต็มระบบในประเทศแต่มันเป็นอีโคซิสเต็มฮาลาลที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลนะครับเพราะนั้นสินค้าไทยที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับด้านคุณภาพสูงถูกใจผู้บริโภคนะครับอย่างเช่นกลุ่มอาหารเครื่องดื่มเนี่ยถ้าเข้าไปลงทุนแปรรูปอัปเกรดผลิตนะครับในมาเลเซียนะครับโดยใช้มาตรฐานฮาลาลของมาเลเซียเช่นเดียวกับสินค้ากลุ่มสุขภาพเครื่องสำอางนะครับหรือการทำธุรกิจค้าปลีกโมเดิร์นเทรดการทำแฟรนไชส์อาหารไทยนะครับหรือว่าการให้บริการทางด้านดิจิทัลอีคอมเมิร์ซต่างๆบนวิถีแบบมุสลิมเนี่ยนะครับก็จะเป็นการต่อยอดแล้วก็ใช้มาเลเซียเนี่ยเป็นปากประตูสู่ตลาดขนาด 2,000 ล้านคนนะครับของโลกมุสลิมได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นละว่าในช่วงนี้นะครับภายใต้นโยบายเศรษฐกิจที่เรียกว่า Economy Madani เนี่ยมาเลเซียถือเป็นโอกาสนะครับแต่อย่างไรก็ตามมาเลเซียเองก็มีประเด็นท้าทายทางด้านการเมืองแล้วก็การบริหารราชการอยู่ไม่น้อยนะครับความเสี่ยงสำคัญที่เราต้องติดตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ครับ2026 2027 2028นี่ก็คือความเสี่ยงเชิงสถาบันทางการเมืองแล้วก็ความไม่แน่นอนของรัฐบาลผสมนะครับรัฐบาลผสมของมาเลเซียตอนนี้เนี่ยนะครับมีความเปราะบางอย่างยิ่งนะครับรัฐบาลที่เราเรียกว่ารัฐบาลเอกภาพแห่งชาตินะครับเคราจันเปอร์ปาดวนนะครับภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมเนี่ยนะครับมันคือการรวมตัวกันเชิงยุทธศาสตร์ยุทธวิธีนะครับของกลุ่มหลักๆเลย2กลุ่มนะครับที่เมื่อก่อนไม่สามารถเข้ากันได้แต่จำเป็นต้องเข้ากันให้ได้เพื่อที่จะจัดตั้งรัฐบาลให้ได้นะครับเพราะนั้นมันเป็นการรวมตัวกันเชิงยุทธศาสตร์มันไม่ได้เป็นการรวมตัวกันทางวิธีคิดหรือว่าอุดมการแต่อย่างใดนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของอันวาอิบราฮิมนะครับที่เราเรียกว่า PH เป็นพันธมิตรพรรคการเมืองหลายๆพรรคนะครับ PH เนี่ยย่อมาจากเปกตันฮารปันนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือกลุ่มที่เรียกว่าบริซานแนชชั่นแนลนะครับบริซานแนชชั่นแนลเนี่ยก็แน่นอนแกนหลักก็คือกลุ่มที่เป็นอนุรักษ์นิยมมุสลิมมาลายูนะครับหรือที่เรารู้จักกันดีในนามอัมโนนะครับ United Malay National Organization แต่ว่าอัมโนจริงๆเนี่ยแน่นอนนโยบายของเขาโปรกลุ่มมาลายูมุสลิมนะครับแต่เขาก็จะมีพรรคในเครือข่ายของเขาที่เป็นกลุ่มที่โปรมาเลเซียเชื้อสายจีนกลุ่มที่โปรมาเลเซียเชื้อสายอินเดียด้วยนะครับเพราะนั้นพอเขารวมกันเนี่ยเขาเป็นพันธมิตรพรรคการเมืองย่อยๆที่เรียกว่าบริษัทแนชั่นแนลหรือว่า BN นะครับเพราะฉะนั้น BN กับ PH เนี่ยก็มาจัดตั้งรัฐบาลกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับไอ้ความขัดแย้งเชิงอุดมการณ์ระหว่างกลุ่มใหญ่2กลุ่มก็คือ PH กับ AMNO BN เนี่ยมันไม่เข้าเป็นเนื้อเดียวกันอยู่แล้วแต่แค่ PH กับ BN หรือว่า AMNO เนี่ยมันยังไม่พอครับมันยังต้องมีพรรคอื่นๆด้วยนะครับเพื่อที่จะเข้ามารวมกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคการเมืองจากฝั่งเกาะบอร์เนียวก็คือซาบะแล้วก็สารวักนะครับซึ่งเอาเข้าจริงนักธุรกิจไทยเนี่ยข้อมูลเกี่ยวกับสบาสารวักในมือเนี่ยน้อยมากนะครับซึ่งสบาสารวักก็เลยอยู่ในฐานะที่เป็นคิงเมเกอร์นะครับแล้วก็ถ้าสบากับสารวักเรียกร้องเรื่องอะไรเนี่ยทั้ง PH แล้วก็ทั้ง BN เนี่ยก็ต้องอ่อนยอมอ่อนข้อให้เพราะว่าถ้าพรรคสบาสารวักย้ายข้างพรรคบอร์เนียวย้ายข้างเนี่ยการรวมกลุ่มกันเป็นพันธมิตรของรัฐบาลก็จะแตกนะครับสิ่งนึงที่เราเห็นด้วยนะครับก็คือคะแนนนิยมต่อตัวของนายรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมเนี่ยมันลดลงนะครับเพราะฉะนั้นมันจะนำไปสู่ความเสี่ยงของการที่จะยุบสภาก่อนกำหนดนะครับมีกับผลการสำรวจนะครับความคิดเห็นของเมเดกาเซ็นเตอร์นะครับแน่นอนว่าจากผลสำรวจเนี่ยยังพบนะครับว่านายรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมมีคะแนนความพึงพอใจสูงกว่าฝ่ายค้านนะครับแต่ในทางปฏิบัตินะครับคนมาเลเซียเองเนี่ยไม่พอใจนะครับแล้วก็รู้สึกตลอดเวลาว่ามันยังไม่มีผลงานของรัฐบาลที่จับต้องได้แล้วก็รัฐบาลเนี่ยน่าจะทำหน้าที่ได้ดีกว่านี้นะครับเพราะแล้วก็รัฐบาลเองก็ได้รับการกดดันอย่างหนักนะครับเรื่องที่คนมาเลเซียไม่พอใจมากที่สุดก็คือเรื่องของปัญหาค่าครองชีพนะครับแล้วก็มาตรการในเรื่องของการลดเงินอุดหนุนทางด้านพลังงานนะครับมาเลเซียเองเนี่ยนะครับยกเลิกการอุดหนุนทางพลังงานโดยรัฐบาลมาเลเซียเนี่ยประกาศเรื่องนี้นะครับต้นปี2026นะครับในการที่จะยกเลิกการอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลแล้วก็น้ำมันแบบแก๊สโซฮอล

95นะครับหรือว่าร้อน95ที่แต่เดิมเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ได้เงินอุดหนุนนะครับเราอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมคนไทยที่อยู่ภาคใต้ตอนล่างเนี่ยเติมน้ำมันเวลาเติมน้ำมันก็ข้ามชายแดนไปเติมฝั่งมาเลเซียนะครับตอนนี้กลับกันละนะครับคนฝั่งมาเลเซียเนี่ยมาเติมน้ำมันฝั่งไทยก็มีนะครับเพราะว่าเงินอุดหนุนที่เคยได้จากฝั่งมาเลเซียเนี่ยมันไม่มีละนะครับเพราะว่าตอนนี้วิธีการให้เงินอุดหนุนน้ำมันหรือว่า subsidy น้ำมันเนี่ยมันกลายเป็น targeted subsidy นะครับโดยคนที่จะเข้าไปได้ส่วนลดราคาน้ำมันเนี่ยต้องถือบัตรนะครับที่เรียกว่า BUD 95หรือว่า My Card นะครับเพราะนั้นแน่นอนคนส่วนใหญ่ไม่ได้สิทธิ์นี้เพราะนั้นค่าครองชีพมันสูงขึ้นทันทีนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับรัฐบาลมาเลเซียมีรายจ่ายมหาศาลนะครับแล้วก็พยายามที่จะลดการก่อหนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพดานหนี้ที่มันเคยเกินกว่า 3.5% ของตัวของขาดดุลงบประมาณที่เกิน 3.5% ของ GDP ซึ่งมันสูงนะฮะปกติตามมาตรฐานเนี่ยมันไม่ควรจะขาดดุลงบประมาณรายจ่ายภาครัฐเกิน 3% ของ GDP เพราะนั้นตอนนี้เนี่ยรัฐบาลมีนโยบายขยายฐานภาษีแล้วก็บังคับใช้สิ่งที่เรียกว่า e-invoice นะครับเพราะนั้นพอขยายฐานภาษีมีการขยายขอบเขตการจัดเก็บภาษี SST นะครับก็คือภาษีการขายแล้วก็ภาษีบริการนะครับ Sales and Service Tax มีการบังคับใช้ระบบตัวของ e-invoicing นะครับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์แบบเต็มรูปแบบนะครับมีภาษีเขาเรียกภาษี global minimum tax นะครับให้ภาคธุรกิจที่ทำธุรกิจเนี่ยต้องจ่ายขั้นต่ำนะครับโดยเฉพาะ SME นะครับมันก็เลยทำให้มีต้นทุนของภาคธุรกิจอีกว่าจะต้องอัปเกรดอย่างคุณลึกภาพร้านเล็กๆขายของน้อยๆเล็กๆ เป็น SME อ่ะก็ต้องมาอัปเกรดระบบ e-invoicing อย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ทำให้รัฐบาลอยากที่จะรายได้เพิ่มขึ้นจากการจัดเก็บภาษีแต่มันเป็นภาระของประชาชนนะครับแล้วก็แน่นอนประชาชนเองก็รู้สึกโอ้โหค่าน้ำมันก็แพงอยู่แล้วค่าของชีพก็แพงอยู่แล้วยังถูกจัดเก็บภาษีอีกนะครับซึ่งแน่นอนถ้าไม่ทำมาเลเซียก็จะมีปัญหาในระยะยาวนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับการขัดอย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นเนี่ยตัวของการขัดดุลงบประมาณแผ่นดินของมาเลเซียเนี่ยมันเกิน 3.5% ของ GDP โดยจริงๆกรอบมันควรจะไม่เกิน 3% เท่านั้นนะครับเพราะเรื่องพวกนี้ก็สร้างความไม่พอใจนะครับให้กับประชาชนนะครับเพราะนั้นเราเลยเริ่มเห็นโอกาสนะครับว่ามันมีความพยายามในการที่จะทำนโยบายโดยการที่ไปโปรคนต่างจังหวัดมากยิ่งขึ้นคนชนบทมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยพรรครัฐบาลโดยเฉพาะของอันวายบราฮิมพีเอชเนี่ยมันเป็นพรรคที่มีฐานเสียงในเมืองเพราะนั้นนาทีนี้เนี่ยมาเลเซียเองก็กำลังมีเรื่องของการปรับพื้นที่การเมืองอยู่ด้วยนะครับคือทุกๆ10ปีเนี่ยมาเลเซียเขาจะมีการจัดเขตพื้นที่การเมืองใหม่ทำสำรวจใหม่นะครับว่าเขตเลือกตั้งใหม่จะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันมีแนวโน้มว่าถ้าจัดเขตพื้นที่การเมืองเสร็จนะครับโอเคแบ่งละจังหวัดนี้จากเดิมเคยมี8เขตสมมุติประชากรเพิ่มขึ้นมันจะกลายเป็น10เขตจังหวัดข้างๆกันมันอาจจะเอาเขตของจังหวัดนี้ไปเป็นเขตของจังหวัดนึงได้นะครับเพราะฉะนั้นการจัดพื้นที่ใหม่เนี่ยมันส่งผลต่อคะแนนที่จะไปเลือกส.ส.ด้วยถูกต้องมั้ยครับเพราะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามจัดเขตพื้นที่เสร็จซึ่งน่าจะจัดเสร็จภายในไม่กี่เดือนต่อจากนี้เนี่ยแล้วถ้ามันมีอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นประเด็นที่ทำให้พรรคตัวของ PH ของอันวาร์ อิบราฮิมเนี่ยมีคะแนนนิยมสูงขึ้นมาเป็นไปได้ครับที่อาจจะเกิดการยุบสภานะครับยุบสภาเพื่อที่จะช่วงชิงความได้เปรียบในการเลือกตั้งนะครับเพราะว่ารัฐบาลมาเลเซียเนี่ยจะหมดวาระแล้วก็จะมีการเลือกตั้งต้นปี2028นะครับแต่ว่าหลายๆฝ่ายก็จับตาดูว่าถ้าตอนนี้เนี่ยพรรคร่วมรัฐบาลมีคะแนนนิยมขึ้นมาได้สักนิดนึงแล้วการจัดเขตแบ่งเขตเลือกตั้งเสร็จเนี่ยรัฐบาลอาจจะประกาศยุบสภาก่อนนะครับแต่ก็แน่นอนไอ้การยุบสภาเนี่ยก็มีตัวแปรสำคัญนะครับเพราะว่านาทีนี้เนี่ยคนที่เป็นมันมีกลุ่ม2กลุ่มนะครับที่เป็นกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในพันธมิตรรัฐบาลนะครับนั่นก็คือไม่ใช่ PH ไม่ใช่BN นะครับกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือกลุ่มพวกพรรคมุสลิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคที่ได้ส.ส.จำนวนมากในพื้นที่ที่อยู่บริเวณชายแดนไทยมาเลเซียนะครับก็คือตอนเหนือของมาเลเซียเกดาอาโรสตาตันตันตันกูนะครับมันเกิดกระแสเขาเรียกกรีนเวฟกระแสคลื่นสีเขียวนะครับเพราะว่าคนมาเลเซียที่เป็นคนมาลายูศาสนามุสลิมเนี่ยศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับเดิมเขาเทใจให้อัมโนแต่ช่วงหลัง

0: เขาเห็นแล้วนะว่าอัมโนมันเหลวแหลกมากแล้วเขานึกไหมฮะว่าพรรคอัมโนเนี่ยผลิตนายกรัฐมนตรีอย่างเช่นนาจิบราซักถูกต้องไหมครับผลิตนายกรัฐมนตรีที่ทำให้ระบบมันพังเพราะนั้นคนมุสลิมมาลายูเองเนี่ยก็เลยสิ้นหวังกับอัมโนแล้วก็ไปสนับสนุนพรรคพาสแล้วก็พรรคPN มากยิ่งขึ้นนะครับพรรคพาสเนี่ยคือพรรคอิสลามแห่งมาเลเซียแล้วเขารวมกลุ่มกับพวกพรรคสายมาลายูเข้มข้นเนี่ยเป็นพันธมิตรฝ่ายค้านที่เรียกว่าปริกตันแนชั่นแนลหรือว่า PN นะครับเพราะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยได้คะแนนเสียงได้การสนับสนุนเข้มแข็งมากจากชาวมาลายูมุสลิมนะครับที่ณปัจจุบันนี้เนี่ยเดิมมันเคยอยู่ในพื้นที่ตอนบนของประเทศซึ่งด้อยพัฒนามากกว่าแต่ตอนนี้คนพวกนี้เริ่มเข้าสู่เมืองแล้วก็เริ่มมีคะแนนเสียงสูงขึ้นในกลุ่มคนเมืองซึ่งแต่ก่อนไม่เคยสนับสนุนคนเหล่านี้เพราะอะไรเพราะว่าคนในเมืองก็อยากได้สวัสดิการที่ให้สิทธิประโยชน์กับกลุ่มภูมิบุตรหรือว่าคนมาลายูนับถือศาสนาอิสลามที่เกิดในประเทศเช่นเดียวกันเพราะว่าค่าครองชีพมันสูงมากถูกต้องไหมฮะแล้วก็อีกกลุ่มนึงซึ่งจะเป็นกลุ่มชี้ขาดเลยนะครับก็คือกลุ่มที่เราเรียกว่าคิงเมเกอร์กลุ่มคิงเมเกอร์พวกนี้ก็คือกลุ่มของพรรคการเมืองจากซาบะกับซาราวักนะครับซึ่งกลุ่มใหญ่ที่สุดก็คือกลุ่ม GPS นะครับกาบุนกางปาร์ตี้ซาราวักนะครับกลุ่มนี้เนี่ยนะครับ เรียกร้องเยอะมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเข้าใจก่อนว่าซาบะกับซาราวักเนี่ยมันเป็นแหล่งรายได้สำคัญของประเทศมาเลเซียจากการขุดเจาะน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติเพราะนั้นน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติที่สร้างรายได้มหาศาลให้เพโตรนัสที่เป็นรัฐบาลรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานของมาเลเซียเนี่ยเขามีฐานที่ซาบะกับซาราวักแล้วตอนนี้เขาพยายามเรียกร้องสิทธิว่าในเมื่อประเทศได้รายได้จากเขาเยอะเขาขอให้เอารายได้พวกนั้นน่ะกลับไปพัฒนาที่ซาบะกับซาราวักหรือว่าเพิ่มงบประมาณของรัฐในเกาะบอร์เนียวมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นนาทีนี้เนี่ยเราเห็นชัดเจนเลยว่ามันเป็นกลุ่มก้อนหลายฝ่ายมากนะครับในการเมืองของมาเลเซียแล้วการเมืองของมาเลเซียที่เคยนิ่งมาตลอดตอนนี้มันไม่นิ่งแล้วมันอาจจะมีการเลือกตั้งก่อนเวลาที่ควรจะเป็นได้เพราะนั้นก็ต้องจับตาดูนะครับตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายของปี2026แล้วก็2ไตรมาสแรกของปี2027เราอาจจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศมาเลเซียครับก็เลยเอาอันเนี้ยมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครมีธุรกิจนะครับมีความสัมพันธ์นะครับกับมาเลเซียเรื่องเหล่านี้ก็อาจจะต้องเป็นเรื่องที่ต้องเตรียมนะครับเพื่อที่จะรับรู้นะครับว่าทิศทางลมของกลุ่มคนที่กำหนดนโยบายเนี่ยเขามองยังไงแล้วเขาจะเปลี่ยนนโยบายไปในแบบไหนการเลือกตั้งที่จะมาเนี่ยมันจะทำให้ขั้วอำนาจมันสลับขั้วหรือเปล่านะครับก็เป็นเรื่องที่เราเองคงจะต้องมาติดตามกันแล้วเดี๋ยวรายการของเราก็จะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังฟังเรื่อยๆครับแต่สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าผมปิติศรีแสงน้ำขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เชื่อมโยงทุกมิติทุกระดับทางเศรษฐกิจกับความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับนานาประเทศในรายการ VR ASEAN Plus ทุกวันอังคารเวลา 16:30 นถึง 17:00 นดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียนไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณได้ทุกที่ทุกเวลาจุฬาเรดิโอพลัสชวนคุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงแค่พิมพ์ค้นหา CHULARADIO แล้วสังเกตสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกท้ายชื่อจะฟังรายการสดรายการย้อนหลังหรือติดตามกิจกรรมการอัปเดตข้อมูลต่างๆของเราได้ตลอดวันเพียงแค่คุณดาวน์โหลดก็จะไม่พลาดรายการโปรดของคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสยิ่งโหลดยิ่งใกล้ชิดกันเมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
2: ์เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคม

0: ด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร
2: ์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระราชดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเมืองสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนเพื่อร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในอย่างทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์กรความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันน้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนรู้สึกขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวบ้านในพื้นที่ของตนเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ที่ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวงศ์82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2544และได้พัฒนาการปฏิบัติการต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเพียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรณ์ร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์การน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ

0: ถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์
1: จังหวะของทุกสรรพสิ่งมีเรื่องเล่ามีบทเรียนมีมุมมองข้อคิดที่น่าติดตามสุขสาระด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมเติมเต็มทุกหัวใจในรายการ NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลกพบกันทุกวันเสาร์ 11:30 นถึง 11:55 นที่นี่ FM 101.5 MHz
2: ไม่ว่าคุณจะเดินจะลุกจะนั่งหรือปั่นจักรยานขึ้นรถเมล์ลงเรือเต้นรำทำกับข้าววิ่งจ็อกกิ้งซักผ้าตีลังกาแอโรบิกอุ้มลูกเดินขึ้นบันไดไปหาเพื่อนเดินไปตลาดไปเที่ยวกับบ้านนี่คือส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางกายเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคุณขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลาติดตามฟังรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์15:55 นถึง16:00 นโดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
4: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
3: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
4: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
3: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
4: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
3: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
4: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
3: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริงๆ
4: ใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
3: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
5: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
2: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
4: โหลดกันเยอะๆนะคะ
6: มาฟังรายการวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
7: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
6: คำถามนิทานเพลงเด็กฟังนะฟังนะ
8: ฟังนะฟังนะ
6: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา17:00 น.
9: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
6: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ
10: เด็กๆมาร้องเพลงนี้กันดีกว่ายิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลังร้องเพลงเด็กๆแสนครื้นเครงฟังเพลงแล้วฟังนิทานทุกเย็นไม่เหงาพวกเราสนุกสนานมาฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใส

พอหอมปากหอมคอนะคะเย้ดีค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสรายการเด็กๆเริ่มแล้วนะคะฟังสนุกสนุกกันได้นะคะแล้วก็มีความสุขได้ด้วยนะคะทุกคนในครอบครัวค่ะฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 นะคะทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสวันศุกร์เด็กๆนับนิ้วดูแล้ว5วันนะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยเป็นเวลาที่ไปโรงเรียนนะคะเสาร์อาทิตย์ก็พักผ่อนไปทำกิจกรรมที่ตัวเองสนใจกันนะคะเวลาที่จะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสคือ 5-6 โมงเย็นนะคะได้ฟังเรื่องสนุกๆทั้งนั้นเลยค่ะมี

0: 4ช่วงนะคะ
1: ใช่ครับ4ช่วงที่ว่านั้นก็มีดังนี้ช่วงแรกก็คือคำถามนะครับคำถามก็ในสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้พบกับคำถามเสียงครับคำถามเสียงเป็นยังไงนะคำถามเสียงคำถามเสียงก็คือเราจะเปิดเสียงให้เด็กๆฟังนี่ไม่เห็นภาพแน่นอนเพราะเราเป็นรายการวิทยุนะครับเด็กๆก็จะทายว่าเสียงอะไรเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะมันดังอยู่ที่ไหนฟังแล้วรู้สึกยังไงนี่เห็นไหมโอ้ตอบได้หลายอย่างเลยนะจากเสียงที่เราเปิดให้ได้ฟังเนี่ยเนาะแต่เด็กๆทำยังไงถึงจะตอบได้เด็กๆก็ต้องตั้งใจฟังต้องมีสมาธิต้องตั้งใจฟังเพราะว่าบางทีเสียงบางเสียงมันแบบมาเร็วอะฟิวไปเลยเงี้ยหรือบางเสียงก็อาจจะเบาๆเพราะธรรมชาติของเสียงเขาเบาอยู่แล้วไงสำหรับบางเสียงนะหรือบางทีเสียงมันก็จะคล้ายๆกับหลายๆเสียงเอ๊เสียงนู้นใช่หรือเปล่านะเอ๊ะหรือว่าจะเป็นอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กต้องมีคือสมาธิในการฟังนี่ฝึกสมาธินะครับฟังแล้วก็คิดแล้วลองนึกดูนะอาจจะปรึกษากันกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้พี่น้องๆก็ได้นะเอ๊ะเสียงอะไรเป็นยังไงเนาะแต่ว่าปรึกษากันนี่สมมติว่าเราจะตอบพี่กับน้องตอบนี่ตอบเหมือนกันต้องตอบเหมือนกันไหมพะพัน
0: ก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เลยไม่จำเป็นต้องเหมือนกันหรือจะเหมือนกันก็ได้เลยนะครับแล้วแต่เนาะนี่แหละครับหลังจากนั้นเด็กๆก็ต้องมีความกล้าเลยนะครับที่จะโทรเข้ามาตอบเพราะไม่ต้องกลัวเรื่องว่าจะผิดนะครับได้เรียนรู้ไงเนาะเรียนรู้เริ่มกันนะครับนี่แหละคำถามเสียงนี่ก็สนุกแล้วนะจากนั้นนิทานของเราก็สนุกสนานนะครับเรื่องของปีศาจเจ้าปีศาจนี่แหมมันมีเยอะจริงๆเลยนะเนี่ยไม่รู้จักหมดเท่าทีนะเนี่ยมันมาหาเด็กอยู่เรื่อยๆเลยวันนี้ก็จะเป็นเรื่องนิทานชุดเรื่องของปีศาจเป็นปีศาจอีกตัวนึงแหละนี่เมื่อวานเจ้าปีศาจตัวกลมนิยมกินแต่ของหวานนะวันนี้จะเป็นปีศาจอะไรล่ะมันจะเหมือนตัวเดิมไหมไม่เหมือนล็อกเด็กปีศาจในเมืองปีศาจนี่มีเยอะจริงๆเลยเดี๋ยวรอฟังนะว่าจะเป็นปีศาจอย่างที่เด็กๆเคยนึกไว้หรือเปล่านะครับกับนิทานชุดเรื่องของปีศาจนะครับแล้ววันนี้ก็มีเพลงขอเยอะไหมพะพัน
0: เยอะค่ะ
1: เยอะเนาะงั้นเราพูดเยอะไม่ได้แล้วเดี๋ยวได้ฟังเพลงไม่ครบเนาะน่าทำไมถึงมีเพลงที่เด็กๆขอมาล่ะเพราะว่าเด็กๆเขาชอบฟังเพลงเด็กไงเพลงสำหรับเด็กนี่แหละครับช่วงที่3เนี่ยแหละเรารายการเราไม่เหมือนนะเราไม่ได้เปิดเพลงตามกระแสความฮิตแล้วแต่เราเปิดเพลงตามความฮิตของเด็กๆความชอบของเด็กๆนะครับหรือบางทีเด็กๆไม่รู้เราก็จะนำเสนอเพลงนี้เพราะเด็กๆได้ฟังเด็กๆก็จะชอบนะครับเพราะเป็นช่วงบทเพลงสำหรับเด็กนั่นเองใครขอเพลงไว้รอฟังนะครับหรือใครตั้งใจจะขอเพลงในวันนี้ก็เตรียมตัวได้เลยนะครับใครไม่ขอเพลงเลยอยากฟังอย่างเดียวก็ได้เช่นกันทีนี้ช่วงที่3เป็นอะไรเอาไม่ใช่เราบอกไปแล้วช่วงที่1คำถามช่วงที่2นิทานช่วงที่3เพลงทีนี้ช่วงที่4นี่สิช่วงนี้เราอยากฟังเด็กๆอ่ะอยากฟังเด็กๆทำอะไรอ่ะก็อยากฟังเด็กๆโทรเข้ามาหรือว่าส่งข้อความมาส่งข่าวเล่าเรื่องนะมันเป็นยังไงนะส่งข่าวเล่าเรื่องเนี่ยเดี๋ยวฟังจิงเกิ้ลเพราะๆกันก่อนนะส่งข่าวเล่าเรื่อง
2: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
1: นี่ครับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเด็กๆเนาะส่งข่าวกันเป็นยังไงบ้างตั้งแต่เช้าวันนี้เจออะไรกันมาบ้างเรียนวิชาอะไรกันได้ทำอะไรกันเนาะบางคนอาจจะได้ไปทัศนศึกษาบางคนก็เรียนวิชาใหม่ๆนะครับเนี่ยบอกได้เลยส่งข่าวได้เลยเรื่องที่เด็กๆชอบและไม่ชอบสนุกและไม่สนุกเป็นยังไงหรือว่าระหว่างเนี้ยกลับบ้านเป็นยังไงบ้างฝนตกเนาะจะเป็นยังไงรถจะติดแค่ไหนเป็นยังไงก็เล่าเรื่องส่งข่าวเล่าเรื่องมาได้เลยนี่แหละครับ4ช่วงในรายการที่เราเตรียมไว้ให้เด็กๆได้รับฟังกัน
0: ค่ะตอนนี้เราก็จะแนะนำตัวเองนะคะ
1: ค
0: เราย้อนหลังมา
1: ได้
0: เชิญเลยค่ะ
1: ถ้าย้อนหลังเจ้านี่ลองส่งเสียงก่อนเลย
0: ใช่
1: ผมไก่คอยาวครับผมหมูตัวกลมเพื่อนไก่ครับ นี่กบว่าไงกบเสียงใส
0: กบอ๊อบๆค่ะแล้วก็พี่กระดิ่งปิ๊งปิ๊งแล้วก็มีใครต่อคะ
1: ถ้าย้อนหลังนี่ต้องแนะนำผู้ควบคุมเสียงเราก่อนดีไหม
0: ใช่ค่ะใช่
1: เด็กๆครับวันนี้เป็นหน้าที่ของพี่แว่นชายาพี่แว่นนวิตะผู้ควบคุมเสียงของเรานะครับหลังจากนั้นก็จะมีพี่นุชนะครับพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มีลุงโต้คุณตัวโตชอบวาดการ์ตูนมีพี่แมวคนรักแมวแล้วก
0: ็มีป้าพันค่ะมี2ฉายาจอมแบ่งปันและไส้เดือนทำไมต้องแนะนำย้อนหลังเป็นการฝึกสมองเด็กๆค่ะนะเดินหน้าถอยหลังฝึกกันไปเรื่อยๆเห็นไหมคะแล้วก็เหมือนท่องสุดคูณอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: หรือว่าอะไรนะแต่กอไก่ถึงหอนุ่งหูนี่ยากหน่อยยากหน่อย

0: มากๆนะคะ1ถึง10อะไรเงี้ยง่ายๆหน่อยนะคะคือการฝึกสมองเรานะคะเด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสมันมีช่วงส่งข่าวเล่าเรื่องใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับพันส่งข่าวเล่าเรื่องก่อนนะคะ
1: ได้เลยครับ
0: คือพันนั่งรถ2แถวออกมาจากบ้านนะคะแล้วก็คนน้อยมากเลยนะทางซ้ายพันเป็นผู้ชายเป็นผู้ใหญ่ทางขวาพันเป็นเด็กนักเรียน2คนนะคะแล้วพันก็นั่งรถ2แถวที่เป็นคันใหญ่ซึ่งไม่เคยนั่งนะก็ถามเขาถามผู้ชายทางด้านซ้ายมือบอกว่าค่ารถเท่าไหร่คะเขาก็บอกว่าไม่ทราบครับถามก็เอาไงดีนะแล้วก็หันไปเจอเด็กนักเรียน2คนกำลังคุยกันอยู่พันก็เลยบอกว่าน้องๆ นะค่ารถเท่าไหร่ลูกหนูๆอ่ะหนูๆค่ารถเท่าไหร่ครับเขาก็บอกว่า5บาทครับผมแต่งชุดนักเรียนครับ5บาทบอกเอาแล้วถ้าป้าแต่งชุดนักเรียนน่ะจะ5บาทไหมได้ครับแต่วันนี้ป้าต้องเสีย10บาทเพราะว่าป้าไม่ได้แต่งชุดนักเรียน น่ารักไหมคะก็เลยบอกขอบคุณครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องสนุกสนุกที่เด็กๆ เขาก็กล้าที่จะบอกว่าเป็นอะไรยังไงเท่าไหร่แล้วเราก็ลองถามเด็กๆดูซิเขาจะรู้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ประพันธ์จะส่งข่าวเล่าเรื่องก็คือเด็กๆคะใครที่เพิ่งฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสใหม่ๆเนี่ยแล้วก็บอกว่าเอ้ยผมไม่รู้ชื่อเพลงอ่ะผมรู้แต่เพลงฮิตๆในปัจจุบันเนี่ยคราวนี้ถ้าเกิดเราจะฟังเพลงเด็กที่เหมาะกับวัยของเราเนี่ยมันมีเพลงเยอะแยะมากมายเด็กๆไม่ต้องจำชื่อเพลงก็ได้ถ้าจำไม่ได้แค่บอกว่าเกี่ยวกับต้นไม้ครับเกี่ยวกับอะไรเท่านั้นแหละนะเกี่ยวกับต้นไม้ดอกไม้อาหารเมฆฝนจักรจันทร์ว้าวผีมีหมดเลย
1: รถยนต์จรวดอวกาศดวงดาวนี่เป็นเด็ก
0: ทุกเรื่องเด็กๆบอกมาเลยเดี๋ยวพ่อพันหาให้ถ้าไม่เจอก็เป็นอะไรก็ได้ที่ใกล้เคียงกันนะคะตกลงนะคะ
1: คร
0: ับ เอาล่ะงั้นเราจะเริ่มแล้วนะวันนี้เดือนใหม่ด้วยวันที่1เลยเด็กๆค่ะสวัสดีพี่หมีเค้าก่อนพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวสวัสดีมาคนแรกเสมอนะคะวันนี้วันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569เวลาเขียนที่ในสมุดนักเรียนอย่าลืมนะคะ1กันยายนแล้วนะคะเดือนใหม่แล้วนะคะนะ
1: บางคนอาจจะเผลอนะ
0: ใช่เก่าช่วงแรกก็จะเป็นคำถามเลยนะคำถามเด็กๆต้องฟังเสียงดีๆนะคะฟังเสียงดีๆนะคะบางทีเสียงมันใกล้เคียงกันมากลองสังเกตดูเล็กๆน้อยๆในเสียงนั้นนะคะเราก็ต้องเงียบถูกไหมคะมีสมาธิมาฟังเสียงคำถามกันในช่วงฟังดีๆมีคำถาม
2: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม

0: เสียงอะไรเนาะ
1: เคยได้ยินไหมคะ
0: เคยได้ยินไหมตอนนี้พี่แมวลังเลอยู่
1: เดี๋ยวสักพักหนึ่งป้าพันจะบอกใบ
0: ลังเลอยู
1: ่แต่ให้เด็กๆเนี่ยลองตัดสินใจดูก่อนถ้ามันไม่ได้จริงๆนะก็บอกมาก็ได้บอกว่าผมอยากให้ป้าพันบอกใบครับเดี๋ยวป้าพันบอกใบให้นะคะแต่เสียงเนี่ยเป็นเสียงอะไรคะ
0: แต่ตอนนี้ถ้าใครตอบได้นะก็โทรศัพท์มาก่อนก็ได้02-218-3975-7ครับ02-218-3975-7ครับ
1: ค่ะพิมพ์ตอบได้นะคะ line @jula radio ค่ะ line @jula radio สะกดนะคะ CHULARADIO ค่ะ
0: ครับ
1: CHULARADIO เสียงที่ได้ยินเป็นเสียงอะไร ใครทำอะไรนะคะจะบอกมาเยอะๆก็ได้นะคะถ้าเด็กๆบอกโอ้ง่ายๆหมูหมูได้ยินบ่อยๆนะก็บอกมาได้เลยนะคะแล้วตอนเนี้ยก็ยังไม่มีเด็กๆตอบมาแสดงว่ามันยากเหลือเกินใช่ไหมคะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเด็กๆก่อนแล้วเด็กๆฟังนิทานก่อนก็ได้นะคะ
0: ครับ
1: ในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
2: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

าแล้วครับเด็กๆครับนิทานชุดเรื่องของปีศาจวันนี้เสนอตอนเจ้าปีศาจที่ชอบอ่านหนังสือเในเมืองปีศาจนี่ก็จะมีปีศาจแต่ละตน

0: นี่ไม่เหมือนกันเลยนะเออบางตัวนี่บินได้ก็มีมีปีกก็มีอ๋อนี่เนาะแล้วแบบปีกเหมือนค้างคาวเลยเขาเรียกเจ้าปีศาจค้างคาวนี่เนาะบางตัวนะมันมีเกล็ดเหมือนปลาแล้วว่ายน้ำเก่งดำน้ำได้ก็เป็นปีศาจปลาแล้วปีศาจก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าจะมีปีศาจอยู่ตนหนึ่งนะครับเจ้าตนเนี้ยเพราะปีศาจทั้งหลายจะเรียกมันว่าปีศาจตาโตอะแสดงว่าดวงตาของมันจะต้องโตและกลมใสเลยนะตาโตเลยนะเวลามันเดินมามึนๆเนี่ยโหตาเรืองแสงสว่างน่ากลัวเหมือนกันนะเจ้าปีศาจตาโตนะครับแล้วเจ้าปีศาจตาโตนี่มันมีนิสัยยังไงมันชอบอะไรเด็กๆรู้ไหมเจ้าปีศาจตาโตนี่ไม่เหมือนปีศาจในเมืองปีศาจทุกตัวเลยนะเพราะว่านิสัยของมันแปลกมากเลยมันเป็นปีศาจที่ชอบอ่านหนังสือครับนี่ทุกๆวันเลยนะปีศาจตัวอื่นเนี่ยเวลาเขาเดินผ่านไปมาอย่างเจ้าปีศาจขายาวกำลังเดินย่องแย่งมาเหมาะกับเจ้าปีศาจปากแหลมเดินผ่านมาแล้วก็ที่ใต้ต้นไม้ในเมืองปีศาจเขาก็มองเห็นเอ๊ะนั่นนั่งตาโตอยู่โคนต้นไม้นี่อ่านหนังสือนี่นะเขาก็เลยมาทักเจ้าปีศาจตาโตว่ายังไงปีศาจตาโตทำอะไรอยู่เหร
1: อฉันอ่านหนังสือเรื่องไส้เดือนอยู่
0: ฮะ
1: ตัวมันเล็กๆกับฉันก็กลัวเหมือนกันแต่ว่ามันไงนะมันก็มีประโยชน์นะเนี่ย
0: เหรออ
1: ่
0: านใกล้จบหรือยัง
1: เกือบแล้ว
0: เดี๋ยวมาเล่าให้ฉันฟังได้ไหม
1: โอ้ยได้เลย
0: ว่าฉันขี้เกียจอ่าน
1: ได้
0: พวกปีศาจส่วนใหญ่ไม่อ่านหนังสือหรอกขี้เกียจอ่านมีแต่เจ้าปีศาจตาโตนี่ชอบอ่านมากเลยนะแล้วนอกจากมันจะชวนนี่นะวันนั้นมันก็วิ่งมันก็เดินถือหนังสือไปหาเจ้าปีศาจปลาครับเจ้าตัวนี้มีเกล็ดก็ยืนหนังสือให้อ่ะปีศาจปลาฉันว่านายต้องชอบเล่มนี้แน่เลย
1: เรื่องอะไรเหรอ
0: มันเป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของสาหร่ายอ่ะสาหร่ายรู้จักใช่ไหม
1: ม
0: ันเป็นพืชน้ำนะที่นายดำลงไปเวลานายว่ายน้ำแล้วนายเจอมันเยอะแยะที่นายก็เด็ดมากินด้วยเนี่ย
1: ใช่
0: แต่นายไม่รู้จักมันเลยใช่ไหม
1: ฉันงับแต่ฉันชอบนะมันพริ้วไปพริ้วมาเอาไว้เวลาคันๆก็เอาไว้เก่าได้นิดหน่อยนะ
0: นี่แหละนายต้องอ่านหนังสือเรื่องเกี่ยวกับสาหร่ายเล่มนี้
1: โอ้ยดี
0: นะสนุกนะฉันอ่านจบแล้วเนี่ยฉันมีความรู้เรื่องสาหร่ายเยอะเลย
1: โอ้ยขอบคุณ
0: นี่นะครับนี่เจ้าปีศาจผมเจ้าปีศาจตาโตนี่อ่านวันละเล่มเลยนะพระพันธ์มันอ่านไวครับเพราะว่าทำไมถึงอ่านไวรู้ไหมพระพันธ
1: ์
0: ตาโตไงล่ะมองปุ๊บก็ปุ๊บเห็นเร็วเลย
1: นี่ปีศาจตาโตทำไมเธอชอบอ่านหนังสือเหรอ
0: ปีศาจตาโตก็บอกโอ้โหหนังสือมันมีเรื่องสนุกแล้วเรื่องที่น่ารู้ที่ฉันไม่รู้มากมายเลยอะโอ้ฉันไม่รู้เลยเมื่อวานนั้นฉันอ่านเรื่องภูเขาน้ำแข็งโอ
1: ้แล้วยังไงอะ
0: ก็ที่น้ำท่วมเยอะๆบางทีภูเขาน้ำแข็งมันละลายไง
1: ทำไมมันละลายเหรอ
0: ก็มนุษย์ทำให้โลกมันร้อนขึ้นไง
1: โอ้ยน่ากลัวเหมือนกันนะ
0: แต่ปีศาจอย่างเราไม่เคยทำโลกร้อนนะ
1: ไม่เคยเหรอ
0: ไม่เคย
1: โอ้แย่แล้วนะ
0: เนี่ยเพราะเราไม่มีรถที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รู้จักไหม
1: ใช่แล้วชอบตัดต้นไม้กันด้วยนะฉันว่านะ
0: ปีศาจอย่างเรารักต้นไม้เราไม่ตัดนะเนี่ยแหละน้ำมันก็เลยท่วมเนี่ยฉันอ่านเรื่องภูเขาน้ำแข็งแล้วฉันโอ้รู้สึกเป็นห่วงมากเดี๋ยวน้ำจะท่วมโลกเลย
1: โอ้ยอันตรายมากมากเลยนะเนี่ย
0: มันจะต้องมาท่วมเมืองปีศาจแน่เลย
1: ว้
0: าเนี่ยแหละครับแต่เจ้าปีศาจตาโตก็อ่านนะแต่ถ้าปีศาจตัวไหนไม่อยากอ่านมันก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับชอบเล่ามากเลยนะครับปีศาจทั้งหลายก็เดินตามเลยโอ้วันนี้เจ้าปีศาจพุงกลมที่เมื่อวานเนี้ยที่ไม่กินผักอ่ะแต่ตอนนี้กินแล้วเนี่ยก็เดินตามปีศาจตาโตต้อยๆเลยนี่ตาโตนายอ่านเรื่องผักไปแล้วใช่ไห
1: ม
0: ฉันอยากรู้ว่าผักชนิดไหนมีวิตามินซีมากเนี่ยนายจะบอกฉันใบ้บ้างไหมเนี่ย
1: เดี๋ยวฉันขอค้นคว้าก่อนนะ
0: ได้เพราะว่าบ้านนายมีหนังสือเยอะใช่ไหม
1: ใช
0: ่แล้วทนายค้นแล้วอ่านแล้วมาบอกด้วยนะ
1: ได้
0: แต่เขาบอกว่าอะไรที่มันแดงๆมันมีอะไรนะเบต้าแคโรทีนไม่ใช่เหรอกินแล้วดีนี
1: ่ฉันก็ยังไม่รู้เลยเอาไปบ้านฉันไหมล่ะไปนั่งค้นกันมา
0: โอ้ยดีไปเลย
1: เออจะได้รู้ด้วยไง
0: นี่แหละครับโอ้ดังนั้นนะครับเจ้าปีศาจตาโตนี่ก็อ่านหนังสืออยู่จนดึกทุกคืนเลยนะครับนี่แหละครับนี่แต่วันหนึ่งนะครับเจ้าปีศาจตาโตก็ตั้งใจนะครับเพราะว่าวันนี้มันได้หนังสือเล่มใหม่มา
1: โอ้ดีจังเลย
0: หนังสือเกี่ยวกับผีเสื
1: ้อ
0: นี่มันเปิดเลยผีเสื้อเดี๋ยวจะอ่านแล้วมีรูปแล้วเราจะไปสำรวจผีเสื้อ
1: เฮ้ยตัวนี้สวยจัง
0: พอมันเปิดมานะครับเจ้าปีศาจตาโตก็ต้องบอกว่าโอ๊ยเกิดอะไรขึ้นกับดวงตาของเราเฮ้ยเด็กๆครับเจ้าปีศาจตาโตพบว่าตอนนี้ดวงตาของมันเนี่ยพร่าๆมัวๆมองตัวหนังสือในเล่มไม่ชัดมองรูปก็ไม่ชัดครับ
1: อ้าว
0: อ่านไม่ได้ดูไม่ได้แล้วเนี่ยบอกเฮ้ยไปล้างหน้าก่อนนิดเผื่อจะชัด
1: ใช่
0: มาดูอีกก็เห็นไม่ชัดอยู่ดีอ่ะเฮ้ยทำไมมองหนังสือแล้วมันมัวๆอย่างเงี้ย
1: ทำไมปีกผีเสื้อมันมีหลายปีกซ้อนๆๆๆกันเนี่ย
0: ทำไมเราตาลายอย่างเงี้ยมองไม่ชัดเลย
1: โอ้ย
0: แย่แล้วต้องไปถามปีศาจตัวอื่นหน่อยละนะว่าเป็นยังไงนะครับเจ้าปีศาจตาโตก็เลยรีบเลยไปถามหมอในเมืองปีศาจนี่เมืองปีศาจซึ่งหมอในเมืองปีศาจก็ดูไปตรวจไปตรวจมาเขาบอกไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ายังไม่เคยมีปีศาจตัวไหนมีอาการตาพร่ามัวเลยเหมือนเจ้าเลยแล้วหมอก็ถอยไปห่างๆชูให้ดูนี่กี่นิ้วเห็นไหม
1: ผมไม่แน่ใจครับ
0: ไหนเอาตอบดิกี่นิ้ว
1: 3ครับ
0: อ้าวไม่ใช่ฉันชูแค่2เอง
1: ว้า
0: แสดงว่าเจ้าตาลายแล้วนะเนี่ย
1: ครับ
0: โอ้แย่เลยเนี่ยครับเจ้าปีศาจตาโตก็เดือดร้อนมากเลยใช่ไหมเพราะมันชอบอ่านหนังสือนี
1: ่
0: ตอนนี้สายตามันมองตัวหนังสือไม่เห็นแล้วอะ
1: หมอแล้วผมทำไงล่ะครับผมอยากอ่านหนังสืออะครับ
0: ก็รอไปก่อนอาจจะหายเองก็ได้เนาะ
1: โอ้
0: เจ้าปีศาจตาโตก็เลยนั่งเศร้าเลยเดินมานะครับเมื่ออ่านหนังสือไม่ได้มันก็ไปนั่งเศร้าอยู่โคนต้นไม้ตอนกลางคืนมันก็ได้ยินเสียงตัวอะไรร้องนะเนี่ยมันคือนกฮูกตัวหนึ่งนั่นเองนกฮูกตัวนี้ก็บินไปบินมาระหว่างเมืองปีศาจกับเมืองมนุษย์อยู่เสมอเจ้านกฮูกนกฮูกก็ได้บอกกับปีศาจตาโตว่านี่ปีศาจตาโตเจ้าเคยไปที่เมืองมนุษย์ไหม
1: ไม่เคย
0: เมืองมนุษย์นะพวกมนุษย์เขาชอบอ่านหนังสือกัน
1: วุ้ยจริงเหรอ
0: เออแล้วเขามีหนังสือมากมายเนี่ยเจ้าลองไปดูสิเผื่อเขาจะช่วยเหลือเจ้าได้ให้จะให้กลับมาอ่านหนังสือได
1: ้แต่ฉันอ่านไม่ได้นะหนังสือตาฉันไม่ค่อยดีแล้ว
0: นี่แหละลองไปถามพวกมนุษย์ก่อนดีไหม
1: เขาทำได้เหรอ
0: เขาน่าจะมีความรู้นะเพราะว่าได้ข่าวว่าเมืองมนุษย์มีหนังสือมากกว่าเมืองปีศาจเยอะเลย
1: โอ้ยเอาแล้วเขามีปัญหาแบบฉันไหมเนี่ยฉันดูไม่รู้เรื่องเลยหนังสือเนี่ยตอนนี
0: ้ไม่รู้เหมือนกันไปเถอะไปเจ้านกฮูกก็บินนำหน้าปีศาจตาโตครับว่าปีศาจตาโตบอกโอ้ยฉันมองทางไม่ค่อยชัดบินช้าๆหน่อยอย่าบินไปไกลเจ้าปีศาจตาโตก็เข้ามาในเมืองมนุษย์แล้วแต่มันยังไม่รู้จะไปที่ไหนมันเลยก็เลยรู้สึกอยากไปที่มันอยากจะไปมากเลยก็บอกนกฮูกพาฉันไปที่ร้านหนังสือเลยได้ไหม
1: โอ้ยได้เลยได้เลยฮูกฮูกอยู่แถวนี้เอง
0: เจ้าปีศาจตาโตก็เดินไปนะครับตามนกฮูกไปแล้วก็เจอร้านหนังสือร้านหนึ่งมันตื่นเต้นมากเลยโอ้ยเป็นอย่างที่เจ้านกฮูกบอกเลยอะที่เมืองปีศาจว่ามีหนังสือเยอะแล้วนะแต่แค่ร้านนี้ร้านเดียวอ่ะมีหนังสือมากกว่าที่เมืองปีศาจอีกเต็มเลยมีหนังสือเป็นชั้นๆเลยทั้งเล่มหนาๆเล่มบางๆเล่มอะไรโอ้โหเนี่ยมันรีบเข้าไปดูใหญ่เลยนะปรากฏคุณลุงเจ้าของร้านเห็นเจ้าปีศาจเข้ามาก็คิดว่าเป็นคนจะมาซื้อหนังสือใช่ไหมก็คุณลุงก็เดินเข้ามาถามว่ายังไงครับ
1: โอ้ว่าไงแล้วอ๋อต้องการหนังสือเล่มไหนเดี๋ยวจะหยิบมาให้เลือกดูนะ
0: เจ้าปีศาจตาโตก็บอกโอ้คุณเป็นเจ้าของร้านเหรอครับ
1: อ๋อใช่
0: ปีศาจตาโตเขาพูดได้เสียงที่เศร้ามากว่าผมชอบอ่านหนังสือมากเลยแต่ตอนนี้ผมอ่านไม่ได
1: ้เอ้าทำไมล่ะ
0: ผมมองตัวหนังสือไม่ชัดซะแล้ว
1: สงสัยไหนนะลองนี่กี่นิ้ว
0: สองนิ้วครับ
1: โอ้มันไม่ใช่แล้วล่ะสายตาต้องสั้นแล้ว
0: อุ๊ยเป็นยังไงล่ะครับสายตาสั้นเนี่ย
1: คือมันก็อ่านได้แค่ไกลๆไง
0: เหรอครับ
1: ก็ต้องใส่แว่นตาเห็นฉันไหมฉันก็ใส่อยู่
0: เด็กครับคุณลุงเจ้าของร้านนี่เขาใส่แว่นตาด้วยนะครับเจ้าปีศาจตาโตก็มองเพราะว่าในเมืองปีศาจนี่ไม่มีปีศาจตัวไหนใส่แว่นตาเลยเนาะคุณลุงก็เลยบอกอ้าวลองเดี๋ยวให้ยืมแว่นลองสวมหน่อยสิ
1: ครับ
0: เจ้าปีศาจก็รับแว่นจากคุณลุงไปสวมแล้วก็คุณลุงก็เปิดหน้าหนังสือให้ดูปรากฏว่าเจ้าปีศาจดีใจมากเลย
1: โอ้ยชัดเจนเลยครับคุณลุงผมเอาวันนี้ได้ไหมครับ
0: ลุงบอกอ้าวเอาไปแล้วลุงก็ไม่มีแว่นใช้นะสิ
1: โอ้ยแล้วผมจะทำยังไงล่ะครับ
0: ลุงบอกมาเดี๋ยวจะพาไปที่ร้านที่เขาตัดแว่นไปให้คุณหมอวัดสายตาแล้วตัดแว่นหน่อย
1: โอ้ยมีคนทำอย่างนี้ด้วยเหรอครับ
0: ทำได้พวกมนุษย์นะเวลาสายตาสั้นมองอะไรไม่ชัดนะเขาก็จะอาศัยแว่นสายตาในการช่วยนะ
1: โอ้ยดีมากเลยครับขอบคุณคุณลุงครับ
0: คุณลุงก็รีบพาเจ้าปีศาจไปที่ร้านนึงที่มีผู้ชำนาญการเลยนะจัดแจงวัดสายตาเลยนะครับนี่ แล้วก็รู้ว่าโอ้โหสายตาสั้นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะอืมหลายร้อยเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดแว่นให้นะครับนี่จากนั้นนะครับเจ้าของร้านที่เป็นช่างตัดทำแว่นตาก็ตัดแว่นอย่างดีเลยนะครับให้กับเจ้าปีศาจตาโตเจ้าปีศาจรับไปปุ๊บสวมมันก็รู้สึกโอ้มองชัดเลย
1: โอ้ยทุกอย่างสว่างชัดเจนครับขอบคุณมากเลยครับ
0: นี่แล้วมันก็รีบไปที่ร้านคุณลุงเลยเนาะแล้วก็ไปเปิดหนังสือดูปรากฏว่าโอ๊ยคราวนี้อ่านได้ทุกเล่มเลยคุณลุง
1: โอ้โหผมมีความสุขมากเลยคุณลุงครับขอบคุณที่สุดเลยผมจะซื้อกลับบ้านผมเยอะๆเลยคร
0: ับ ใช่วันนั้นเจ้าปีศาจตาโตก็เลยอุดหนุนคุณลุงซื้อหนังสือกลับไปตั้งใหญ่เลยนี่หลายสิบเล่มเลยนะครับเด็กๆนี่แล้วก็เดินกลับบ้านทำเพลงเนอะเด้อบอกอีกแล้วลุงบอกต้องระวังดีๆนะอย่าทำแว่นหายทำแว่นแตกนะแย่เลยนะ
1: โอ้ถ้าแตกแล้วผมต้องมาหาคุณลุงใหม่ละครับร้านนั้นผมก็จำไม่ได้อยู่ตรงไหนอ่ะ
0: เห็นไหมเจ้าปีศาจก็กลับสู่เมืองปีศาจนะครับตอนนี้นะครับถ้าเด็กๆได้มีโอกาสผ่านไปที่เมืองปีศาจเด็กๆจะเห็นปีศาจตนหนึ่งซึ่งไม่เหมือนปีศาจตนใดเจ้าปีศาจตัวนี้ใส่แว่นสายตาอันโตนั่งอ่านหนังสืออย่างมีความสุขแน่นอนมันก็คือเจ้าปีศาจตาโตนั่นเอง
1: โอ้ยจบแล้วแต่ปีศาจตาโตนี่มีเพื่อนเยอะนะ
0: ใช่ครับ
1: ชอบมาให้เพื่อนๆปีศาจทั้งหลายก็มาให้เล่าเรื่องสนุกๆ
0: ใช่ครับพอดีเจ้าปีศาจตาโตก็รำคาญกันนะ
1: เอออ่านเองสิ
0: อ่านเองบ้างสิไอ้ฉันเล่าอย่างเดียวได้ยังไงล่ะ
1: ใช่อ่านเองสนุกกว่านะ
0: ครับนี่แหละครับจบแล้วครับเรื่องของปีศาจตาโตผู้ชอบอ่านหนังสือนะครับ
1: พูดถึงอ่านหนังสือพี่แมวก็เป็นคนชอบอ่านหนังสือนะคะแล้วเขาก็จะแนะนำหนังสือสนุกสนุกมาให้ป้าพันอ่านตลอดเลยพี่แมวเอาหนังสือเรื่องเกี่ยวกับหุ่นยนต์มาให้ป้าพันอ่านเกี่ยวชื่อเรื่องอะไรคะ
0: หุ่นยนต์ผจญภัยในป่าใหญ
1: ่เด็กๆเคยได้ยินไหมเคยอ่านไหม
0: สนุกมากเลยเด็กๆไปหามาอ่านกัน
1: เกี่ยวกับอะไรคะ
0: เป็นหุ่นยนต์ตัวนึงซึ่งเขาจะส่งไปเป็นหุ่นยนต์ทำงานในเมืองแต่ว่าพอดีเรือที่ส่งเจ้าหุ่นน่ะมันเรือล่มไงหุ่นยนต์ก็เลยลอยไปติดเกาะที่มีแต่สัตว์ป่าทั้งนั้นเลยหุ่นยนต์ก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับสัตว์ทั้งหลายแล้วไปช่วยหัดให้ลูกห่านบินได้ด้วย
1: เรื่องนี้
0: สนุกมากเลยนะ
1: พันยังอ่านไม่จบแต่ว่าสนุกได้ดูการ์ตูนแล้ว
0: นะครับเนี่ยเป็นการ์ตูนแอนิเมชันก็สนุกนะคร
1: ับ ใช่สนุกมากแบบได้น้ำตาไหลเล็กน้อยนะซาบซึ้งเด็กๆครับไปอ่านดูนะคะอันนี้ตอนพี่โตๆหน่อยพออ่านเสร็จก็เล่าให้น้องๆฟังว่าโตขึ้นเขาจะได้อ่านหนังสือสนุก
0: เล่มนี้คนเขียนก็ตั้งใจให้เด็กประถมอ่านเลย
1: ค่ะเด็กค่ะยิ้มแย้มแก้มใสก็นิทานกันจบไปแล้วนะคะเราจะทวนคำถามแล้วก็เดี๋ยวฟังเพลงกันค่ะ
0: ตั้งใจฟังนะพี่แมวยังตัดสินใจไม่ได้เลยระหว่างเสียงว่าจะเป็นเสียงอะไรอยู่นะครับเดี๋ยวฟังนะหนึ่งสองสาม

0: เด็กฟังดีๆนะคะเพราะว่าเสียงเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากนะคะแล้วก็จะบอกว่าไงมันเมื่อยแต่อร่อย
1: งั้นพี่แมวพอรู้แล้วทำเมื่อยและอร่อย
0: เมื่อยแต่อร่อย
1: เนื้อเด็กๆทำได้ไหมเสียงนี้ได้ไหม
0: ได
1: ้ได้พี่แมวนี่ตอนเด็กๆก็ทำตอนเขาโดนใช้ให้ทำบ่อยเลย
0: ใช่ไม่อันตรายด้วย
1: ไม่อันตราย
0: ไม่อันตรายด้วย
1: แต่แรกก็เบื่อแต่ทำแล้วได้กินของอร่อยนี่นะสนุกดี
0: ไม่อันตรายไม่มีอะไรคมคมอะไรทั้งสิ้นเลย
1: แล้วถ้าเราทำดีเนี่ยผู้ใหญ่ก็ชมนี่นะโอ้เก่งจังเลยนี่ดูสิ
0: ใช
1: ่นะครับอ่ะต่อมาเลยนะครับ022183975-7ครับ022183975-7ครับ
0: พอจะรู้เรื่องไหมเด็กๆครับพอจะได้ไหมใครอยากให้ใบอีกก็บอกนะ แต่ว่าถ้ารู้แล้วก็กิ้งมาเลยนะคะโทรศัพท์มาหรือว่าพิมพ์ตอบมาได้ที่ LINE @JulaRadio ค่ะ LINE @JulaRadio นะคะมีโทรศัพท์แล้วดีใจที่สุดเลยเย
1: ้ครับสวัสดีครับ
0: ยังล่ะเค้ายังไม่ได้ส่งให้เราเลย
1: ไม่ได้ส่ง
0: เราดีใจ
1: เ
0: กิน
1: เหตุดีใจ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับใครเอ่ยสวัสดีครับอยู่มั้ยครับเราคุยกันเลยครับ
0: มาแล้ว
1: มาแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: แนะนำตัวเลยครับ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะพี่ตาแล้วก็ประพันธ์
0: สวัสดีค่ะอันนี้คุณยายปราณีเหรอคะ
2: จ้ะจ้ะ
0: อ๋อ
2: มีของขวัญเขาไป

0: ไปเล่นกับคุณแม่เขาข้างนอก
1: คุณยายอดใจไม่ไหวใช่ไหมคะ
0: ไม่ได้ฟังใช่ค่ะ
1: ของถนัดไหมคะ
0: คุณยายตอบแทนได้ไหมอ่ะ
2: ได้ได้ครับตอบได้เลย
0: เสียงที่คุณยายชำนาญมากคือเสียงโขลกน้ำพริกค่ะ
1: เสียงโขลกน้
2: ำพริก
0: เด็กๆเลย
1: นะคะแล้วน้ำพริกอะไรคะ
0: พริกแกงอะค่ะแกงอะไรก็ต้องใส่พริกแกง
1: โอ้เหรอคะที่คุณยายทำอร่อยที่สุดคืออะไรคะ
2: ที่ของขวัญชอบกินด้วย
0: หลายอย่างค่ะอะไรก็ว่า
1: เอาอย่างเดียวค่ะที่แบบน้ำพริก
0: ก็น้ำพริกเผา
1: พี่เผาโอ้ก็ทำยากเหมือนกันนะคะ
0: ค่ะเผากั่วทอดแล้วก็ทำแล้วก็ใส่ประคำเปียกใส่น้ำน้ำปี๊ดจ้ะใส่กุ้งแห้งหน่อยนึงจ้ะ
1: โอ้โหน่าอร่อย
2: อร
1: ่
2: อยเลย
1: อร่อยมากแล้ว
0: ถ้าแกง
1: ค่ะ
0: ถ้าแกงก็แกงเขียวหวานมันกินปลาตาย
2: นี่สุดยอดเลย
1: โอ้โหบ้านค่ะ
0: มะพร้าวก็ขูดเอง
2: โอ้โหนี่หอมมันกะทิมากเลย
1: แล้วขูดเองอีก
0: ก็คิดถึงนะคะขอบคุณหลานนะ
1: ขอบคุณคุณยายค่ะ
2: ครับ
1: แล้วคุณยายจะขอเพลงอะไรไหมคะเพลงเด็กๆอะค่ะ
0: ขอเพลงเด็กๆก็ของฝันขอเพลงอะไรอะไรยืนยืนน่ะแล้วก็ตอนนี้คุณยายจะขอเพลงเด็กก็เพลงมันมีหลายเพลงน่ารักทุกเพลงแล้วแต่ให้ทั้งสองท่านจัดให้แล้วกันค
1: ่
0: ะ
1: ได้ค่ะคุณยายปราณีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฝากวันดีน้องของขวัญนะคะสวัสดีค่ะ
2: เรามาคุยกับเด็กๆต่อนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมชื่อธันวาราศีธนูคนนั้นเหมือนเดิมครับว
2: ัน
3: น
2: ี้มาแล้วธันวาราศีธนู
3: ครับมีฝาแฝดผมอยากโทรคร
2: ับ เหรอชื่ออะไรครับฝาแฝด
3: โทรไม่มีนะโทรไหมอย่าง
2: ครับ ครับ
3: ผมคิดว่าเป็นเสียงตำส้มตำแบบเวลาเคี่ยวส้มตำใช
2: ่
3: ไหมคร
2: ับ ตำส้มตำ
3: ปูที่แล้วอ่ะ
2: ครับ
3: ก็ที่ช่างปั้นดินเขาตำใช่ไหม
2: อ๋อครกหินนะครกหินเนาะ
3: แล้วก็ส้มตำมาตำให้เป็นส้มตำครับ
1: หนูทำเป็นไหมลูก
3: ก็ไม่เป็นครับแต่แม่ผมตระกูลแม่ผมทำเป็นเลย
1: นี่
2: แล้วเขาช่างสังเกตด้วยนะเขาดูว่าเออครกมันทำด้วยอะไรด้วยนะธันวาเนี่ย
1: เ
2: ป็นคนช่างสังเกต
1: อันนี้ธันวาตอบใช่ไหมคะ
2: ธันวา
1: แล้วเพื่อนหนูล่ะ
2: ที่บอกเป็นคู่แฝดอ่ะชื่ออะไรครับ
3: แฝดเหรอครับ
1: ครับ
3: ใช่ไหมครับเขาไปเล่นชิงช้านะเขาบอกว่าอยากตอบแทนมันแต่รอนานเกินไปนี่นะเขาก็เลยเบื่อ
1: โถเขาชื่ออะไรคะ
2: เขาชื่ออะไรครับ
1: เขาชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะ
2: ชื่ออะไรครับ
1: ชื่ออะไรนะคะ
3: มินาเป็นฝาแฝดผมครับ
1: มินามอมาสระอีนอนหนูสระอา
3: ได้ข่าวดูได้ไงเนี่ยคนเหลือชื่อมินา
1: เออเห็นไหมมันมั่วๆเดาเอามินาครับประพันธ์ตะโกนดังเลยรู้ได้ยินไหมจะมาตอบมินาครับประพันธ์รออยู่ครับ
2: ครับมีนาครับชื่อเทนะ
1: เดือนมิถุนานี่เดือนธันวาพ่อเขาไต่ตั้งชื่อ
2: ตั้งชื่อเนาะมาไหมครับมีนาครับ
1: มีนาเสียงอะไรครับอยากฟังอีกครั้งก็ได้นะครับเอาไหมครับ
2: เอาไหม
1: มีนานี่ผู้หญิงผู้ชายไม่ร
2: ู้เออเนาะเขาคู่แฝดเนี่ยน่าจะผู้ชายเนาะมาไหมครับ
1: มีนาจะฟังคำถามอีกครั้งไหมคะ
2: ฟังไหมครับ
1: เอาไหมเอาเหอะไม่ต้องรอแล้วก็พันเปิดให้ฟังเดี๋ยวนี้เลยครับ
2: ฟังอีกครั้งนะครับ1 2 3

0: เอาละครับตอบได้เลยครับ
1: คิดว่าเสียงอะไรครับ
2: ขอโทษที่เสียไปก็คือมินาเขาไม่อยากโทรเขาไป
0: ไม่เป็นไรครับ
1: ไม่เป็นไร
0: ยินดีที่ได้รู้จักนะครับ
1: ครับ
0: แล้วส่งข่าวก็เพลง
2: วันนี้ผมทำหุ่นยนต์ด้วย
1: เหรอ
0: ทำจากอะไรครับ
1: อืม
2: กระดาษแล้วก็มอเตอร์สองอัน
1: โอ้ทำในกระดาษกล่องกระดาษกับมอเตอร์โอ้แสดงว่าทำแล้วเดินได้ไหมครับเดินได้ไหม
0: กับมอเตอร์
2: เ
0: ด
2: ินได
1: ้ครับครับเด
2: ิน ผมไม่อยากขอเพลง
0: ไม่อยากขอเพลงใช่ไหม
1: ครับ
0: มีเพลงหุ่นยนต์ด้วยนะ
1: มีเพลงเกี่ยวกับหุ่นยนต์นี่นะเนี่ยเอาไหม
2: ไม่อยากขอเพลงคร
0: ับ ไม่เป็นไรครับผม
1: ได้ครับ
0: ครับขอบคุณนะครับ
1: ครับ
0: สวัสดีน้องธันวาและน้องมินาและคุณพ่อค่ะสวัสดีค่ะ

0: นี่เราให้เขารอนานหน่อยนึงเด็กๆคะคำถามสนุกสนุกรอเด็กๆอยู่นะคะ
1: คร
0: ับฟังไปแล้วใช่ไหมคะ
1: ฟังแล้ว
0: เมื่อสักครู่นี้ใครอยากตอบก็เชิญนะโทรศัพท์ก็ได้พิมพ์ก็ได้ค่ะ
1: ครับ
0: นะโทรศัพท์ก็022183975-7ส่วนจะพิมพ์ตอบมาทางไลน์นะคะก็จุฬาเรดิโอค่ะ จุฬาโทษนะคะ line @จุฬา

0: เพลงเด็กน่ารักไหมคะโอ้มีโทรศัพท์พอดีค่ะเชิญ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค
1: ่
0: ะ
1: แนะนำตัวเลยค่ะ
2: น้องเอ๋ยขายายคิตตี้ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อน้องเอ๋ยคิตตี
1: ้เอ๋ยคิดว่าเป็นเสียงอะไรคะเออเสียงอะไรคะเอ๋ย
2: เส
1: ีย
2: งตำส้มตำค
1: ่
2: ะ
1: ตำส้มตำเนาะแล้วหนูตำเป็นไหมคะทำเป็นไหม
2: ไม่เป็น
1: ค่ะไม่เป็น
0: หนูเคยทำเสียงนี้ไหมคะ
1: อืม
2: เคยค่ะ
0: แล้วหนูทำอะไรคะทำอะไรนะคะ
2: มีครกเล็กๆอยู่
0: มีอะไรนะคะ
1: ครกเล็กๆ
0: แล้วใส่อะไรลงไปอะคะ
1: อืม
0: ใส่อะไรลงไปคะ
1: อืมทำเป็นของเล
2: ็
1: กลูกปัด
0: น่ารักจังใส่ลูกปัดนะ
1: ประพันธ์แต่ก่อนใส่ใบไม้ใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วใส่ใบไม้
1: นี่ใส่ลูกปัดนะก็สนุกเหมือนกันเนาะนะครับเนาะเอาละแล้วมีอะไรจะส่งข่าวไหมคะ
2: มีค
1: ่
2: ะ
1: ส่งข่าวเลย
2: วันนี้หนูกินไส้กรอกไส้กรอกแดงข้าวแตนแล้วก็ข้าวหมูแล้วก็มีแตงด้วยแต่คุณแม่ไม่ให้กินค่ะเพราะว่าคุณแม่ไม่รู้ว่ามันสะอาดหรือเปล่า
0: อ๋ออีกทีนึงไส้กรอกไก่เหรอคะ
2: ไส้กรอกแล้วก็ไส้กรอกแดงข้าวแตนแล้วก็แคบหมูค่ะ
1: แคบหมู
0: สารพัดเลยอร่อยเลยสิคะคุณแม่ก็น่ารักมากแล้วคอยดูว่าอันไหน
1: น่าจะกินอะไรไม่ควรจะกินเน
0: า
1: ะ
0: สะอาดไหมส่วนผสมมีอะไรบ้างปลอดภัยไหมโอ้ขอบคุณคุณแม่เลยค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็
1: เพลง
0: เพลง
1: ขอเพลงอะไรดีครับเพลงอะไรดีครับอยากฟังเพลงเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
2: ค้างคาวค่ะ
1: ค้างคาว
0: น้องเอิงเอ๋ยจ๋าหนูเคยเห็นคุณแม่ทำเสียงนี้ไหมคะ
1: อืม
2: เคยค่ะ
0: แล้วคุณแม่
2: คุณพ่อ
0: คุณพ่อด้วยทำอะไรอะคะ
2: ตำกระเทียมค
1: ่
2: ะ
1: ตำกระเทียม
0: แล้วทำอะไรกินนะคะกินผสมกับอะไรคะ
1: ทำอะไรพ่อทำ
0: เป็นอาหารอะไรคะ
1: แสดงว่าคุณพ่อช่วยทำครัวเน
0: าะ
1: ช่วยตำช่วยทุบกระเทียม
0: ข้าวผัด
1: โอ้ใช่เลย
0: โอ้นี่เราได
2: ้ช่วยตลอดเลยค่ะ
1: น้องหนูก็ช่วยตลอดเลย
0: ดีข้าวผัดด้วย
1: อ
0: โอ้ขอบคุณมากมากเลยค่ะ
1: ดีครับ
0: ครอบครัวนี้เขาทำช่วยทำกับข้าวกับข้าวกันด้วยขอบคุณนะคะเอิงเอ๋ยจ๋ากินให้อร่อยเลยนะคะ
1: ครับ
0: เคี้ยวแคบหมูให้ดังกรอบกรอบนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
2: อร่อยค่ะ
1: ค่ะโอ้อร่อย
0: มีอีกสายนึงค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับใครครับ
0: อ๋อไม่มีค่ะไม่มีผ่านก็

0: ดีใจนึกว่าจะมีอีกนะคะเด็กๆก็มีได้นะโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะ
1: ครับ
0: นะแต่ตอนนี้อยากให้ฟังเพลงที่เด็กขอมานะคะเพราะว่าเพลงแต่ละเพลงยาวทั้งนั้นเลยยาวด้วย
1: โม
0: นะ
1: ครับ
0: น้องของขวัญฉายาวาดรูปเนี่ยขอเพลงมาประพันธ์ให้ฟังพรุ่งนี้เพราะวันนี้ถ้าเปิดไปหนูก็ไม่ได้ฟังเพราะหนูไปบ้านคุณแม่นะคะคุณยายขา
1: บ
0: อกคุณยายปราณีนะคะป้าจะเปิดให้ฟังพรุ่งนี้หนูจะได้ฟังเพลงเมฆฝนที่หนูขอนะคะอันนี้มาฟังเพลงผีเสื้อกันนะคะอยู่ในอัลบั้มตะลุกตุ๊กแกค่ะพี่ปรินฉายาบักขอมาแล้วก็น้องเอิงเอยฉายาคิตตี้ขอมาสองคนเลยค่ะผีเสื้อ

0: ผีเสื้อ
1: ยิ้มแย้มแก้มใสค่ะมีเพลงสนุกสนุกให้เด็กๆฟังด้วยนะคะนะอีกหนึ่งเพลงนะคะนิ้วโป้งอยู่ไหนนะคะนิ้วโป้งอยู่ไหนเป็นเพลงเด็กเจ้าตัวเล็กคิดดี้เมโลดี้เพลงนี้พี่ปัญญาฉายาบุ้งขอมาเชิญฟังค่ะ

คขายิ้มแย้มแก้มใสมีอีกหนึ่งเพลงอยากให้ฟังนะคะดังดอกไม้บานนะคะเพลงนี้โดยเสถียรธรรมสถานไม่น่าเชื่อว่าน้องตัวเล็กๆขอมานะคะน้องปฏิเวชฉายาเด้งขอมาค่ะดังดอกไม้บานฟังกันค่ะ

0: ้มแย้มแก้มใสค่ะเพลงที่เด็กๆขอมาได้ฟังครบหมดแล้วมาถึงคำถามค่ะ
1: ครับเรามาฟังเสียงนี้นะครับเด็กๆยังมีเวลาตอบได้นะครับตั้งใจฟังนะครับว่าเป็นเสียงอะไร1 2 3
0: เด็กก็เสียงอะไรคะพ่อพันบอกใบ้อีกนิดนึงหอมอร่อยเมื่อเสร็จแล้ว
1: หอมอร่อย
0: บอกเลยนะคะว่าเสียงอะไร
1: ครับเอาละครับท่านนึกออกนะครับ022183975-7ครับ022183975-7ครับ
0: ค่ะพิมพ์มาได้ที่ LINE @jularadio ค่ะ LINE @jularadio นะคะพ่อพันเด็กๆจะอยากตอบมาก็ได้นะคะพ่อพันจะอ่านคำตอบของคนอื่นๆไปเรื่อยๆนะคะแล้วเด็กๆก็อยากจะกลิ้งมาก็เชิญได้เลยนะคะ คนแรกนะคะก็เป็นน้องชีสเป็นน้องของพี่หมีนะคะ น้องชีสบอกว่าเสียงมีดสับหมูครับ ค่ะคุณยายปราณีนะคะซึ่งเป็นคุณยายของพี่ของขวัญฉายาวาดรูปเนี่ยพี่ของขวัญไปหาคุณแม่คุณยายบอกอดรนทนไม่ไหวเพราะว่าชำนาญการมากนะกับเสียงนี้นะคะคุณยายบอกว่าเสียงโขลกน้ำพริกค่ะคุณยายจะชอบทำน้ำพริกเผาแกงเขียวหวานมะพร้าวก็ขูดเองด้วยรับรองว่าอร่อยนะคะพี่ธันวาราศีธนูก็ตอบว่าเสียงตำส้มตำครกหินครับนี่ช่างสังเกตมากนะคะแล้วก็คู่แฝดคือน้องมินานะคะก็ไม่ได้ตอบนะคะรอนานไปนิดนึงแล้วก็น้องเอิงเอ๋ยฉายาคิตตี้บอกว่าเสียงตำส้มตำค่ะนะคะแล้วก็หนูเคยตำนะคะตอนเล็กๆหนูใช้ลูกปัดนะคะก็ตำก็ก๊อกเล่นนะคะแล้วเห็นคุณแม่กับคุณพ่อตำนะคะตำกระเทียมเพื่อจะทำข้าวผัดโอ้โหเยี่ยมเลย
1: ตอนนี้เราก็มาฟังเสียงนี้นะครับ
0: มีเด็กๆโทรมาเหรอ
1: ครับใช่ครับ
0: เชิญค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ใครเอ่ย
2: ทามมี่ค่ะ
0: โอ้น้องทามมี่สวัสดีค่ะ
1: ฉายาว่าน
2: ักเต้นแจ๊สค่ะ
0: นักเต้นแจ๊ส
1: ทามมี่ว่าเสียงอะไรคะ
2: เดี๋ยวคนสับหมูสับค่ะ
0: คนสับ
1: หมูสับมากครับแล้วทามมี่เคยช่วยสับหมูสับไหมคะเคยไหม
2: จำไม่ได้เลยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อแต่เคยเนาะเป็นแม่ให้ช่วยจะได้หัดไว้จะได้เป็นเนาะได้ครับ
0: สงขาวขอเพลงค่ะ
1: สงขาวได้เลยค่ะมีไหมมีไหมคะวันนี้มีข่าวจะส่งไหม
0: ข่าวอะไรน่าตื่นเต้น
1: ไม่มี
0: หร
1: องั้นขอเพลงอะไรดีคะถึงอะไรดีคะ
3: เร็วส
1: ิเพลงเกี่ยวกับอะไรดีคะ
0: อะไรนะคะ
1: คะเพลงอะไรเ
2: อแอนนา
0: แอนนาโอ้ได้เลยคนนี้เขาชอบเพลงแอนนานะ
1: ได้คร
0: ับขอบคุณน้องทามมี่นะคะขอบคุณคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะพ่อพัน
1: มีเด็กโทรมาแล้ว
0: มีอีกแล้วเชิญค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับปริญฉายาบักครับ
1: บักว่าเสียงอะไรครับ
4: เสียงคนตำส้มตำคร
1: ับ สำต้นตำแล้วบุ้งนะครับบุ้งตอบได้ไหม
0: สำต้นตำ
1: บุ้งว่าไงครับบุ้งตอบได้ไหม
5: ยาแผลบุ้งครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: บุ้งว่าเป็นเสียงอะไรครับ
5: ตำส
0: ้
5: มตำคร
0: ับ ตำส้มตำ
1: แล้วเด้งตอบไ
6: หมปฏิเวชชัยเด้งครับ
1: ครับ
6: ตอนพูดที่ตอบแทนว่าน้องชอบพูดแบบมั่วซ
1: ั่วไม่เป็นไรให้น้องก็ตอบได้ตามที่เขาคิดไง
6: ช
1: ั
6: ยเด้งครับ
0: ครับ
1: เด้งคิดว่าเป็นเสียงอะไรครับ
6: เสียงคนตำส้มตำ
1: ครับได้เลย
0: หนูชอบกินไหมลูก
1: ชอบไหมชอบไหม
6: ชอบกิน
1: ดีเนาะมีผักด้วย
6: ชอบกินคร
0: ับ โอ้ยพูดเพราะด้วยขอบคุณมากเลยนะคะแล้วอยากจะขอเพลงกันไหมคะ
1: ขอเพลงไหมเอ่ย
5: ให้พี่ของวันนะคะ
0: เชิญครับ
1: ว่ายังไงครับพี่บั๊กครับ
4: เพลงรถตุ๊กๆคร
0: ับ ได้ครับวันนี้ฟังกันเลยนะคะ
1: แล้วน้องบุ้งครับเพลงอะไรครับ
0: ค่ะ
1: เพลงอะไรครับเพลงอะไรครับใกล้หมดเวลาแล้วต้องรีบขอแล้ว
0: เอาเพลงเดียวกันได้ไหมครับมันหมดเวลาแล้วครับ
1: เนาะฟังรถตุกๆด้วยกันนะ
0: นะคะ
1: นะครับ
0: ได้ไหมครับ
1: นะครับครับได้ไหม
0: ครับครับขอบคุณนะคะ
1: คร
0: ับ ครับเด็กๆคะเฉลยนะคะเสียงตำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยครกต้องเป็นครกหินด้วยนะคะทำแล้วก็อร่อยมากเลยนะคะเด็กๆเก่งมากรับรางวัลค่ะ มดเวลาพอดีเลยวันนี้สนุกจริงๆเลยนะคะรายการของเด็กๆนะคะชื่อยิ้มแย้มแก้มใสฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะจันทร์ถึงศุกร์ 5-6 โมงเย็นนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
7: ยังจำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
8: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
9: ยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
10: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
9: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
11: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
12: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬา Radio Plus ก็ได้นะครับ
13: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ
14: เจอกันครั้งหน้าเวลาเดิมครับ
15: ฟังเพลินๆเชิญมาฟังยิ้มแย้มแก้มใสขอบคุณครับ
16: ขอบคุณครับ
17: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
18: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี
19: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับคุณผู้ฟังครับในช่วงวันที่3ถึง4กันยายนนี้คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะได้จับมือกับคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถานเอกอัครราชทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทยบาตูรูคัลเจอรัลเซ็นเตอร์และมหาวิทยาลัยอิสระแห่งชาติเม็กซิโกจัดงานเทศกาลภาพยนตร์เม็กซิโกร่วมสมัยที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยใช้หอประชุมดร.เทียมโชควัฒนาคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ในการจัดงานครับซึ่งเทศกาลภาพยนตร์ในครั้งนี้เขาก็จะมีการนำเสนอผลงานภาพยนตร์เม็กซิโกร่วมสมัยพร้อมเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและวิชาการระหว่างเม็กซิโกและไทยซึ่งในวันที่3กันยายนตั้งแต่เวลาบ่ายโมงจนถึง5โมงเย็นก็จะมีการฉายรอบปฐมทัศน์นานาชาติของภาพยนตร์เรื่องลาโบล่าเป็นผลงานการกำกับของอัลฟอนโซโคโรเนลพร้อมกับกิจกรรม Q&A กับผู้กำกับและนักวิจารณ์ภาพยนตร์ชาวไทยส่วนในวันที่4กันยายนตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงเที่ยงตรงก็จะเป็นการฉายภาพยนตร์รอบพิเศษสำหรับนิสิตด้านภาพยนตร์และการบรรยายพิเศษพร้อมเปิดโอกาสให้นิสิตได้สนทนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยตรงกับผู้กำกับและผู้สร้างภาพยนตร์ต่อด้วยกิจกรรมช่วงบ่ายโมงถึง5โมงเย็นกับการฉายภาพยนตร์เซบัสกาซึ่งกำกับการแสดงโดยเคนยามาควิสและลูน่าเนกรากำกับการแสดงโดยโทนาทูกาเซียครับเทศกาลในครั้งนี้มุ่งส่งเสริมความเข้าใจต่อภาพยนตร์สังคมและวัฒนธรรมเม็กซิโกร่วมสมัยผ่านการชมภาพยนตร์และการสนทนาข้ามวัฒนธรรมตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับประเทศเม็กซิโกใครที่สนใจก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิรัชกิจคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหมายเลขโทรศัพท์02-218-2229หรือ02-218-2214

0: รือที่อีเมล comas.interfiles@gmail.com ครับและอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีก็คืองานวันที่ระลึกวันทรงดนตรีในวันที่20กันยายนนี้ก็จะจัดขึ้นในเวลาบ่าย2โมงที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยงานนี้จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับช่วงเวลาแห่งความทรงจำที่ประทับใจผ่านบทเพลงอันทรงคุณค่าและเสียงดนตรีที่ยังก้องอยู่ในหัวใจพร้อมกับการบรรเลงจากวงดนตรีซียูแบนร่วมด้วยวงโยธวาทิตโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมขับขานบทเพลงพระราชนิพนธ์ทรงคุณค่าและเพลงต่างๆของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตอนนี้คุณผู้ฟังก็สามารถสำรองที่นั่งกันได้แล้วนะครับที่เว็บไซต์ jula.sa-booking.wave.app ครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 น.สวัสดีครับ
1: จุฬาเดลี่

0: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBSทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
2: ์ This 7มุมมองถอดรหัสทุกเรื่องใหญ่ของสังคมเริ่ม7กันยายนนี้

ประชาชนจับตาเลขาสอบต.คนใหม่วันปลุกนิคมจนะด้านกลุ่มจนะต้นแบบยื่น5ข้อเรียกร้องหนุนพิพัฒน์ย้ำเพิ่มรายได้สร้างเศรษฐกิจภูมิใจไทยเพื่อไทยหวานฉ่ำครม.สัญจรผลงบ 60,000 ล้านลง5จังหวัดภาคใต้นัดดินเนอร์6กันยารับศึกสักฟอกจับไม่หยุดไทยเทาลอบทำงานแอดมินเว็บพนันและสแกมเมอร์ในลาวสิงหาเดือนเดียวพบฐานต่างชาติในเขตเศรษฐกิจพิเศษกลางเวียงจันทน์อย่างน้อย2แห่ง

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาจิตสลัดครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: วันนี้เป็นวันแรกนะครับที่โรงเรียนเทพสิรินนนท์ครับกลับมาเปิดอย่างเป็นทางการนะครับเปิดประตูโรงเรียนให้น้องๆได้กลับมาเรียนหนังสือกันครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือมาตรการในการรักษาความปลอดภัยวันนี้ครับโดยเฉพาะมาตรการในการคัดกรองเนี่ยถือว่าเข้มงวดจริงๆนะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียของความเข้มงวดที่เพิ่มขึ้นหลายคนก็มองว่ามันมากไปไหมเพราะมันดูแล้วมันก็ไม่ปกติสักทีเดียว
1: คำว่าเข้มข้นที่ว่านี้อย่างเช่นมีการตั้งจุดคัดกรองทั้งหมดประมาณ3ด่าน3จุดด้วยกันมันก็อาจจะทำให้บางคนอาจจะรู้สึกกดดันแล้วก็อึดอัดไปบ้างอะนะคะเรื่องของความปลอดภัยก็สำคัญแต่สิ่งที่มองข้ามไม่ได้ก็คือการดูแลการฟื้นฟูสภาพจิตใจทั้งครูและนักเรียนจะทำอย่างไรให้พวกเขารู้สึกสบายใจมากขึ้นเมื่อกลับมาอยู่ที่โรงเรียนนะคะผู้ปกครองยอมรับยังคงเป็นห่วงเรื่องสภาพจิตใจของบุตรหลานค่ะผู้ปกครองทยอยเดินทางมาส่งบุตรหลานบริเวณหน้าโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะนักเรียนบางส่วนก็ได้พูดคุยทักทายเพื่อนและครูหลังจากก่อนหน้านี้เรียนออนไลน์กันมานานกว่า3สัปดาห์โดยพบว่าโรงเรียนจัดระบบคัดกรองนักเรียนถึง3จุดตั้งแต่ก่อนเข้าโรงเรียนจุดแรกค่ะเป็นการตรวจสัมภาระนักเรียนโดยจะมีครูประจำแต่ละจุดคอยตรวจสอบเรื่องสิ่งของที่อยู่ในกระเป๋านะคะป้องกันสิ่งของที่ไม่เหมาะสมหรืออาจจะเป็นอันตรายจากนั้นเด็กๆ เข้าสู่จุดที่2ค่ะจะเป็นการตรวจด้วยเครื่องสแกนโลหะจุดนี้จะมีสารวัตรนักเรียนและครูช่วยกันจัดระเบียบถ้าพบสิ่งผิดปกตินักเรียนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการสแกนใบหน้าก่อนจะเดินเข้าอาคารเรียนค่ะส่วนกรณีเครื่องส่งสัญญาณหรือว่าพบสิ่งผิดปกตินะคะนักเรียนจะถูกส่งไปที่จุดที่3อันนั้นจะเป็นการตรวจสอบเพิ่มเติมและสแกนซ้ำผู้ปกครองบางส่วนยอมรับยังคงมีความกังวลจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาแต่รู้สึกมั่นใจรู้สึกเชื่อมั่นมากขึ้นดูจากมาตรการรักษาความปลอดภัยที่โรงเรียนเตรียมเอาไว้นะคะแล้วก็มองว่าการกลับมาเรียนที่โรงเรียนแบบออนไซต์แบบนี้เป็นเรื่องที่ดีหลังเด็กๆได้มีเวลาพักผ่อนและฟื้นฟูจิตใจ
2: ก็ยังมีกังวลนิดนึงแต่ก็เชื่อมั่นในความปลอดภัยของทางโรงเรียนอยู่
3: อะไรที่เรายังมีความรู้สึก
2: ก็หลายเรื่องก็พูดไม่ออกพูดไม่ถูกเหมือนกัน
3: แต่ว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะมีการกลับมาเรียนออนไลน์ไหมหรือว่ากลับมาเรียนออนไลน์แบบที่ดีแล้วอะไรเง
2: ี้
3: ย
2: ก็เรียนแบบนี้ก็ดีเหมือนกันแต่เรียนออนไลน์มันก็อีกแบบนึงแต่ถ้าเรียนแบบนี้มันจะดีกว่าน
0: ายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับวันนี้ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยในการเปิดเรียนวันแรกนะครับไปติดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้วก็ดูสภาพจิตใจของครูนักเรียนแล้วก็บุคลากรครับเช่นเดียวกับผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีนะครับย้ำถึงความมั่นใจในมาตรการดูแลความปลอดภัยครับมีการทำงานร่วมกันหลายฝ่ายทั้งโรงเรียนผู้ปกครองนักเรียนในการดูแลความปลอดภัยกันเองครับ
4: นักเรียนก็มีความที่อยากจะมาเรียนนะครับแล้วก็นักเรียนมีความพร้อมมากครับแล้วก็ถือว่าเราก็มาเริ่มต้นกันความรู้สึกของนักเรียนก็มีจำนวนหนึ่งนะครับมีจำนวนหนึ่งเท่านั้นมีจำนวนหนึ่งเท่านั้นคุณครูผมว่าไม่เยอะนะครับก็ไม่เยอะก็อาจจะเป็นนักเรียนที่มีความวิตกกังวลเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่ไม่มีครับพร้อมครับ
5: บุคลากรทางการศึกษาตอนนี้
4: ก็
5: ข
4: า
5: ดไปตอนน
4: ี้
5: ครบหรือยังคร
4: ับ
5: พร้อม
4: ก็ขาดไปก็คือเราทดแทนโดยช่วยกันดูแลแต่อีกไม่นานก็ประมาณไม่เทอมที่2แล้วเขาจะครบครับก็จะได้ทดแทนครบหมด
1: เรื่องครูและบุคลากรที่ขาดไปอันนี้ยังอยู่ระหว่างการสรรหานะคะคาดว่าจะมีครูเข้ามาเพิ่มเติมในภาคเรียนที่2ค่ะระหว่างนี้โรงเรียนจะใช้วิธีหมุนเวียนครูเข้าสอนและขณะนี้ยังไม่มีครูแจ้งความประสงค์จะขอย้ายออกนะคะสำหรับ

0: การเรียนการสอนโรงเรียนจะเลื่อนการสอบออกไปอีกประมาณ1สัปดาห์จากกำหนดเดิมจะเป็นช่วงกลางเดือนกันยายนนี้โดยช่วงที่ปิดเรียนที่ผ่านมาก็มีการเรียนการสอนในแบบออนไลน์เพื่อชดเชยชั่วโมงเรียนให้กับนักเรียนค่ะสำหรับความปลอดภัยบริเวณพื้นที่โดยรอบตำรวจสภ.ปลายบางจัดกำลังหมุนเวียนเข้ามาดูแลความปลอดภัยรอบโรงเรียนในช่วง1เดือนแรกของการกลับมาเปิดเรียนนะคะพร้อมดูแลเรื่องการจราจรช่วงเช้าและหลังเลิกเรียนค่ะ
1: ก็ภารกิจหลักก็คือเดี๋ยวให้ทางคุณครูเนี่ยเป็นหลักก่อนเพราะว่าพอถ้าตำรวจจะไปเหมือนแสดงออกมากเกินไปเดี๋ยวน้องๆจะเกร็งนะครับก็ถือว่ามาดูแลรักษาความปลอดภัยให้มีความสงบเรียบร้อยมากที่สุดครับก็เดี๋ยวกำลังดำเนินการนะครับเพราะว่ามีหลายขั้นตอนอย่างตัวผู้เสียหายที่เป็นคุณครูแล้วก็เด็กตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะนัดมาก็คือว่ารอความพร้อมหลังจากเปิดเรียนนี้
0: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีเตรียมทีมเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลนักเรียนในช่วงสัปดาห์แรกของการกลับมาเรียนออนไซต์โดยเฉพาะนักเรียนที่อาจจะยังมีความรู้สึกกังวลหรือรู้สึกไม่พร้อมกลับสู่โรงเรียนนะคะการดูแลจะเน้นไปที่การให้คำปรึกษาและติดตามเป็นรายบุคคลเพื่อช่วยให้นักเรียนค่อยๆปรับตัวกลับเข้าสู่สภาพแวดล้อมเดิมคำนึงถึงความพร้อมด้านสภาพจิตใจของนักเรียนแต่ละคนค่ะ
2: ตึกคลองถมที่เกิดไฟไหม้ครับวันนี้เรื่องของการเข้าไปถึงจุดกำเนิดของไฟไหม้นั้นยังเข้าไม่ถึงนะครับแต่สิ่งที่เขาเป็นห่วงกันก็คือทรัพย์สินที่อยู่ในนั้นอย่างที่เราเห็นในภาพนี้ก็หาเจอนี่ฝั่งคุณวันวิสาเนี่ยฮะอย่างรถยนต์เนี่ยโซนที่มันเป็นที่จอดรถยนต์ครับเขายังหวังว่าจะกู้รถยนต์ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พ่อค้าแม่ค้าหรือคนที่ไปคลองถมวันนั้นเขาหวังว่าอย่างน้อยทรัพย์สินของเขาจะยังอยู่นะครับแต่วันนี้ยังไม่มีการการันตีใดๆทั้งสิ้นส่วนพ่อค้าแม่ค้าผมพูดตั้งแต่วันแรกๆว่าหลายคนขายมาเป็น10ปีเขาไม่มีที่ขายเขาทำยังไงปรากฏว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาปรับตัวครับตอนนี้หาที่ขายกันตึกใกล้ๆก็มีที่เป็นตึกศูนย์การค้าหรือจะไปตั้งแผงอยู่ข้างนอกนะครับแต่ถ้าถามว่าพอไหมไม่พอและตอนนี้สิ่งที่พวกเขาต้องการคือการเยียวยาครับอาคารศรีวรจักรนะครับอยู่ห่างจากอาคารคลองถมเซ็นเตอร์แค่ประมาณ300เมตรนี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับที่พ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้เขาเลือกไปเช่าพื้นที่ขายสินค้าต่อครับเพราะนอกจากจะอยู่ใกล้กับที่เดิมแล้วก็ต้องการหารายได้ในช่วงที่รอการช่วยเหลือนะครับผู้ดูแลอาคารศรีวรจักรให้ข้อมูลครับบอกว่าตอนนี้พื้นที่ส่วนใหญ่นะครับมีผู้ประกอบการเช่าเกือบเต็มพื้นที่แต่ทางอาคารเนี่ยได้มีการขยายพื้นที่การค้าครับจัดพื้นที่บริเวณลานจอดรถชั้น9เปิดให้เป็นตลาดนัดขายสินค้าฟรีในช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเปิดให้ขายโดยไม่คิดค่าเช่าเปิดให้แบบนี้2เดือนครับ
3: ผมได้ดูแลในส่วนของหน้าตึกของอาคารศรีวรจักรซึ่งจัดเฉพาะร้านอาหารที่เป็นสตรีทฟู้ดหน้าตึกซึ่งเราสามารถช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าได้แค่10กว่ารายเท่านั้นนะครับครับตอนนี้จัดให้เรียบร้อยแล้วครับในอาคารล็อกที่เช่าทั้งหมดตอนนี้เต็มหมดแล้วนะครับแล้วก็พยายามที่จะจัดสรรส่วนที่เป็นทางเดินให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่ยังตกหล่นอยู่ครับตอนนี้ก็ขอให้เราได้รวบรวมพ่อค้าแม่ค้าที่มีความต้องการจะได้พื้นที่ภายในตึกเราให้ลงทะเบียนไว้แล้วส่วนพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ภายในห้องในล็อกตอนนี้เต็มหมดแล้วครับ
4: ก็เลยได้ขยายพื้นที่
3: ใช่ครับตอนนี้ได้ขยายพื้นที่มาที่ชั้น9ลานจอดรถนะครับที่เห็นทั้งหมดนี่ครับเมื่อพ่อค้าแม่ค้าคนไหนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัยที่เกิดขึ้นก็ขอให้ติดต่อมาที่ผมได้ครับ
0: ผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายยังคงติดตามการรื้อโครงสร้างอาคารคลองถมเซ็นเตอร์อย่างใกล้ชิดนะคะพยายามจะขอเข้าไปดูภายในร้านเพื่อนำทรัพย์สินที่ยังหลงเหลืออยู่ออกมาแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่อนุญาตให้เข้าไปภายในอาคารค่ะเพื่อป้องกันปัญหาทรัพย์สินสูญหายหรืออาจจะเกิดข้อพิพาทตามมารวมถึงเป็นเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยด้วยค่ะ
5: ข้าของเสียหายของพี่พอยังหลงเหลืออยู่บ้างไหมที่พี่ดูจากทาง
6: นั้นครับถ้าดูจากแล้วเขาผมแล้วไม่มีอะไรเหลือใช่ครับคือไปหมดเลย
5: อยู่ชั้นไหนจุดไหน
6: มันอยู่ตรงกลางเลยครับซอยกลางอยู่ฝั่งโน้นเลยครับ
5: ก็คือเป็นจุดที่ไม่เหลืออะไรแล้ว
6: ไม่เหลือครับใช่ครับ

0: เสียหายเยอะไหมครับ
1: ก็เยอะครับของผมหลายแสนเลยแหละครับ
0: อาชีพเกี่ยวกับอะไรพี่ขายเกี่ยวก
1: ับขายอุปกรณ์บำรุงรักษารถยนต์พ่นน้ำยาล้างรถเครื่องบอกเครื่องยาสำหรับนี้ครับพวกค่าบำรุงรถครับ
2: การรื้อโครงสร้างอาคารวันนี้ไม่ได้รื้อต่อนะครับเขาพักวางแผนในการรื้อโครงสร้างครับมีอุปสรรคหลายประเด็นด้วยกันครับหนึ่งก็คือนี่ภาพบอกได้ดีครับเหล็กมันทับกันเป็นชั้นๆแบบนี้ถ้ารื้อไปซุดไปเนี่ยมันอันตรายครับต้องวางแผนว่าจะรื้อยังไงสองก็คือเห็นในภาพเหมือนกันเมื่อสักครู่เห็นรถไหมฮะรถยนต์เนี่ยอยู่ค้างในโครงสร้าง8คันครับอันนี้ก็ต้องวางแผนในการบริหารจัดการเหมือนกันครับ
3: เกิดอุบัติเหตุขึ้นระหว่างการแข่งขันจักรยานยนต์เอนดูโรที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะทำให้นักแข่งหญิงเสียชีวิตนะคะตอนนี้ตำรวจตรวจสอบเหตุการณ์ตรวจสอบพยานหลักฐานสอบปากคำไปแล้วยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับใครแต่ไอตัวป้ายบอกทางและเรื่องการดูแลความปลอดภัยซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการอันนี้ถูกตั้งคำถามค่ะว่าได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักสากลหรือไม่ค่ะ

0: อุบัติเหตุเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันจักรยานยนต์ Enduro รายการ Caltex Enduro Festival 2026สนามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะคลิปภาพนี้ทำให้เราเห็นถึงสนามแข่งสภาพการแข่งขันการเดินรถแล้วก็บรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะนักแข่งหญิงคนหนึ่งข้างหน้าภาพนี้นะคะถูกนักแข่งชายหมายเลข117พุ่งชนทางด้านขวาค่ะทำให้รถล้มแล้วก็บาดเจ็บซึ่งนักแข่งหญิงนั้นถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานี่คือจังหวะก่อนที่จะชนนะคะซึ่งหนึ่งในข้อสงสัยเรื่องปัจจัยเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุก็คือป้ายบอกทางที่มีขนาดเล็กกว่ามาตรฐานค่ะคุณผู้ชมเรื่องป้ายบอกทางอันนี้นะคะตามมาตรฐานตามกติกาของสมาพันธ์จักรยานยนต์นานาชาติหรือ FIM ระบุเอาไว้บอกขนาดของแผ่นป้ายลูกศรบอกทิศทางต้องไม่ต่ำกว่า24x14เซนติเมตรแม้ว่าตำรวจยังไม่สรุปคำว่าอุบัติเหตุเกิดจากป้ายบอกทางมีขนาดเล็กหรือไม่แต่นักแข่งหมายเลข117ที่ขับชนอ้างว่าเขามองไม่เห็นป้ายบอกทางทำให้พุ่งชนนักแข่งหญิงค่ะ
1: ที่ขี่ที่เจ็บงั้นแกจะให้ผมแจ้งแล้วทีนี้ผมไม่เห็นป้ายแอโร่ไม่เห็นป้ายแอโร่แล้วทีนี้ปึ๊บเปิดคันเร่งออกมาโดยเปลี่ยนเลนมาก็เห็นพี่เขาแล้วมันก็เบรกรถไม่อยู่แล้วพี่เขาก็เลี้ยวเข้ามาเลยครับผมก็เลยตั้งใจวกกลับมาดูพี่สาวแล้วก็พี่ครับเป็นอะไรไม่มากไหมครับไม่รู้ตัดสินใจยังไงด้วยที่เพิ่งเคยขี่แข่งครั้งแรกๆครับก็ไม่รู้ว่าพอตัดสินใจลงไปก็มันก็เอาคืนไม่ได้
2: การตรวจสอบสถานที่จัดงานนะครับพบว่าใช้พื้นที่ว่างเปล่าริมอ่างเก็บน้ำลำตะคองของกรมชลประทานครับผู้จัดงานเนี่ยขออนุญาตใช้สถานที่ถูกต้องนะครับขออนุญาตใช้เสียงกับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงมีการประสานขอความร่วมมือทีมกู้ภัยในพื้นที่เข้ามาดูแลเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินครับผู้ดูแลสถานที่เนี่ยบอกว่าจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะครับผู้จัดงานเป็นชาวจังหวัดชัยภูมิส่วนคดีความให้เป็นไปตามกฎหมายครับยืนยันครับทั้งนักแข่งที่ขับรถชนและผู้จัดงานจะต้องรับผิดชอบครับ
3: ครับผมเตรียมความพร้อมทุกอย่างครับผมเป็นคนดำเนินงานวางอพปรเป็นจุดกู้ภัยกู้ชีพเป็นจุดและทีนี้น้องเขาไปเกิดเหตุอยู่ที่ทางที่ว่าเส้นทางที่ว่าเขียดรถสามารถเข้าไปแบบรวดเร็วได้ประถมพยาบาลได
4: ้แล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว
3: ครับผมคือทุกครั้งที่จัดงานก็จะเตรียมพร้อมอย่างนี้ทุกอย่างครับ
4: ที่ผ่านมาเคยจัดมาหลายครั้งหรือยังครับ
3: หลายครั้งแล้วครับ
0: นายกสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยอธิบายแบบนี้ค่ะบอกว่าเอนดูโร่นี้เป็นการแข่งขันประเภทจักรยานยนต์กึ่งวิบากและถูกบรรจุเป็นหนึ่งในกีฬาอาชีพที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะมีมาตรฐานในการจัดการแข่งขันที่ชัดเจนเช่นต้องขออนุญาตจากหน่วยงานเช่นไปขออนุญาตกับสมาคมกีฬาแข่งขันรถจักรยานยนต์ถ้าแข่งในทางหรือหมู่บ้านก็ต้องไปขออนุญาตกับอบต.อำเภอหรือจังหวัดหรือถ้ามีส่วนใดจัดแข่งบนทางหลวงก็ต้องไปขออนุญาตกับทางกรมการขนส่งทางบกนะคะแล้วบอกว่าพยาบาลสนามหรือว่าทีมกู้ภัยก็ต้องผ่านการอบรมค่ะ
5: ผู้จัดนี่จะต้องมีระเบียบของการจัดแข่งขันนะครับใครเป็นผู้ควบคุมแข่งขันใครเป็นนายสนามนะครับนักแข่งมีลายเส้นถูกต้องหรือเปล่ารุ่นการแข่งขันมีรุ่นอะไรบ้างมีรถมอเตอร์คอร์สมาด้วยไหมหรือมีแต่รถเอนดูโรอย่างเดียว อันนี้หมายถึงว่ามันจะต้องมีเรื่องของประกันอุบัติเหตุมาเกี่ยวข้องด้วยก็ต้องไปสำรวจเส้นทางซะก่อนว่าวิ่งระยะทางเท่าไหร่เมื่อเราได้เส้นทางแล้วนะครับก็จะมีการติดตั้งป้ายสัญญาณต่างๆนะครับตรงนั้นจะเลี้ยวซ้ายตรงนี้จะเลี้ยวขวานะครับตรงนั้นทางอันตรายนะครับเพราะเนี่ยจะต้องมีป้ายสัญญาณนะครับและในเส้นทางนั้นเนี่ยมันจะมีการวางจุดพยาบาลนะครับรถพยาบาลนะครับเมื่อในบางส่วนเนี่ยรถพยาบาลเข้าไปไม่ถึงก็จะต้องมีหน่วยปฐมพยาบาลหรือว่าพาราเมดิกเนี่ยเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วนะอยู่ตรงนั้นเพราะว่าหน่วยเคลื่อนที่เร็วรถพยาบาลนี่ก็สามารถมาด้วยรถจักรยานยนต์ด้วยต้องมีพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะมีการอบรมในการปฐมพยาบาลผู้แข่งขันรถจักรยานยนต์ไม่ใช่หน่วยพยาบาลปฐมพยาบาลธรรมดานะครับจะต้องเป็นผู้ที่ชำนาญการทีเดียว
2: เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยนะครับยังมีรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมครับเช่นก่อนแข่งเนี่ยจะต้องนำรถทุกคันมาตรวจสภาพชุดแข่งและหมวกกันน็อกต้องได้มาตรฐานครับก่อนแข่งจริงต้องมีรถเบอร์ศูนย์เปิดทางนะครับสำรวจเส้นทางก่อนแข่งและวิธีการปล่อยตัวครับมีส่วนในการลดความเสี่ยงอุบัติเหตุครับ
5: การปล่อยรถนะครับเอนดูโร่ก็จะปล่อยรถทุกๆ60วินาทีหรือ1นาทีโดยรถที่มีขนาด CC ใหญ่กว่าจะต้องไปก่อนรถเร็วกว่านะครับต้องไปก่อนหรือนักแข่งที่เป็นเกรด A นักแข่งที่เป็นมืออาชีพแล้วก็ต้องออกไปก่อนนักแข่งที่ฝีมืออ่อนกว่ารถ CC น้อยกว่าเป็นรถประเภทจ่ายตลาดอย่างนี้ครับก็มีแข่งกันก็ต้องปล่อยไปทีหลังนะครับนักแข่งผู้ชายก็ต้องไปก่อนจะให้รถช้าไปก่อนให้ผู้หญิงไปก่อนคันหลังมาเขาเร็วกว่าเขาก็จะมาชนเราได้ก็ต้องให้รถที่ใหญ่ๆไปเลยถ้ามีแข่งร่วมกับรถยนต์ด้วยรถยนต์ก็ต้องออกไปก่อน
0: อันนี้เป็นมาตรฐานการจัดการแข่งขันในภาพใหญ่หรือว่าภาพรวมนะคะแต่ว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุจากตำรวจนะคะซึ่งการแข่งขันจักรยานยนต์เอนดูโรรายการที่เกิดเหตุจัดขึ้นเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมามีนักแข่งจากทั่วประเทศกว่า500คันลงทะเบียนร่วมแข่งขันค่ะแล้วบอกว่ารายได้จากสมาชิกที่ร่วมการแข่งขันส่วนหนึ่งจะนำไปจัดซื้อชุดกีฬาให้กับเด็กนักเรียน7โรงเรียนในพื้นที่ตอนนี้คดีความก็คือตำรวจภูธรปากช่องยังไม่ดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะเพราะว่ายังไม่มีครอบครัวของผู้เสียชีวิตมาแจ้งความค่ะ
2: THAI Passport ครับวันนี้เปิดให้ใช้เป็นวันที่2แล้วนะครับไม่แน่ใจท่านผู้ชมลองไปเทสใช้กันดูบ้างแล้วหรือยังนะครับเมื่อวานนี้เรานำเสนอไปเสียงชมก็มีเสียงติติงก็ยังพอๆกันนะครับพอวันนี้วันที่2เสียงติติงชักจะมากกว่าโดยเฉพาะประสิทธิภาพของการใช้งานนะครับที่เขาบอกว่าของฟรีมันเหมือนจะดีกว่าที่ใช้ในโครงการของภาครัฐ รัฐมนตรีชัยชนกรัฐมนตรีดีอีเขาก็ออกมาตอบโต้เรื่องนี้แล้วนะครับแต่อีกประเด็นนึงครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือเรื่องของการฟ้องร้องฝ่ายค้านคุณไอซ์รักชนกของพรรคประชาชนที่ตรวจสอบเรื่องนี้มาตลอดเนี่ยวันนี้ไปร้องปปช.ครับให้ตรวจสอบการทำงานของรัฐมนตรีดีอีคุณชัยชนกและพวกนะครับตั้งข้อหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนหรือไม่แต่ในฝั่งของคนยื่นเองครับก็ถูกฟ้องเหมือนกันครับคุณไอซ์รักชนกเนี่ยถูกเอกชนฟ้องครับนางสาวรักชนกสีนอกสสพรรคประชาชนนะครับพร้อมกับนายธีรชาติก่อตระกูลที่ปรึกษาคณะกรรมการติดตามงบของสภาครับเอาพยานหลักฐานเข้าไปยื่นต่อปปช.นะครับขอให้ตรวจสอบความโปร่งใสโครงการ THAI Passport ครับโดยระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหารวม5คนประกอบไปด้วยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีนะครับปลัดกระทรวงดิจิทัลเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็ประธานคณะร่าง GOR และบุคคลที่เกี่ยวข้องจากบริษัทเอกชนครับสำหรับนายชัยชนกเนี่ยเป็นข้อกล่าวหาความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากเมื่อปรากฏข้อพิรุธและความผิดปกติของโครงการกลับไม่หาวิธีหยุดยั้งหรือยกเลิกโครงการครับหนึ่งในข้อพิรุธสำคัญก็คือการกำหนดสเปคใน TOR ครับเรื่องการประชาสัมพันธ์ที่บอกว่าจะต้องประชาสัมพันธ์บนจอบิลบอร์ดไม่น้อยกว่า400จุดทั่วประเทศจอในร้านสะดวกซื้อไม่น้อยกว่า 6,000 จอแต่พบผู้ประกอบการเพียงไม่กี่เจ้าที่สามารถทำตามเงื่อนไขนี้ได้นะครับนอกจากนั้นนางสาวรักชนกครับก็เปิดเผยถึงกรณีที่ถูกบริษัท Plan B Media จำกัดยื่นฟ้องดำเนินคดีนะครับหลังจากมีผู้ที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ทั้งนายธีรชาตินางสาวการดีสสพรรคประชาธิปัตย์และนายภาวุฒิสสพรรคประชาชนที่ถูกฟ้องไปก่อนหน้านี้ซึ่งไอซ์รักชนกเนี่ยบอกว่าคิดไว้อยู่แล้วครับว่าจะต้องถูกฟ้องหลังจากที่ออกมาตั้งข้อสังเกต10ข้อน่ารู้เกี่ยวกับบริษัท Plan B ยืนยันครับเป็นการตั้งข้อสังเกตตามหน้าที่ไม่มีเจตนาหมิ่นประมาทและในรายละเอียดคดีศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องแต่ทางบริษัทคู่กรณีเนี่ยไปยื่นอุทธรณ์ครับก็เลยว่าพฤติกรรมนี้คุณไอซ์รักชนกเนี่ยมองว่าพฤติกรรมของบริษัทเอกชนแห่งนี้เข้าข่ายการฟ้องปิดปากครับ
6: สรุปก็เป็นแผน B นะคะที่ฟ้องมาในกรณีที่ดิฉันเนี่ยตั้งข้อสังเกต 10ข้อน่ารู้เกี่ยวกับแผน B นะคะซึ่งก็ไม่ได้เป็นการหมิ่นประมาทแต่อย่างใดและถ้าทุกท่านเนี่ยได้เห็นรายละเอียดบางส่วนท่านจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยศาลชั้นต้นเขาไม่รับเข้ามาไต่มูลด้วยซ้ำแต่แผน B ก็ยังจะยื่นอุทธรณ์ก็คือจะเอาให้ได้ค่ะจะฟ้องดิฉันให้ได้ดิฉันก็ขอตั้งข้อสังเกตว่ามันก็เป็นการฟ้องปิดปากนะคะแบบทั่วไปสำหรับคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เขาไม่อยากให้เราพูดถึงเขาน
2: างสาวรัชนกยอมรับนะครับมายื่นปปชวันนี้ฟ้องแบบไม่ได้หวังผลครับไม่ได้สนว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรแต่ที่มายื่นปปชก็คืออยากให้สังคมร่วมจับตาเรื่องนี้แล้วก็ร่วมกันตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติในโครงการนี้ครับ
0: อย่างที่คุณเจษดาว่าไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะสำหรับคนที่ทดลองใช้งานแล้ว THAI Passport มีทั้งสองด้านคนที่ยังตำหนิก็มีเหมือนการบอกแหมเครดิตหมดเร็วการเจนภาพอะไรต่างๆมันมีข้อจำกัดบางท
2: ีวิดีโอ6วิเงี้ย
0: ให้กรอกภาษาไทยไปทำไมออกมามันเพี้ยนบางคนเจอปัญหาระบบค้างระบบล่มก็มี
2: ครับ
0: แต่คนที่เขาใช้งานเราได้ประโยชน์ก็เยอะค่ะบอกว่าเข้าไปทดลองใช้งานกันแล้วก็มีหลายหลักสูตรได้พัฒนาทักษะกันเพิ่มเติมรัฐมนตรีดีอีคุณชัยชนกบอกอยากให้ลองไปใช้งานกันเยอะๆยังไงก็ได้ประโยชน์แต่ตัวท่านรัฐมนตรีเองบอกไม่ได้ลงทะเบียนใช้งานล่ะค่ะอยากจะกันสิทธิ์เอาไว้ให้ประชาชนหลังจากรัฐบาลเปิดให้ประชาชนลองใช้งาน THAI Passport ได้22ชั่วโมงนายทันทีสุขโชติรัตน์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Big Data ได้ใช้ AI ประมวลความคิดเห็นของประชาชนที่ไปคอมเมนต์ในหน้าเพจ AI Pass THเอา AI ใช้กับการทดลองใช้ AI อีกทีหนึ่ง ซึ่งเพจนี้เป็นเพจทางการของโครงการนะคะ พบว่ามีคนเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันอยู่มากกว่า250คอมเมนต์ด้วยกัน หลังจากประมวลความเห็นแล้วค่ะก็พบว่ามันมีความคิดเห็นเชิงลบลักษณะเป็นไปในทางตำหนิต่อโครงการสูงเกินครึ่ง
2: ครับ
0: ข้อท้วงติงติติงมีอยู่ประมาณร้อยละ56นะคะส่วนใหญ่ก็จะตำหนิไปที่ขีดความสามารถของระบบถึงร้อยละ31ทั้งปัญหาเรื่องการเจนภาพที่จำกัดการสร้างข้อความภาษาไทยเพี้ยนโควต้าเครดิตหมดเร็วระบบค้างระบบล่มขณะเดียวกันก็มีความคิดเห็นชื่นชอบระบบมีเพียงร้อยละ 3.2
2: ต่างกันเยอะจัง
0: ชื่นชมหลักสูตรการเรียนรู้ แหมมัน2วันเอง
2: เออ
0: ให้เวลาหน่อยสิ
2: เป็นสีแดงเนี่ยบอกว่าไม่โอเคเนี่ย50กว่าเปอร์เซ็นต์บอกว่าดี 3% นิดๆแค่นั้นน่ะ
0: บางคนเขาอาจจะดีแต่ว่าไม่ได้เข้าไปคอมเมนต
2: ์อ๋อ
0: ก็ลองจะทดลองใช้กันอีกหลายวัน
2: ชมในใจ AI มันไม่เห็น
0: ซึ่งนายทันทีก็พูดถึงการประเมินความสำเร็จของแพลตฟอร์มบอกว่าการพิจารณาเพียงยอดผู้ลงทะเบียนที่มีอยู่ประมาณ 1.3 ล้านคนมันไม่เพียงพอแล้วค่ะต้องไปดูที่อัตราการใช้งานจริงหรือว่าตัว Active User การกลับมาใช้ซ้ำมีไหมแล้วสามารถนำไปต่อยอดทำให้ผู้ใช้มีทักษะเพิ่มขึ้นได้หรือไม่ค่ะ
7: โดยเฉพาะนะครับเรื่องตำหนิความสามารถของระบบเนี่ยอยู่ที่ 31% อยู่ในหมวดใหญ่มากที่สุดเลยนะเช่นบอกว่าเรื่องการสร้างภาพนะฮะเจนรูปเนี่ยเจนภาพมีจำนวนจำกัดนะครับข้อความภาษาไทยในภาพทำมาแล้วเพี้ยนนะฮะเครดิตโควต้าหมดเร็ววิดีโอความคมชัดความยาวเนี่ยยังจำกัดหรือแม้กระทั่งระบบช้าค้างล่มมีเออร์เรอร์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มองว่าน่าจะนำไปปรับปรุงนะครับแต่คอมเมนต์ที่ดีนะครับก็มีอยู่นะครับมีอยู่ประมาณ 3.2%นะฮะก็เกี่ยวกับเรื่องของความสามารถของระบบในมุมที่ว่ารวมตัว AI เอาไว้ใช้ได้หลากหลายนะครับก่อนใช้งานง่ายอินเทอร์เฟซใช้งานง่ายนะฮะหรือว่าเป็นเรื่องของตัวอะไรอะเรื่องของหลักสูตรการเรียนรู้ทักษะน่าสนใจโอ้อันเนี้ยถือว่า 1.2% เลย
2: ดร.เรบินเนี่ยตั้งข้อสังเกตสำคัญเอาไว้ดังนี้ท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะเรื่องความย้อนแย้งในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับคือตอนนั้นถ้าจำได้ดร.เรบินเคยถามเรื่องนี้คนที่บริหารโครงการเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่มีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกประเทศจะส่งไปเฉพาะพร้อมหรือข้อความคำสั่งส่งพร้อมเนี่ยไปต่างประเทศเอาไปประมวลผลครับแต่ดร.เรบินตั้งข้อสังเกตว่าพอไปดูข้อกำหนดการใช้งานในโครงการในหมวด3ข้อ 1.3 กลับเขียนเอาไว้ว่าข้อความคำสั่งและไฟล์แนบถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลถ้ามีการนำข้อมูลหรือคำสั่งในการทำงานของหน่วยงานรัฐส่งไปประมวลผลยัง AI ในต่างประเทศ อาจจะส่งผลต่อความปลอดภัยของข้อมูลครับแล้วก็จำเป็นจะต้องตีความหรือแก้ไขเอกสารให้มันชัดกว่านี้หรือเปล่าน
0: ายชัยชนกทิชชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE พูดถึงกรณีที่นางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนไปร้องปปช.เพื่อเอาผิดและผู้บริหารกระทรวง DE ปมล็อกสเปคโครงการยืนยันค่ะบอกไม่ได้ทำอะไรผิดและไม่มีอะไรน่ากังวลส่วนโครงการ THAI Passportคือฝั่งของคุณชัยชนกบอกโครงการนี้ถูกนำมาใช้ในการโจมตีทางการเมืองบ่อยครั้งแล้วก็มองว่าตัวท่านเองเนี่ยตกเป็นเป้านะคะซึ่งนายชัยชนกบอกว่าควรใช้วิกฤตเป็นโอกาสค่ะโดยทำให้ประชาชนรับรู้เรื่องโครงการนี้มากขึ้นและหวังว่าประชาชนจะได้เข้าไปทดลองใช้นะคะส่วนตัวเองขณะนี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนละค่ะเพราะอยากเก็บสิทธิ์ไว้ให้กับประชาชนค่ะ
2: เหตุการณ์ไฟไหม้ในชุมชนที่อยู่กันหนาแน่นในกรุงเทพมหานครนะครับกรุงเทพมหานครมีบทเรียนเรื่องนี้มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนถ้าท่านผู้ชมยังจำกันได้เหตุใหญ่ก็คือไฟไหม้ชุมชนบ่อนไก่ตอนนั้นเนี่ยมีมาตรการต่างๆออกมานะครับเราพูดถึงการป้องกันเรื่องการระงับเหตุครับคำถามก็คือทำไมวันนี้มันยังเกิดขึ้นอีกล่าสุดเนี่ยเป็นกรณีที่เกิดขึ้นในชุมชนมักกะสันนะครับเหตุการณ์นี้บ้านเรือนไฟไหม้25หลังคาเรือนครับมีคนเสียชีวิตด้วย1คนนะครับซึ่งทางสำนักงานเขตเนี่ยเขาได้ประกาศเป็นพื้นที่เขตประสบภัยเหตุอัคคีภัยเพื่อปลดล็อกขั้นตอนในการช่วยเหลือครับนี่เป็นสภาพความเสียหายของชุมชนมักกะสันนะครับริมคลองแสนแสบหลังจากเมื่อคืนครับเกิดไฟไหม้ทำให้มีบ้านเรือนถูกไฟไหม้25หลังคาเรือนครับนายนิยมแก้วข้อหนึ่งในผู้ประสบภัยนะครับบอกว่าตอนที่เกิดเหตุครับเป็นช่วง 3:30 ตัวเขาเนี่ยนอนหลับอยู่พอได้ยินเสียงคนตะโกนบอกไฟไหม้ไฟไหม้ก็เลยรีบพาภรรยาออกจากบ้านไม่ทันได้หยิบสิ่งของมีค่าออกมาครับและหลังจากเจ้าหน้าที่คุมไฟได้แล้วก็พบว่าบ้านของเขาเนี่ยเสียหายทั้งหลังนะครับขณะที่การช่วยเหลือจากสำนักงานเขตแจ้งว่าจะได้รับเงินเยียวยาค่าซ่อมบ้านประมาณ 50,000 บาทแล้วก็ค่าตกใจคนละ 3,500 บาทส่วนตัวเขาเนี่ยมองว่าไม่พอครับ
8: มัน2ชั้นเนี่ยตามหลักมันต้องเป็นแสนนะอันนี้เขาให้ว่าเขาตีราคาให้ 50,000 2ชั้นนะแต่วันที่8เนี่ยเขาจะให้ค่าทำขวนอะไรคนละ 3,500
9: แล้วอยู่กันกี่คนในบ้านน
8: ี้อยู่3คน
9: มีเรายายและใคร
8: แล้วก็มีญาติคนหนึ่งอุ้ยบ้าน2ชั้นเลย 50,000 จะพอหรือ
0: หลังเกิดเหตุค่ะทางสำนักงานเขตราชเทวีไปตั้งจุดลงทะเบียนสำหรับผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือนะคะและเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวซึ่งขณะนี้มีครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบมาพักอาศัยอยู่ประมาณ10ครัวเรือนด้วยกันผู้อำนวยการเขตราชเทวีบอกว่าจากการสำรวจพบพื้นที่ที่เสียหายประมาณ1ไร่มีบ้านเรือนประชาชนเสียหายประมาณ25ครัวเรือนนะคะและเบื้องต้นทางเขตได้ออกประกาศให้พื้นที่ไฟไหม้เป็นพื้นที่ประสบเหตุอัคคีภัยเพื่อปลดล็อกขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบพร้อมปิดกั้นพื้นที่ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปข้างในและจะใช้เวลาในการเคลียร์พื้นที่ประมาณ1เดือนจากนั้นจะก่อสร้างเป็นบ้านมั่นคงเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบย้ายกลับเข้าไปอยู่นะคะซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างอีกประมาณ 8-9 เดือนค่ะขณะนี้มีผู้

ลงชื่อขอรับการเยียวยาช่วยเหลือ35ครัวเรือนซึ่งเขตมีงบประมาณในการช่วยเหลือเป็นค่าก่อสร้างซ่อมแซมบ้านเรือนหลังละไม่เกิน 70,000 บาทส่วนพม.จะช่วยเหลือเยียวยาค่าเช่าบ้านในช่วงที่ผู้ได้รับผลกระทบต้องอพยพไปอาศัย

0: าลงชื่อเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือจากเขตนี่กี่คนนะคะ
1: ครัวเรือนทั้งหมด35ครัวเรือนฮะครับ
0: ในส่วนของแนวทางการให้ความช่วยเหลือของเขตนี่เป็นอย่างไรบ้าง
1: ของทางสำนักงานเขตก็จะออกหนังสือรับรองนะครับแล้วก็เสนอไปทางที่สำนักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครเพื่อเสนอไปที่กรมป้องกันนะครับให้ความช่วยเหลือในเรื่องของค่าก่อสร้างบ้านนะครับไม่เกิน 70,000
2: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้นะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบครับแต่ก็มีข้อมูลชุดหนึ่งนะครับจากคนในพื้นที่เขาบอกว่าคาดว่าไฟไหม้เนี่ยน่าจะมาจากการจุดไฟของชายที่มีอาการทางจิตเวชแล้วก็อยู่ในชุมชนนี้ครับและชายคนนี้ก็คือผู้เสียชีวิต
3: ยังมีคำเตือนแจ้งไปยังพื้นที่เสี่ยงภัยให้เฝ้าระวังฝนตกหนักและอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะหลายจังหวัดภาคเหนือจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำหรือว่าอยู่บริเวณที่ลาดเชิงเขาค่ะมีคำเตือนให้เฝ้าระวังขณะเดียวกันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตอนนี้เจ้าหน้าที่เร่งเข้าไปช่วยเหลือสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังเกิดน้ำป่าหลากลงมาท่วมโรงเรียนและชุมชนค่ะภาพน้ำป่าจากลำน้ำแม่สะเปหลากเข้าท่วมโรงเรียนบ้านแม่สะเปใต้ในตำบลขุนยวมอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อคืนวันนี้กระแสน้ำไหลเข้าท่วมอาคารเรียนและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงจนเสียหายค่ะนอกจากนี้ยังเกิดเหตุดินสไลด์ลงมาทับบ้านเรือนประชาชนที่บ้านแม่สามแลบตำบลแม่สามแลบอำเภอศบเมยทำให้ฝาผนังบ้านเรือนพังเสียหายไปด้วยแต่จากการตรวจสอบยังไม่มีผู้บาดเจ็บหรือกรณีเสียชีวิตนะคะเบื้องต้นทางอบต.แม่สามแลบร่วมกับฝ่ายปกครองออกตรวจสอบและประเมินความเสียหายเพื่อช่วยเหลือค่ะส่วนที่จังหวัดน่านเจ้าหน้าที่ยังคงระดมกำลังและเครื่องจักรเข้าไปตักดินโคลนที่ติดค้างออกจากถนนและบ้านเรือนในอำเภอปัวที่ถูกน้ำท่วมก่อนหน้านี้ล่าสุดก็สามารถนำดินโคลนออกมาจากพื้นที่ได้แล้วค่ะยังเหลือติดค้างหลงเหลืออยู่บางส่วนนะคะและคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแจ้งให้ประชาชนเร่งยื่นคำร้องรับเงินเยียวยาช่วยเหลือกรณีน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือถ้าไม่มีสมาร์ทโฟนก็สามารถไปลงทะเบียนได้ที่อบต.หรือทางเทศบาลใกล้บ้านค่ะยังมีคำเตือนให้เฝ้าระวังกันอยู่โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงนะคะโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือยาวไปจนถึงวันที่2กันยายนค่ะพรุ่งนี้อีก1วันโดยขอให้ประชาชนระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำ
2: วันนี้ที่ภาคใต้เนี่ยมีความเคลื่อนไหวหลายเรื่องด้วยกันนะครับบางเรื่องเกี่ยวข้องกันโดยตรงบางเรื่องเป็นเรื่องที่ซ้อนทับกันอยู่เดี๋ยวเราจะค่อยๆ คลี่กันในวันนี้นะครับโดยเฉพาะการประชุมครม.สัญจรครับที่ต้องพูดทั้งเรื่องของวาระของครม.กับคนในพื้นที่นั้นเรื่องนึงนะครับมีโครงการต่างๆแผนงานต่างๆ199โครงการและแผนงานงบ60,000 ล้านมีเรื่องของความมั่นคงความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้และเรื่องสุดท้ายเป็นขาหนึ่งของความมั่นคงนั่นก็คือการพัฒนาที่มีหัวหอกสำคัญก็คือสอบต.ครับที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่นะครับวันนี้เป็น3ประเด็นหลักที่เราจะค่อยไล่เรียงกันนะครับเริ่มจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ครับวันนี้ครม.มีการสแตมป์ชื่อของเลขาสมช.คนใหม่นั่นก็คือเสปูด้วงนะครับซึ่งลงพื้นที่ตั้งแต่ก่อนจะเริ่มการประชุมครม.แล้วและวันนี้ผลก็เป็นไปตามคาดครับนายกรัฐมนตรีครับบอกว่าการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้จะนำมาสู่การปรับปรุงเรื่องของการสื่อสารและแผนการปฏิบัติการควบคู่กับสถานการณ์นะครับโดยเฉพาะมาตรการในการแก้ปัญหาชายแดนใต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันแต่สิ่งสำคัญก็คือจะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันให้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับ
4: สมัยก่อนบูรณาการนายกก็คนรัฐมนตรีมหาดไทยก็คนหนึ่งนะวันนี้คนเดียวกันแล้วคำว่าบูรณาการมันเห็นเป็นรูปธรรมเพราะนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลตำรวจกองทัพในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลฝ่ายปกครองเพราะฉะนั้นเราก็จะจากนี้ไปก็จะเห็นว่านายอำเภอตำรวจทหารความมั่นคงพลเรือนเนี่ยก็จะร่วมกันทำงานกันไปต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างปรับเปลี่ยนบุคลากรให้เหมาะสมแล้วต้องทั้ง

0: 4คน5คนนี้ที่เป็นหัวเนี่ยต้องทำงานร่วมกันให้ได้
1: นายกพูดถึงการแก้ปัญหาไฟใต้นะครับต้องได้รับความร่วมมือจากคนในพื้นที่โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันครับแล้วก็เน้นย้ำว่าสิ่งสำคัญเนี่ยต้องไม่ปิดช่องทางการเจรจาและต้องเคารพกฎหมายนะครับซึ่งรัฐบาลจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและแม้ว่านายกจะเชื่อว่าการปรับยุทธศาสตร์จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ไม่กล้าฟันธงครับว่าปัญหาจะจบในรัฐบาลชุดนี้หรือไม่
0: ต้องทำให้พี่น้องประชาชนนะครับเลือกพรรคไหนมาก็แล้วแต่รัฐบาลมีหน้าที่ถ้าเป็นภาคใต้3จังหวัดก็ต้องสร้างสันติสุขสร้างสันติภาพนะครับแล้วก็สร้างเศรษฐกิจสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน
2: นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกว่านายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นประธานเวิร์กช็อปด้านความมั่นคงโดยจะต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภาคใต้ให้เข้มแข็งและเข้มข้นมากขึ้นสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่ะ
3: ผมก็ยังมีความเชื่อว่างานในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญตอนนี้นะครับเพราะว่ามันกระทบต่อความเชื่อมั่นความมั่นใจแล้วก็เศรษฐกิจของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภาคเอกชน
2: นายศิหศักดิ์ระบุถึงการเสนอให้มีการขยายการก่อสร้างรั้วตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียนะคะแม้ว่าจะมีรั้วอยู่แล้วก็ตามแต่จะเป็นการสร้างเพิ่มเติมเพื่อดูแลงานด้านความมั่นคงทั้งเรื่องการป้องกันสิ่งผิดกฎหมายยาเสพติดการค้าสินค้าเถื่อนที่จะต้องไปดูที่ต้นตอสาเหตุค่ะว่าใครเป็นผู้ร่วมก่อเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
1: วันนี้ท่าทีของรัฐบาลเปลี่ยนนะครับโดยเฉพาะการพูดคุยสันติสุขท่านผู้ชมครับหลังเหตุยิงด่านบูเกซามีที่นราธิวาสตั้งแต่เดือนกรกฎาคมตอนนั้นเราบอกพูดคุยสันติสุขเราจะเลื่อนแต่ปัจจุบันเนี่ยมีการขยับเข้ามาคุยกันเร็วขึ้นนายธนัทสุวรรณานนท์ครับหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขนะครับบอกว่าตอนนี้ยินดีให้ทุกกลุ่มเห็นต่างเข้าร่วมการพูดคุยนะครับเพราะไทยต้องการเห็นสันติภาพที่ยั่งยืนแล้วก็ยาวนานในภาคใต้เตรียมแผนจะเชิญองค์การปลดปล่อยปัตตานีหรือว่าพูโลแล้วก็กลุ่มอื่นๆเข้าร่วมการพูดคุยกับรัฐบาลด้วยและสิ่งที่นายธนัทส่งสัญญาณก็เพราะว่านายคาสตูรีมาโกตาประธานพูโลครับบอกว่าสิ่งที่ปฏิเสธการพูดคุยสันติภาพรอบใหม่ระหว่างรัฐไทยกับ BRN เพราะกระบวนการนี้ถ้าไม่เชิญกลุ่มอื่นๆเข้าด้วยเขาก็จะไม่ยอมรับนายคัสตูรีเนี่ยบอกว่านอกจากพูโลแล้วก็แนวร่วมอิสลามปลดปล่อยปัตตานีและขบวนการมูจาฮิดีนอิสลามปัตตานีเหล่านี้ครับกลุ่มต่างๆควรจะได้เข้าร่วมการพูดคุยด้วยเพราะความรุนแรงที่เกิดขึ้นในภาคใต้ของไทยไม่ได้เกี่ยวข้องกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นครับ
2: ค่ะครม.ก็มีมติอนุมัติตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.ได้เสนอมาก่อนหน้านี้นะคะในการแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกให้ดำรงตำแหน่งเลขาสมช.คนใหม่โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะ
1: ในการประชุมครม.สัญจรรอบนี้นะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยเหมือนจะให้น้ำหนักในเรื่องของโครงการการพัฒนาต่างๆครับเรื่องของความมั่นคงเมื่อสักครู่เราได้ยินนายกตอบเฉพาะหลักการเท่านั้นนะฮะไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องของมาตรการต่างๆหลังการบังคับใช้กฎหมายหลังการเติมเจ้าหน้าที่นี่ก็พอจะบ่งบอกถึงสัญญาณบางอย่างครับถ้าพูดถึงขาของความมั่นคง2ด้านระหว่างความมั่นคงที่เป็นมาตรการเชิงรุกต่างๆกับการพัฒนาตอนนี้เหมือนรัฐบาลจะให้น้ำหนักไปทางหลังมากกว่าครับหลังเหตุยิงด่านบูเกซามีนะครับที่มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต5นายรัฐบาลยกระดับการบังคับใช้กฎหมายครับชกนราธิวาสประกาศใช้กฎอัยการศึกขณะที่เสปูด้วงตอนนั้นเป็นเสนาธิการทหารบกแล้วก็เป็นเลขากอรมน.บอกว่าจะล่าผู้ก่อเหตุแม้จะมีท่าทีที่ขึงขังนะครับแต่จนถึงวันนี้เหตุผ่านมากว่า1เดือนเหตุความรุนแรงยังเกิดขึ้นต่อเนื่องครับโดยเฉพาะเหตุการณ์เมื่อคืนวันที่22สิงหาคมนะครับขณะที่การติดตามตัวผู้ก่อเหตุยังไม่ปรากฏเป็นรูปธรรมข้อมูลจากกอรมน.เองนะครับพบว่าหลังจากบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะการติดตามตัวผู้ก่อเหตุยิงด่านบูเกซามีมีเพียงการออกหมายจับแค่2หมายจับครับล่าสุดก็คือการคุมตัวผู้ต้องสงสัยเมื่อวานนี้นอกจากนั้นก็เป็นการเชิญบุคคลเข้าสู่กระบวนการซักถามเท่านั้นนะครับส่วนเหตุความรุนแรงอื่นๆเช่นเหตุวางระเบิด

0: ที่สภ.ตันหยงมีการออกหมายจับแค่2หมายจับและล่าสุดเหตุความรุนแรงเมื่อคืนวันที่22สิงหาคมกว่า100จุดในกว่า100จุดเนี่ยคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แค่4คนครับซึ่งถ้าพิจารณาเฉพาะตัวเลขการจับกุมผู้ก่อเหตุและจำนวนเหตุความไม่สงบคงพูดไม่ได้นะครับว่าการบังคับใช้กฎหมายที่ผ่านมานั้นประสบความสำเร็จครับ
1: ก่อนหน้านี้มีการวิเคราะห์กันนะคะว่าถ้ารัฐไทยจับผู้ก่อเหตุได้หรือป้องกันและระงับเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นก็อาจจะกลายเป็นแต้มต่อในการพูดคุยสันติสุขแต่ว่าสถานการณ์ดูเหมือนจะไม่ได้เป็นแบบนั้นล่ะค่ะเดิมช่วงที่มีเหตุการณ์ยิงด่านเมื่อเดือนกรกฎาคมรัฐบาลก็เพิ่งจะส่งสัญญาณเลื่อนการพูดคุยออกไปแต่หลังจากเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในคืนวันที่22สิงหาคมรัฐบาลกลับส่งสัญญาณเร่งเข้าสู่กระบวนการพูดคุยให้มันเร็วขึ้นล่าสุดก็มีสัญญาณชัดมาจากอาจารย์วันนอประธานที่ปรึกษานายกและที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลที่บอกว่าอาจจะขยับการพูดคุยให้มันเร็วขึ้นไปในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะท่าทีนี้จึงตอบไม่ได้ละค่ะว่าการพูดคุยครั้งนี้รัฐไทยอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบหรือไม่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงไม่ตอบค่ะว่ามาตรการของฝ่ายความมั่นคงในช่วงที่ผ่านมาเรียกว่าล้มเหลวหรือไม่แต่เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายและการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เป็นการใช้เครื่องมือแก้ปัญหาที่ดูจะไม่ตรงจุดค่ะ
2: ผมมองว่า
3: เก่งมากเลยเขียน
2: ยังไม่ถูกจุดซะทีเดียวนะครับคือมิติตรงนี้เนื่องจากว่าสงครามถ้าเราเรียกว่าเป็นสงครามแบบนึงเนี่ยสงครามใน3จังหวัดเนี่ยเป็นสงครามแบบอสมมาตรนะฮะก็คือฝั่งนึงเนี่ยมีกำลังรบที่ด้อยกว่าอย่างมหาศาลนะครับในเชิงของทรัพยากรในเชิงของอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยเพราะฉะนั้นในรูปแบบของสงครามแบบนี้มันจะประสบความสำเร็จได้ไม่ใช่การเติมเรื่องของกำลังทหารเข้าไปแต่เป็นเรื่องของการเติมความร่วมมือร่วมมือจากภาคประชาชนซึ่งมันก็ย้อนกลับมาว่าแล้วทำยังไงให้ประชาชนร่วมมือในการเป็นหูเป็นตาในการสถาปนาความชอบธรรมของรัฐขึ้นมามันก็พัวพันอยู่กับทั้งโจทย์ทางหน้างานแล้วก็โจทย์เชิงรากเหง้าในโจทย์เชิงหน้างานก็คือว่าประชาชนจะต้องรู้สึกปลอดภัยนะครับในการที่จะร่วมมือกับภาครัฐรู้สึกว่าภาครัฐเป็นฝั่งเดียวกับตัวเองเพราะฉะนั้นปฏิบัติการต่างๆต้องไม่สร้างเงื่อนไขมันก็วนกลับมาตรงนี้
1: อีกด้านหนึ่งการระบุว่ามาตรการฝ่ายความมั่นคงล้มเหลวหรือว่าสำเร็จอาจจะต้องรอเรื่องการปรับท่าทีหลังการเข้ามาของเลขาสมช.คนใหม่เสปูด้วงค่ะอดีตเสนาธิการทหารบกเดิมนะคะว่าการมาในครั้งนี้จะทำให้งานด้านการข่าวการป้องกันและการระงับเหตุนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่ค่ะ
0: วันนี้เรื่องของการป้องกันเรื่องของการระงับเหตุที่อยู่ในความดูแลของกอรมน.เรายังเห็นภาพความสำเร็จไม่ชัดเจนนะครับแต่ที่รัฐบาลทำแน่ๆก็คือการทุ่มงบไปกับการพัฒนาครับและเมื่อพูดถึงการพัฒนาในจังหวัดชายแดนใต้คนที่รับผิดชอบเรื่องนี้ก็คือสอบต.นะครับปัจจุบันตำแหน่งนี้ว่างอยู่เป็นตำแหน่งรักษาการครับทำให้แคนดิเดตของคนที่จะถูกเสนอชื่อและนั่งเก้าอี้ตัวนี้ถูกจับตาเป็นพิเศษครับเพจวาสนานานุ่มนะครับเพิ่งจะลงคลิปงานรับประทานอาหารเย็นของครม.ที่ฐานทัพเรือสงขลาเมื่อวานนี้ครับภาพนี้ท่านผู้ชมดูดีๆนะครับมันแทบจะเป็นภาพแทนคีย์แมนด้านความมั่นคงของรัฐบาลอนุทินที่กำกับดูแลปัญหา3จังหวัดชายแดนใต้ครับเมื่อคืนเนี่ยทั้ง5ท่านในภาพเนี่ยก็ร้องเพลงด้วยกันเพลงศรัทธาใจสู้หรือเปล่าคือร่วมงานแบบนี้ในสถานการณ์แบบนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากพอสมควรครับไล่ชื่อนะครับจากซ้ายไปขวาซ้ายสุดเนี่ยนายกถัดมาก็คือเสปูด้วงเสนาธิการทหารบกและตอนนี้เป็นว่าที่เลขาสมช.คนใหม่ถัดไปคนที่3เสื้อสีฟ้าคนนั้นแม่ทัพภาค4ครับและขวาสุดก็คือดร.เจ๋งเป็นรองเลขาสอบต.นะครับคนคุมงานด้านการพัฒนาเป็นรักษาการเลขาสอบต.แล้วก็เป็นคนที่ถูกมองว่ากำลังเป็นแคนดิเดตเลขาสอบต.คนใหม่ส่วนผู้หญิงที่ยื่นมาอยู่คนนั้นคือผู้ว่าปัตตานีครับทำไมชื่อของดร.เจ๋งถึงถูกจับตาเป็นพิเศษในช่วงนี้เพราะตามโปรไฟล์เนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนะครับในตำแหน่งเลขาสอบต.รับราชการในสอบต.มาถึง17ปีครับเริ่มตั้งแต่เป็นฝ่ายปฏิบัติงานเป็นมดงานมาก่อนจนได้ดำรงตำแหน่งในฝ่ายบริหาร เป็นรองเลขาสอบต.ตั้งแต่ปี62ครับซึ่งตอนนั้นอายุยังน้อยมากมีหลายโครงการนะครับที่ดร.เจ๋งเคยผลักดันมีทั้งสำเร็จและไม่สำเร็จแต่มีบทบาทสำคัญในยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่ตอนนั้นมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกเป็นคนกำกับดูแลงานด้านความมั่นคงและสอบต.ครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเริ่มต้นโครงการนิคมชนะครับโดยดร.เจ๋งถือว่าเป็นบุคคลสำคัญนะครับที่มีส่วนในการกำกับดูแลโครงการนี
1: ้หลังประชุมครม.วันนี้ค่ะนายชนทัศน์หรือดร.เจ๋งก็ให้สัมภาษณ์ในหลายประเด็นด้วยกันนะคะทั้งงานด้านความมั่นคงและประเด็นที่ภาคประชาชนกำลังจับตาดูอย่างการพัฒนาโครงการต่างๆในพื้นที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลาซึ่งเขามองว่ามีอุตสาหกรรมบางประเภทที่สามารถดำเนินการได้แต่ต้องสอดคล้องกับสิ่งที่มีค่ะ
3: สำหรับกรณีของการพัฒนาอำเภอจนะจังหวัดสงขลาเนี่ยยังไงหน่วยงานราชการและรัฐบาลนะครับยืนยันว่าเรามี SEA แล้วเรา SEA เนี่ยใช้งบประมาณถึง28ล้านแล้วก็ใช้เวลาถึง4ปีเศษกับกระบวนการจัดการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่มีการเอานำพี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วนมาร่วมกันเกือบหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นกรอบ SEA เนี่ยจะเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาครับสิ่งที่ SEA กำหนดเอาไว้พื้นที่สงขลาเนี่ยไม่ได้ปิดห้ามเรื่องของการพัฒนาก็ยังคงมีประเภทอุตสาหกรรมบางประเภทที่สามารถดำเนินการได้แต่สอดคล้องกับสิ่งที่พื้นที่มี
1: หนึ่งในเครือข่ายภาคประชาชนที่ออกมาตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้ก็คือเครือข่ายจนะรักถิ่นนะคะกลุ่มนี้เขาเชื่อว่าถ้าไม่มีดร.เจ๋งนิคมจนะเกิดได้ยากเพราะว่าดร.เจ๋งมีบทบาทอย่างมากต่อการผลักดันโครงการนี้ในช่วงปี 63 ถึง 65เช่นการจัดเวทีแก้ไขผังเมืองซึ่งภาคประชาชนมองว่าอาจจะเป็นการเข้าข่ายการเลี่ยงข้อจำกัดทางกฎหมายและเต็มไปด้วยข้อสงสัยหลายประการด้วยกันนอกจากนี้ยังพบว่ามีการแจกน้ำมันข้าวสารน้ำตาลทรายให้ชาวบ้านที่มาร่วมก็ตั้งข้อสังเกตว่ามีการนำคนจากภายนอกมาร่วมเวทีด้วยหรือไม่นะคะล้วนแล้วแต่เป็นข้อสงสัยที่ทำให้ทำกลุ่มทางเครือข่ายไม่ไว้วางใจค่ะ
4: แล้วก่อนจัดเวทีเนี่ยหนักก็ไปอีกก็คือสอบต.เนี่ยปิดถนน4เลนปิดหมดเลยแล้วก็การขนส่งระหว่างอาดใหญ่ปัตตานีซึ่งเป็นเส้นหลักสำคัญเนี่ยต้องใช้ทางเบี่ยงซึ่งฝ่ายรถบรรทุกฝ่ายขนส่งฝ่ายเต้าแก่เพปลาต่างๆเนี่ยก็มาด่าว่าพวกเราว่าปิดถนนมันเหมือนกับว่าถ้าเอารถเก๋งเข้ามาเนี่ยแล้วมาสร้างความขัดแย้งเพิ่มอีกเราก็เลยคิดว่าเรารับไม่ได้
0: ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงครับมองว่าถ้าเป็นงานด้านความมั่นคงเนี่ยดร.เจ๋งเป็นคนมีฝีมือสูงมากครับและเหมาะกับตำแหน่งนี้แต่ตอนนี้เนี่ยติดปัญหาเดียวก็คือเรื่องโครงการจนะที่ทำให้ภาคประชาชนเขาไม่ยอมรับครับ
2: ในเชิงฝีไม้ลายมือนั้นค่อนข้างสูงพอสมควรอยู่แล้วนะครับแกมาติดในประเด็นจนะเนี่ยแหละที่มีแรงต้านจากภาคประชาสังคมสูงเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องนี้ดร.เจ๋งเนี่ยสมมติขึ้นเป็นเลขาแล้วไม่เดินต่อหรือเดินด้วยกระบวนการที่มีส่วนร่วมใช้การมีส่วนร่วมสูงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเดินไปได้นะครับเจ๋งก็ทำงานในพื้นที่มานานนะเพราะฉะนั้นการประสานเชิงพื้นที่เนี่ยน่าจะเป็นไปอย่างไร้รอยต่อมากขึ้นถ้ากรณีเงื่อนไขก็คือเรื่องของจนะนะครับที่ไม่เดินต่อหรือจะจัดกระบวนการใหม่เท่านั้นเองครับ
0: ถ้าพูดถึงบทบาทของสอบต.ในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยเป็นหน้าที่อยู่แล้วนะครับเป็นหน้าที่อยู่แล้วเป็นบทบาทหลักเป็นงานของสอบต.ครับแต่สิ่งที่ชาวบ้านหรือภาคประชาชนบางส่วนเขาเป็นห่วงและกังวลก็คือบทบาทหน้าที่ของท่านในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนบางครั้งเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนหรือไม่หรือเป็นการมองข้ามการใช้ชีวิตของคนในพื้นที่เดิมหรือไม่ถ้าเป็นแบบนั้นมันจะเป็นการเติมเชื้อไฟให้กับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ครับ
1: ที่ไล่มาทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้ก็คือความพยายามที่กำลังจะบอกว่าในพื้นที่เขากำลังเชื่อว่าโครงการนิคมอุตสาหกรรมจนะจังหวัดสงขลานั้นกำลังอาจจะถูกกลับมาปัดฝุ่นกลับมาดำเนินโครงการอีกครั้งหนึ่งนะคะแม้ว่าวันนี้ยังไม่ได้ถูกหยิบเข้ามาพูดคุยในที่ประชุมครม.แต่ว่ารองนายกรัฐมนตรีย้ำคล้ายกับว่าเป็นการส่งสัญญาณว่าต้องผลักดันให้เกิดขึ้นเพื่อสร้างรายได้เข้าพื้นที่มากขึ้นติดตามจากคุณพัศราจิตคำค่ะ
5: ว่างก็ดิไม่ได้ไปจะไม่รู้อะไรเลยนี่เมียคือว่างานนั้นบายใจแล้วนะว่าก็ไม่ขึ้นแล้วนอนบายแล้ว
6: เสียงสะท้อนของชาวบ้านสวนกงตำบลนาทับอำเภอจนะจังหวัดสงขลา บ่งบอกถึงความไม่แน่ใจของการกลับมาอีกครั้งของโครงการนิคมอุตสาหกรรมจนะที่มีโครงการท่า

0: าเรือน้ำลึกเป็นองค์ประกอบเพราะที่นี่เป็นแหล่งทำมาหากินของชาวบ้านโครงการนี้ถูกพูดถึงอีกครั้งหลังมีกระแสข่าวว่าจะถูกหยิบยกนำไปหารือในที่ประชุมครบ.สัญจรจังหวัดสงขลาแต่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่ายังไม่มีการนำเสนอในที่ประชุมครม.แต่ยอมรับว่าพยายามผลักดันโครงการนี้ให้เกิดขึ้น
1: เราพยายามครับเราต้องการสร้างนะครับผมถามซิว่าในภาคใต้เรามีอะไรที่เป็นสิ่งที่จะทำให้เศรษฐกิจภาคใต้เราฟื้นวันนี้อดีตภาคใต้เรามีเศรษฐกิจที่ค่อนข้างใหญ่แต่วันนี้ภาคใต้เราหารับประทานกับคำว่าการท่องเที่ยวอย่างเดียว
0: พร้อมกันนี้ชี้แจงว่ายังคงยึดตามผลประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์หรือ SEA ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดทำขึ้นโดยระบุว่าโครงการนิคมอุตสาหกรรมจนะมีหลายโครงการมีเพียงโครงการท่าเรือน้ำลึกเท่านั้นที่มีการคัดค้านส่วนโครงการอื่นๆถือว่ามีความพร้อมซึ่งรัฐจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางต่อรองและประสานงานระหว่างกลุ่มทุนกับชาวบ้านในพื้นที
2: ่ทั้งนี้ข้อเรียกร้องของชุมชนจนะต้นแบบไม่ได้รับการสนองจากรัฐบาลทางกลุ่มจนะชุมชนต้นแบบจะขอคัดค้านโครงการอย่าง
0: ก่อนการประชุมครม.สัญจรชาวบ้านอำเภอจนะที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มชุมชนจนะต้นแบบรวมตัวกันที่เทศบาลเมืองคอหงซึ่งจัดให้เป็นศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีโดยพวกเขาระบุว่าสนับสนุนโครงการแต่มีเงื่อนไขพวกเขาใช้โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ผ่านมาเป็นบทเรียนซึ่งมักให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในตอนแรกและค่อยๆถูกผลักออกจนในที่สุดชาวบ้านในพื้นที่ไม่ได้รับประโยชน์พวกเขามาพร้อมกับข้อเสนอ5ข้อนั่นคือให้รัฐบาลพิจารณาขอให้มีการจ้างงานคนในพื้นที่อำเภอจนะไม่น้อยกว่า 30% ของแรงงานทั้งหมดนอกจากนี้ขอให้แต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมโดยมีตัวแทนชุมชนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งรวมทั้งให้ทางกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรม CSR ของบริษัทที่เข้ามาดำเนินกิจการและภาษีของบริษัทต้องเข้ามาจ่ายให้กับท้องถิ่นและข้อสำคัญต้องให้กลุ่มชุมชนจนะต้นแบบถือใบอนุญาตโรงไฟฟ้า 1,100 เมกะวัตต์เป็นหลักประกันชดเชยความสูญเสียที่ชุมชนต้องแบกรับในอนาคตทั้งนี้หากรัฐไม่รับข้อเสนอก็พร้อมจะขัดขานโครงการเช่นเดียวกัน
3: เราต้องถือใบอนุญาตนะครับที่เราเรียกร้องก็คือเราถือใบอนุญาตหรือไม่ก็อาจจะว่าเนี่ยเราก็ต้องคุยกับทางรัฐบาลว่าเหมือนกับที่3จังหวัดที่ว่าเหมือนถ้าโรงไฟฟ้าที่จะไปสร้างใน3จังหวัดเขาจะมีค่าเอดเดอร์เพิ่มมาให้50สตางค์เนี่ยไอ้ตรงนี้ก็คือให้รัฐบาลเพิ่มมาให้กับชุมชนเลยตัด10สตางค์ตอนนี้นะให้กับชุมชนก็คือ10สตางค์เนี่ยเราก็คำนวณมาก็ปีนึงก็ถ้า 1,100 เมกะวัตต์นี่ก็เกือบพันล้านนะครับเราก็คัดค้านเลยนะครับอย่างที่ผมบอกว่า AGO อย่าเพิ่งผลักเราว่าเราสนับสนุนนะเราสนับสนุนแบบมีเงื่อนไขในเมื่อรัฐบาลไม่ตอบไม่ให้กับตามที่เราเรียกร้องนะเราก็คัดค้านนะเราพูดชัดเจนไม่ใช่ว่าสนับหลับหูหลับตาสนับสนุนนะ
0: สำหรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมจนะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจภายใต้การดูแลของสอบต.ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต่อมาถูกสั่งให้ชะลอและทบทวนเพื่อทำ SEA ก่อนแต่ระหว่างนั้นช่วงเดือนกันยายน2563สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลามีการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนผังเมืองรวมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษนิคมอุตสาหกรรมจนะบนเนื้อที่ 16,700 ไร่ครอบคลุมตำบลนาทับสะกอมและตลิ่งชันของอำเภอจนะจากสีเขียวเป็นสีม่วงข้อมูลจากนายหน้าที่ดินในพื้นที่ระบุว่ามีการกว้านซื้อที่ดินบนผังเมืองสีม่วงอย่างต่อเนื่องโดยมีกลุ่มทุน3เจ้าใหญ่เป็นผู้ถือครองรวมทั้งพื้นที่ผังเมืองสีแดงซึ่งหมายถึงพื้นที่อยู่อาศัยหรือพื้นที่ชุมชนอย่างเกาะบ้านคูน้ำรอบที่มีเนื้อที่ประมาณ400ไร่ขณะนี้มีกลุ่มทุนกว้านซื้อที่ดินวางแผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นที่อยู่อาศัยคาดว่าจากเนื้อที่ทั้งหมดขณะนี้มีที่ดินของชาวบ้านประมาณ100ไร่ภัสราจิตคำไทย PBS รายงาน
4: ท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าทำไมชาวบ้านที่นั่นเขาถึงไม่ไว้ใจแม้ว่านายกและสองรองนายกจะออกมาประกาศว่าพับแลนด์บริดจ์ไปแล้วแต่ตอนนี้เขาปัดฝุ่นเรื่องของ Missing Link เนี่ยถ้าพูดในหลักการให้เข้าใจง่ายมันก็คือรถ รางเรือครับรถก็

0: คือถนนรางก็คือรางรถไฟครับเรือก็คือท่าเรือน้ำลึกที่จะเชื่อม2ฝั่งในภาคใต้นี่แหละฮะทำให้คนที่เขาเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ไม่สบายใจนอกจากคนที่มายื่นเรื่องของโครงการนิคมชนะก็ยังมีอีก3กลุ่มเป็นอย่างน้อยนะครับวันนี้มายื่นหนังสือถึงนายกมาขอให้นายกแก้เรื่องของการส่งออกกุ้งไปมาเลเซียและการคัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์ครับตัวแทนชาวบ้านรวมตัวกันบริเวณเทศบาลเมืองคอหงที่หาดใหญ่สงขลานะครับยื่นหนังสือถึงรัฐบาลท้อนปัญหาและข้อกังวลต่อการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ครับมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยคมนาคมและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเป็นตัวแทนในการพบปะชาวบ้านครับสำหรับคนที่มายื่นหนังสือแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มคัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์เดินทางมาจากอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรเรียกร้องให้ยกเลิกโครงการแลนด์บริดจ์แล้วก็ถอนพ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC ซึ่งที่ผ่านมาครับทั้งนายกนายพิพัฒน์เนี่ยออกมาบอกว่าพับโครงการไปแล้วแต่ภาคประชาชนอยากจะให้นำประเด็นนี้เข้าที่ประชุมครม.เพื่อออกเป็นมติสร้างความมั่นใจครับประเด็นนี้นายพิพัฒน์ชี้แจงนะครับบอกว่าไม่จำเป็นต้องนำเข้าครม.อีกครับเพราะทั้งนายกและรองนายกถึง2คนออกมาประกาศชัดเจนแล้วแต่ในส่วนการพัฒนาเศรษฐกิจอื่นๆอันนั้นต้องเดินหน้าต่อครับ
1: เพราะแลนด์บริดจ์ท่านนายกรัฐมนตรีท่านประกาศไปหลายรอบต่อหลายรอบแล้วก็ท่านเองนิติก็ได้มีการประกาศแล้วยกติล้มเลิกยกเลิกโครงการคำว่าแลนด์บริดจ์ไม่มี NEC พ.ร.บ.ก็ไม่มีผมก็ประกาศไปหลายครั้งต่อหลายครั้งแต่การที่ท่านบังคับบอกว่าเราต้องเอาเข้าครม.ก็มันไม่มีเหตุแล้วจะเอาเข้าไปเพื่ออะไร
2: อีกกลุ่มนึงค่ะเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนะคะยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาหลังจากมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทยตั้งแต่วันที่1มิถุนายนทำให้ผู้เลี้ยงกุ้งได้รับความเสียหายทั้งระบบทั้งที่เป็นสินค้าคุณภาพดีขณะนี้มีข้อมูลว่าผู้ประกอบการใช้วิธีจ่ายค่าผ่านทางเพื่อให้ได้ระบายสินค้าออกไปค่ะ
3: กุ้งไทยเป็นกุ้งที่ถูกกฎหมายนะครับรัฐบาลอย่าทำให้กุ้งไทยมาเลเป็นกุ้งเถื่อนเลยครับตอนนี้มันเป็นกุ้งเถื่อนอยู่เพราะฉะนั้นท่านช่วยกำกับกระทรวงพาณิชย์และกรมประมงนะครับ
0: มีอีกกลุ่มหนึ่งครับอันนี้เป็นกลุ่มสนับสนุนโครงการนิคมชนะโดยเฉพาะโครงการโรงไฟฟ้าครับกลุ่มนี้เนี่ยบอกว่าต้องการให้เกิดการพัฒนาสร้างรายได้การจ้างงานในพื้นที่ภายใต้เงื่อนไขที่ชาวบ้านได้รับประโยชน์นะครับนายพิพัฒน์ในฐานะตัวแทนรัฐบาลครับรับหนังสือแล้วก็รับปากบอกว่าจะนำข้อเรียกร้องของชาวบ้านส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาครับ
2: ท่ามกลางปมร้อนหลายเรื่องในพื้นที่จังหวัดภาคใต้นะคะแต่ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ที่คุณเจษฎาจั่วหัวเอาไว้ที่มีข้อสังเกตว่าท่ามกลางปมร้อนหลายเรื่องดูเหมือนรัฐบาลจะเน้นไปที่โครงการพัฒนาพื้นที่หรือว่าการทุ่มงบประมาณในหลากหลายโครงการด้วยกันก็เป็นเช่นนั้นค่ะมติครม.สัญจรในวันนี้ก็เห็นชอบในการเดินหน้าแผนพัฒนาฟื้นฟู5จังหวัดชายแดนใต้เห็นชอบในการผลักดันควิกวิน2โครงการขนาดใหญ่นะคะทางรถไฟรางคู่ระยะที่2รวม6โครงการแล้วก็มีโครงการระบบประกันภัยพิบัติทั่วหน้าด้วยอันนี้สำคัญ
0: ครับ
2: ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เหมือนกันนะคะมีรายละเอียดหลายอย่างด้วยกันแต่จะยกตัวอย่างเช่นโครงการนี้นะคะประกันความเสี่ยงด้านภัยพิบัติเนี่ยค่ะก็จะครอบคลุมแล้วก็จะทำให้มีวงเงินเยียวยาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยสูงสุดแสนบาทต่อครัวเรือนต่อครั้งค่ะนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการนายเอกนิตินิติธันรพาสนายสิงห์ศักดิ์พวงเกตแก้วและนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ร่วมกันแถลงมติครม.อย่างเป็นทางการค่ะสำหรับครม.สัญจรใต้หรือครม.นอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานะคะซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของรัฐบาลอนุทิน2ที่ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการ5จังหวัดประกอบไปด้วยสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาติดตามการดำเนินนโยบายค่ะโดยครม.เห็นชอบเดินหน้าแผนและโครงการครอบคลุม4เรื่องสำคัญทั้งเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติลงนามเดินหน้า2โครงการขนาดใหญ่ที่ว่าก็คือโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาค่ะและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตามีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการเร่งด่วนขนาดใหญ่ด้าน

0: คมนาคมขนส่งในรูปแบบรถไฟทางคู่ระยะที่2รวม6โครงการโดยเป็นเส้นทางสายใต้ใน3โครงการรวมวงเงินกว่า100ล้านบาทส่วนอีก3โครงการค่ะที่มีมติเห็นชอบหลักการในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่นะคะประกอบไปด้วยโครงการช่วงปากน้ำโพเด่นชัยโครงการช่วงเด่นชัยเชียงใหม่และโครงการช่วงชุมทางถนนจิระอุบลราชธานีซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยต้องเร่งทบทวนแผนงานตามข้อสังเกตเพิ่มเติมและเสนอครม.ต่อไปนายกรัฐมนตรีระบุค่ะว่าคาดหวังให้การเชื่อมต่อจากหาดใหญ่ไปสุไหงโกลกและเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคใต้กับภูมิภาคอื่นๆของประเทศรวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยพร้อมกันนี้ก็มีมติเห็นชอบหลักการในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติล่วงหน้าด้วยระบบประกันภัยพิบัติสำหรับครัวเรือนครอบคลุม30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศค่ะ
1: นี่สำคัญคณะมนตรีอยู่ในวันนี้ได้เห็นชอบในหลักการให้ปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนโดยแนวทางนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหวโดยมีเป้าหมายให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับอันนี้ไม่ใช่เฉพาะภาคใต้นะครับเป็นการครอบคลุมทั่วประเทศซึ่งนี่คือการเปลี่ยนจากการรอเยียวยาเมื่อเกิดเหตุไปสู่การเตรียมความพร้อมและบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าน
2: ายกครับบอกว่าภาครัฐจะเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันนะครับประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีครับคือถ้าเทียบแล้วเนี่ยมันน้อยกว่าจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายในการเยียวยานะครับทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยางชีพและการตั้งศูนย์พักพิงครับถือว่าเป็นการประกันความเสี่ยงถ้าไม่เกิดภัยพิบัติใดๆก็ถือว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าครับคือเดิมเนี่ยหลังเกิดเหตุภัยพิบัติต้องใช้งบประมาณ 45,000 ล้านบาทต่อปีครับแต่การใช้ประกันภัยพิบัติทั่วหน้าจะเป็นการวางเงินประกันเอาไว้ล่วงหน้านะครับจะได้รับวงเงินคุ้มครองประมาณ 75,000 ล้านบาทต่อปีครับครอบคลุมภัย3ประเภทก็คืออุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวแบ่งความคุ้มครองออกเป็นความคุ้มครองที่อยู่อาศัยและความคุ้มครองชีวิตครับ
0: กำหนดความคุ้มครองที่อยู่อาศัยนะคะวงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งจะจ่ายตามหลักเกณฑ์ของปภ.ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปีส่วนเรื่องความคุ้มครองชีวิตกรณีเสียชีวิตจ่ายผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทช่วยเหลือเบื้องต้นจ่ายภายใน15วันและช่วยเหลือเพิ่มเติมภายใน15วันถัดมาค่ะ
2: 2โครงการใหญ่ที่คนที่สงขลาจับต้องได้แน่ๆนะครับมันคือโครงการก่อสร้าง2สะพานครับ1เนี่ยเป็นสะพานเชื่อมไปยังเกาะลันตาอีกโครงการหนึ่งเป็นโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานะครับเมื่อเราพูดถึงทะเลสาบสงขลาเนี่ยจุดนั้นมีความสำคัญมากครับโดยเฉพาะระบบนิเวศ3น้ำนะครับทั้งน้ำเค็มน้ำกร่อยแล้วก็น้ำจืดนี่ถือว่าเป็นโจทย์ในการบริหารจัดการน้ำที่สำคัญในเวลานี้ติดตามกับคุณนิตยากีรติเสริมสินครับ

0: ปวนของสภาพภูมิอากาศค่ะส่งผลกระทบโดยตรงนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ทะเลสาบสงขลาที่ปัจจุบันนี้นะคะแนวโน้มของมวลน้ำเค็มรุกสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะทำให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบนะคะทะเลสาบสงขลามีอยู่ด้วยกัน3น้ำทั้งน้ำกร่อยน้ำเค็มนะคะและน้ำจืดการบริหารจัดการน้ำร่วมคือทางรอดเดียวในการแก้ปัญหานี้ค่ะลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเผชิญกับความท้าทายจากกลุ่มผู้ใช้น้ำที่มีความต้องการที่แตกต่างกันเช่นกลุ่มประมงน้ำเค็มบริเวณปลายน้ำซึ่งเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจนับพันกระชังสร้างมูลค่าระดับพันกว่าล้านบาทที่นี้ต้องอาศัยน้ำเค็มในระดับที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาแต่ระบบนิเวศที่นี่ไม่สามารถปรับตัวให้เป็นน้ำเค็มได้ทั้งหมดหรือจืดทั้งหมดได้
1: ความเหมาะสมของปลาในกระชังทุกวันนี้ก็คือว่าถ้าเรายึดเกณฑ์ของสมัยก่อนคือมันไม่ได้แล้ว ทุกวันนี้คือต้องอาศัยแล้วก็สังเกตน้ำว่าเราสมควรที่จะลงเลี้ยงเป็นปลาอะไร
0: ครับตอนนี้สังเกตด้วยวิธีไหน
1: ตอนนี้คือโดยอาศัยการสังเกตตรงที่ว่า1ใช้สายตาดูว่าน้ำเป็นแบบไหนน้ำสกปรกไหมน้ำดีไหมแล้วก็อาศัยการชิมน้ำบางทีเราไม่มีเครื่องวัดค่าความเค็มเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าทุกวันนี้บ้านของเราในยุทธของเราเป็นน้ำเค็มหรือน้ำจืดน้ำกร่อยแต่เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าค่าตัวเลขของค่าความเค็มของน้ำจืดน้ำกร่อยเนี่ยมันไม่สามารถระบุตัวเลขได้เราอาศัยการชิมได้รู้ว่าเออนะแค่ออกเค็มเค็มมากเค็มน้อยอะไรแบบนี้ครับ
0: ถัดขึ้นมาในพื้นที่ตอนบนกลุ่มเพาะปลูกพืชสวนและนาข้าวที่กินพื้นที่กว่า 100,000 ไร่ในคาบสมุทรสทิงพระเผชิญกับวิกฤตภัยแล้งปริมาณน้ำจืดก็มีจำกัดหากมีการดึงน้ำที่มีค่าความเค็มเกินกว่า 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตรเข้าสู่ระบบจะเริ่มส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรทันทีรวมถึงแหล่งผลิตน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา
2: ช่วงหน้าแล้งนี่แบบทีนี้แรงมากแรงจนว่าที่ว่าระวังตัวนี้ไว้สูงอ่ะจนว่าน้ำแห้งต้องหยุดสูบเลยต้องหยุดสูบหมายถึงว่าเราต้องปรับตัวนี้ต้องลดลงมันแรงแล้วก็อุณหภูมิร้อนจัดพืชเล็กๆที่ว่าเพิ่งจะปลูกนี้แทบจะพยายามดูแลไม่ถึงก็อย่าปลูกมันช่วงหน้าแรงแต่ต้องระวังต้องใช้ตัววัดความเค็มนะคะพอช่วงนั้นอ่ะก็จะสูบน้ำได้อะไรเงี้ยถ้าน้ำโอเคเราก็สูบเข้าจะเปิดปิดช่วงเช้าเย็นนะคะ
0: ทั้งปัญหาความผันผวนสภาพภูมิอากาศและเรื่องของน้ำในทะเลสาบสงขลาค่ะทำให้เกษตรกรอย่างชาวนาผันตัวกลับมาปรับตัวปลูกพืชนะคะโดยเฉพาะข้าวที่สามารถปลูกทนเค็มได้นะคะบริเวณนาริมเลจุดนี้สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและยังให้ผลผลิตมากถึง700ถึง800กิโลกรัมต่อไร่ด้วยและนี่ก็เป็นทางเลือกใหม่ที่สร้างความมั่นคงทางอาหารและสร้างรายได้ควบคู่ไปกับการรักษาภูมิปัญญาดั้งเดิมด้วย
3: เราก็ต้องเปลี่ยนเพลงสายพันธุ์ที่จะมาปลูกจากเราปลูกกอขอ55กอขอ4379เงี้ยพวกนี้จะไม่ตนเกมเราก็ต้องมาปลูกเน้นปลูกเป็นหอมนาเร2ให้หมด อย่างน้อยเราก็ได้มีข้าวกินได้ผลผลิตเอาไปสร้างรายได้ต่อ
4: ระดับความเค็มที่พันธุ์ข้าวเนี่ยทนได้เนี่ยก็ประมาณ 10% เพราะฉะนั้นเดิมทีข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาหรือข้อมูลวัดระดับความเค็มเนี่ยน้ำที่นี่เนี่ยจะเค็มอยู่ประมาณ 2-3% นะคะแต่ด้วยสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงไปก็จะส่งผลทำให้ระดับความเค็มเพิ่มสูงขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยการที่เกษตรกรในพื้นที่สามารถที่จะเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีIoT ในเรื่องของการตรวจวัดข้อมูลพวกนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับการแจ้งเตือนหรือ
0: จะเห็นได้ว่าผู้ใช้น้ำในแต่ละกลุ่มมีความต้องการใช้น้ำที่แตกต่างในแต่ละช่วงเวลานะคะบวกกับสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการน้ำให้เป็นไปตามที่แต่ละกลุ่มต้องการได้นวัตกรรมสถานีตรวจวัดความเค็มแบบเรียลไทม์16จุดทั่วทะเลสาบสงขลาคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่เข้ามาสนับสนุนให้ทุกกลุ่มมองเห็นข้อมูลชุดเดียวกันนำมาสู่การออกแบบการจัดการน้ำที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน ระบบการทำงานของนวัตกรรมนี้นะคะเปลี่ยนข้อมูลจากธรรมชาติมาเป็นวิทยาศาสตร์สามารถสั่งการนะคะการสูบน้ำเค็มขึ้นมาวัดทุก2ชั่วโมงแล้วเก็บสถิติทุก24ชั่วโมงค่ะข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่นำมาเปรียบเทียบและทำให้ผู้ที่ดูข้อมูลนำไปตัดสินใจวางแผนในการใช้ชีวิตและอนาคตนะคะก็จะมีการวางแผนเพื่อทำข้อมูลชุดนี้เตือนล่วงหน้าได้ถึง6เดือนล่วงหน้าในการวางแผนอนาคต
5: เราเอางานวิจัยเข้ามาเสริมก็คืองานวิจัยของเราเนี่ยก็คือจะส่งค่าแบบเรียลไทม์ทุก2ชั่วโมงเพราะนั้นเราจะเห็นค่าต่างๆเนี่ยทุก2ชั่วโมง2ชั่วโมงไม่พอครับหลังจากนั้นเนี่ยพอครบวันเราจะสรุปค่าความเค็มของในรอบวันนั้นเพื่อเป็นค่าเฉลี่ยของวันนั้นๆแล้วก็เกษตรกรไม่จำเป็นจะต้องมาเข้าถึงเราแค่นั่งอยู่ที่บ้านแล้วก็ดูในไลน์เราก็จะส่งข้อมูลแบบอัตโนมัติเข้าไปในไลน์ของเกษตรกรเลย
6: วันนี้รู้ค่าน้ำเค็มรู้ค่าน้ำจืดรู้ค่าน้ำกร่อยในขนาดนี้สามารถเป็นตัวชี้วัดสร้างรายได้ให้เขาอย่างมีนัยสำคัญเช่นวันหนึ่งเขาเคยได้500หากความรู้นี้เข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตไปยกระดับรายได้เขาผมคิดว่าอย่างน้อย1เท่าคือจาก500เป็น 1,000 จาก 1,000 เป็น 2,000 อันนี้มันเป็นเรื่องสำคัญ
0: ความซับซ้อนของการจัดการน้ำที่หลากหลายในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาคือภาพจำลองของประเทศที่ใช้เทคโนโลยีเป็นกลไกขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายจึงมุ่งเน้นการบูรณาการฐานข้อมูลเดียวกันยุติการแก้ไขปัญหาแบบเหมารวมพื้นที่และสร้างกลไกด้านงบประมาณเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนไม่ใช่เพียงจบแค่โครงการวิจัยแล้วทิ้ง

0: ร้างการบริหารจัดการน้ำอย่างมีเอกภาพค่ะต้องขับเคลื่อนด้วยข้อมูลค่ะเพื่อลดการคาดเดาและความแม่นยำจะเกิดขึ้นที่สำคัญอย่างให้ทุกภาคส่วนที่มีการใช้น้ำลดข้อขัดแย้งและสามารถจัดการน้ำได้อย่างมีเอกภาพค่ะ
1: ขอบคุณคุณนิตยาครับ
2: ยังไม่จบค่ะเพราะว่าครม.สัญจรค่ำคืนที่ผ่านมามันฉายภาพความสัมพันธ์ระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยพรรคร่วมรัฐบาลที่หวานเจี๊ยบนะคะ ชื่นมื่นนะคะ
1: หน้ากล้องเฉยๆหรือเปล่าร
2: ับศึกซักฟอกของพรรคร่วมฝ่ายค้านแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวนายกรัฐมนตรีจะเปิดบ้านพักส่วนตัวที่สมุทรปราการเนี่ยดินเนอร์มื้อค่ำกระชับมิตรกับพรรคร่วมรัฐบาลขณะที่พรรคฝ่ายค้านเขายื่นซักฟอกแล้วนะคะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิมั่นใจมีหมัดเด็ดสามารถทำให้รัฐบาลสั่นคลอนได้ส่วนคุณสาธิตวงศ์หนองเตยบอกรัฐบาลอนุทินไร้ผลงานทำแต่คอนเทนต์ค่ะนายสาธิตวงศ์หนองเตยรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ระบุถึงการตัดสินใจของพรรคการเมืองที่เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านในการยื่นยติอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152และยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติตามมาตรา151แม้รัฐบาลจะบริหารประเทศมาเพียง 4-5 เดือนแต่บอกว่าปัญหารุมเร้าค่ะทั้งเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารราชการแผ่นดิน
3: ผมก็จะเรียนว่าคือท่านนายกกับรัฐบาลเนี่ยจะบริหารด้วยการทำคอนเทนต์เป่าแซกโซโฟนทำท่าตีวอลเล่ย์ไปวันๆไม่ได้ปัญหาบ้านเมืองมันไปลึกมากนะครับในเวลานี้แล้วประชาชนชาวบ้านก็เดือดร้อนมากเพราะฉะนั้นมันแก้ปัญหาด้วยคอนเทนต์ทางโซเชียลไม่ได้มันเป็นเรื่องที่ต้องมาพูดกันจริงจังแล้วว่าปัญหาบ้านเมืองจริงๆในเวลานี้เรายืนอยู่ตรงจุดไหนแล้วเราจะเดินต่อไปเนี่ยให้บ้านเมืองมันรอดเนี่ยทำได้อย่างไรนะครับ
2: นายสาธิตกล่าวว่าปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและความล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินเป็นประเด็นที่พรรคฝ่ายค้านเก็บรวบรวมข้อมูลเอาไว้สำหรับการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามที่ผู้นำฝ่ายค้านได้แจ้งเอาไว้ค่ะโดยในสัปดาห์นี้ฝ่ายค้านจะนัดพูดคุยถึงแนวทางในการยื่นให้ชัดเจนแต่เบื้องต้นจะยื่นอภิปรายทั่วไปก่อนยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะ
1: หัวหน้าพรรคประชาชนครับณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิย้ำถึงความเป็นไปได้นะครับจะมีการยื่นยติอภิปรายทั่วไปและการอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติแต่จะเจาะจงเฉพาะรัฐมนตรีรายบุคคลหรือทั้งคณะอันนี้ต้องรอคุยกันในกลุ่มพรรคร่วมฝ่ายค้านก่อนครับเพราะจะต้องดูเนื้อหาของแต่ละพรรคนะครับนายณัฐพงษ์เนี่ยพูดว่าสถานการณ์ตอนนี้พรรคประชาชนมองเห็นถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนะครับโดยเฉพาะการหัวเลือกสว.ที่มีหลักฐานปรากฏชัดดังนั้นปฏิเสธได้ยากว่าคนในรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยอาจจะมีส่วนเข้าไปพัวพันทางนี้ฝ่ายค้านจะใช้เวทีของสภาในการซักฟอกรัฐบาลอย่างเข้มข้นครับ
4: ผมมั่นใจนะครับในการทำงานของพรรคประชาชนนะครับว่าเรามีข้อมูลนะครับที่สามารถที่จะเปิดโปงให้ประชาชนเห็นนะครับถึงความเลวร้ายนะครับของระบอบสีน้ำเงินที่เป็นอยู่นะว่าเป็นกำลังกินรูปประเทศอย่างไรบ้างนะครับทั้งอำนาจในระบบอำนาจในทางการเมืองรวมถึงอำนาจที่อาจจะเกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระนะครับรวมถึงในเรื่องของกลุ่มทุนบางกลุ่มที่อาจจะมีความสัมพันธ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็อันนี้อาจจะเป็น3กรอบใหญ่ๆนะครับและตอนนี้เนี่ยที่ผมคิดว่ายังไงในเวทีการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้เนี่ยก็คงอยู่ในกรอบต่างๆเหล่านี
2: ้นายกรัฐมนตรีอนุทินเตรียมเปิดบ้านพักส่วนตัวย่านบางพลีจังหวัดสมุทรปราการดินเนอร์มื้อค่ำกับ16พรรคการเมืองร่วมรัฐบาล292คน
1: ครับ
2: น่าจะเป็นวันที่6กันยายนนี้ตามที่มีรายงานซึ่งอันนี้เป็นแนวคิดของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยค่ะ
1: อันนี้ซ้อมนะ
5: เลี้ยงค่ะท่านนายก
6: ท่านนายกเมนูอะไรไว้คะสำหรับเลี้ยง
7: เปิดบ้านเลี้ยงเปิดบ้านนัดเจอคณะรัฐมนตรีค่ะ
2: นายอนุทินยังชี้แจงประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะโดยชี้ว่าเป็นการสับเปลี่ยนภารกิจโดยให้นางสาวรัชดาธนาดิเรกมาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะได้มาช่วยงานเรื่องงานกลุ่มสตรีในเขตภาคใต้และช่วยงานอื่นๆด้วยโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่คือนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษหรือหมอเอกค่ะ นายกบอกว่าเขาเป็นคนมีประสบการณ์ทางการเมืองเป็นส.ส.มาก่อนซึ่งก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.สัปดาห์หน้านะคะก่อนที่นายกจะกล่าวย้ำบอกว่านายแพทย์เอกภพเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยมานานแล้วค่ะ
1: ก่อนที่กกต.จะมีมติวันที่14กันยายนนี้นะครับว่าจะส่งทั้ง229รายชื่อคนที่ถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับการหัวเลือกสว.หรือจะส่งเฉพาะคนหรือจะไม่ส่งทั้งหมดคนที่ติดตามเรื่องนี้ครับไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาชนไอลอว์หรืออย่างอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.นะครับเขาก็ออกมาเปิดแผลรายวันนวดไปเรื่อยๆจนกว่ากกต.จะมีมตินะครับอย่างอาจารย์สมชัยเนี่ยล่าสุดบอกได้เอกสารมาประมาณ200หน้าครับกลางดูแล้วเหมือนเป็นการพูดคุยกันในการประชุมอนุกรรมการไต่สวนชุดหนึ่งนะครับซึ่งอาจารย์ก็ทยอยเปิดข้อสังเกตออกมาเรื่อยๆส่วนฝั่งของพรรคประชาชนแล้วก็ไอลอว์เรียกร้องเหมือนเดิมครับให้กกต.มีหน้าที่ส่งไปศาลมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก็ควรจะทำหน้าที่ในการส่งรายชื่อทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไปให้ศาลตัดสินครับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับพูดถึงการเดินหน้าตรวจสอบคดีหัวเลือกสว.ครับเรียกร้องให้กกต.เร่งพิจารณาส่งเรื่องเข้าสู่กระบวนการศาลนะครับเพราะถ้าปล่อยเวลาออกไปยิ่งทำให้การทำงานของกกต.ถูกตั้งคำถามและเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับเพราะผู้มีอำนาจพิจารณาความผิดคือศาลไม่ใช่กกต.ครับดังนั้นเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าทุจริตแล้วหน้าที่ของกกต.ก็คือต้องเร่งรวบรวมหลักฐานแล้วก็ส่งต่อศาลพิจารณานายณัฐพงษ์เนี่ยพูดถึงกรณีที่นายชีวภาพชีวธรรมสว.ออกมาเปิดเผยข้อมูลนะครับบอกว่าตอนที่เขาเลือกสว.กันเนี่ยคณะก้าวหน้าแล้วก็ไอลอว์ก็เคยจัดกิจกรรมในการนัดพบผู้สมัครสว.ในร้านอาหารเหมือนกันไม่ใช่หรือนายณัฐพงษ์เนี่ยก็เลยบอกว่าการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้เพื่อให้ผู้สมัครสว.ได้รู้จักกันไม่ใช่เรื่องผิดครับนายณัฐพงษ์มองว่าไม่ใช่เรื่องผิดหากไม่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์หรือกำหนดว่าจะต้องเลือกใคร
4: เรื่องของการขับเคลื่อนนะครับในการที่จะทำให้ เรียกว่าผู้สมัครนะครับแต่ละคนรู้จักกันนะพอรู้โปรไฟล์กันเนี่ยโดยไม่ได้มีผลประโยชน์หรือสัญญาว่าจะให้เบื้องหลังเนี่ยผมยังมองโดยส่วนตัวผมนะครับแล้วก็ไม่ได้มีโพยมาแบ่งคะแนนกันเลือกใครโหวตให้ใครตกลงกันแบบนั้นเนี่ยโดยส่วนตัวผมมองว่าทำได้นะเพราะว่าโดยกระบวนการการเลือกสว.ในปัจจุบันเราก็จะเห็นนะฮะว่าถ้าต่างคนต่างไม่ได้รู้จักกันเลยไม่ได้ศึกษาประวัติกันมาเลยเนี่ยอยู่ดีๆจะไปถึงวันในการเลือกเข้ามาเลยเนี่ยมันก็อาจจะทำให้การตัดสินใจเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคนออกแบบ
2: นายณัฐพงษ์ยังปฏิเสธข้อครหาเรื่องพรรคประชาชนทำงานแบบระวังตัวและเปิดข้อมูลตามหลังกลุ่มไอลอว์และนายภริศ วัชรศิลป์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกดำเนินคดีเช่นกันโดยย้ำค่ะว่าพรรคประชาชนพร้อมขับเคลื่อนกับทุกภาคส่วนตรวจสอบประเด็นหัวเลือกสว.และขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายในสภาทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลแสดงจุดยืนต่อปัญหาการได้มาซึ่งสว.หากเห็นว่ามีข้อสงสัยเรื่องความสุจริตโปร่งใสก็ควรเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบร่วมกันค่ะ
1: อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ครับเปิดข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียนะครับอาจารย์ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมการทำงานของอนุกรรมการวินิจฉัยคดีหัวสว.จึงขาดความน่าเชื่อถือแล้วอาจารย์ก็อ้างว่าได้รับเอกสารมากกว่า200หน้าจากคนในกกต.ครับเอกสารเนี่ยมีลายน้ำเขียนว่าเอกสารใช้ภายในเท่านั้นแต่ไม่มีตราประทับว่าลับหรือว่าลับมากอันนี้ไม่มีอาจารย์เนี่ยชี้ถึงข้อพิรุธเกี่ยวกับบุคลากรในอนุกรรมการชุดนี้นะครับพบว่าบุคคลที่เป็นประธานที่ประชุมคือนายชาวนะไตรมาศเป็นอดีตเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญครับมาจากการเสนอชื่อของนายทิติเชษฐ์นุชชนาธกกต.ไม่ใช่ชื่อของร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลที่มาจากการเสนอชื่อของกกต.เสียงข้างมากตามที่เคยปรากฏตามสื่อนอกจากนี้จากรายงานการประชุมนะครับพบว่าผู้ทำหน้าที่หลักราวกับเป็นประธานที่ประชุมคือนายอนุชาจันสุริยาส่วนประธานตัวจริงไม่มีบันทึกว่ามีการพูดหรือมีบทบาทใดๆทั้งสิ้นอนุกรรมการที่พูดซักถามให้ความเห็นหลักๆมีแค่3คนหนึ่งในนั้นก็คือนายอนุชาจันสุริยาที่มีบทบาทนำในการประชุมครับและแม้จะประชุมนานร่วม3ชั่วโมงแต่กลับใช้เวลาในการลงมติแบบลงได้ทันที
2: วันพรุ่งนี้ค่ะกำลังพลของกองทัพเรือสหรัฐประมาณ 5,000 นายด้วยกันนะคะจะเข้ามาพักร้อนใช้เวลาพักผ่อนท่องเที่ยวกันที่เมืองพัทยา

0: ยาเป็นเวลา5วันฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่พัทยาก็เชื่อนะคะว่าการเข้ามาครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงโลซีซั่นพร้อมกับมีการคุมเข้มเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยและกำชับเรื่องข้อห้ามระหว่างขึ้นฝั่งค่ะเรือรบ USS อับราฮัมลินคอนของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกามีกำหนดจอดเทียบท่าวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ 1:00 น.ที่ท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีส่วนเรือรบ USS แฟรงค์ E. ปีเตอร์เซนจะจอดเทียบท่าที่ท่าเรือศรีราชาในเวลาประมาณ 13:00 น.ค่ะจากนั้นกำลังพลประมาณ 5,000 นายจะเดินทางเข้ามาพักผ่อนท่องเที่ยวที่เมืองพัทยาหลังเสร็จสิ้นภารกิจในตะวันออกกลางเป็นเวลายาวนานกว่า250วันนายกเมืองพัทยาบอกว่าขณะนี้เตรียมพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมาตรการดูแลด้านความปลอดภัยทั้งนักท่องเที่ยวและทหารสหรัฐระหว่างท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่รวมทั้งเฝ้าระวังไม่ให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเมืองโดยเชื่อว่าการเข้ามาของกำลังพลทหารสหรัฐเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์และช่วยกระตุ้นเรื่องการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจนะคะโดยคาดว่ากำลังพลแต่ละนายจะมีค่าใช้จ่ายวันละไม่ต่ำกว่า100ถึง150เหรียญดอลลาร์สหรัฐและจะทำให้มีเงินสะพัดมากกว่า100ล้านบาทในช่วงโลซีซั่นค่ะ
1: เราก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับมันจะเป็นทั้งวิกฤตทั้งโอกาสหมายความว่าพัทยาเองก็จะเป็นสปอตไลท์ที่ฉายมาที่พัทยาอีกครั้งหนึ่งว่ากำลังพลเหล่านี้มาพักที่นี
2: ่
1: เพราะฉะนั้นด้วยการเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือการเป็นแหล่งท่องเที่ยวไนท์ไลฟ์ที่คนยังมีการล้อเลียนกันนะว่าต้องรีบผู้หญิงใส่อะไรทำคอนเทนต์อะไรกันซึ่งเราก็ไม่อยากให้มีภาพแบบนั้นแหละแต่ว่าเราก็ไม่ปฏิเสธว่าเมืองพัทยามันมีความหลากหลายนะครับไม่ใช่มีแต่เรื่องไนท์ไลฟ์อย่างเดียวมันยังมีเรื่องส่งเสริมการเป็นหมุดหมายของครอบครัวเรื่องไมซิตี้เรื่องสปอร์ตซิตี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากสื่อสารแบบนี้ให้คนทั้งโลกเขารู้ด้วยนะครับว่าการที่ทหารมาเนี่ยก็ไม่ได้มาเที่ยวเฉพาะกลางคืนอย่างเดียวนะเพราะว่าเขาก็แจ้งว่าเนี่ยเงินตรงเนี้ยก็สินค้าที่เขาอาจจะชอบหรืออะไรก็อาจจะเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมนะครับหรือเป็นซูวินีอะไรแบบนี้ครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราก็คิดว่า1เตรียมความพร้อมเรื่องความปลอดภัย2ความสวยงามของเมืองการจัดระเบียบอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะเป็นภาพสื่อสารไปในระดับโลกนะ
3: สอดคล้องกับมุมมองของนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาชลบุรีครับมองว่าการจับจ่ายของกำลังพลทหารสหรัฐจะเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นนะครับแล้วก็ตอกย้ำภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองพัทยาในเวทีโลกครับ
4: ก็มาช่วยก็ดีค่ะอย่างน้อยได้ในเรื่องของภาพลักษณ์แล้วก็ได้ในเรื่องของความสนุกสนานแล้วก็ทำให้คนตื่นตัวในช่วงหน้าโลเนาะแล้วก็มีข่าวดีบ้างหลังจากที่มีแต่เรื่องห่อเหี่ยวมาหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมั่นใจเนาะเขาถึงได้มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาคิดว่าพัทยามันต้องสนุกมั้ยเขาถึงได้จะต้องมาแวะอะไรอย่างเงี้ยอยู่บนเรือมาต้องกี่ร้อยวันแล้วเขาก็ไม่ไปที่อื่นแต่เขามาพัทยาไงคะในเมื่อเขาเลือกเรา there must be something
2: ใช่ไหมแสดงว่าเราต้องมีอะไรพิเศษ
4: ใช่ซึ่งเราก็พิเศษอยู่แล้วพัทยามาได้ทุกวัน
0: ตอนนี้ตำรวจเมืองพัทยาสนที่กำลังตำรวจทุกหน่วยและฝ่ายปกครองกว่า200นายค่ะดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยทหารเรือกองทัพสหรัฐจะแจ้งจุดหมายในการเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะทั้งในเมืองพัทยาและพื้นที่อื่นๆเพื่อให้ภาพรวมเป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อยค่ะ
5: ผมเชื่อว่าระหว่างที่เดินทางมาแล้วบอกที่หมายปลายทางแล้วว่าที่เมืองไทยเนี่ยแล้วจะมาพัทยาเนี่ยผมว่ากำลังพลตัวหนึ่งอ่ะมีความพร้อมแล้วคงไม่เกิดความกดดันความเครียดแล้วล่ะคงจะมาเที่ยวแล้วสนุกสนานไม่ได้เป็นแบกความเครียดมาแล้วมาระบายกับเราคงไม่ใช่แต่คงจะมีความสบายใจส่วนหนึ่งแล้วล่ะว่าเอ้ยมาแล้วเราได้พักผ่อนแล้วนะไอ้ความเครียดตรงนั้นก็คงจะลดลงซึ่งในส่วนเองเขาก็ได้พูดคุยกับกำลังพลแล้วหนึ่งมาเนี่ยต้องปฏิบัติตามกฎหมายของเมืองไทยอย่างเคร่งครัดเพราะไม่เช่นนั้นแล้วนะถ้าเกิดมาทำอะไรที่ผิดอาจจะไม่ได้กลับพร้อมเรือก็ได้เพราะว่าการทำผิดกฎหมายมันต้องถูกดำเนินคดีในกฎหมายของประเทศนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็มีการพูดคุยและเน้นย้ำแล้วนะครับ
0: สำหรับการขึ้นฝั่งของทหารเรือสหรัฐครั้งนี้กองทัพสหรัฐ มีกฎระเบียบมีข้อห้ามที่ทหารทุกนายต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะคะโดยจะเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการระวังเขาก็จะบรีฟนะคะข้อควรระวังต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมกฎหมายข้อห้ามเพื่อจะได้ไม่ทำผิดกฎหมายต้องมีวินัยแล้วก็กำชับเรื่องของการมีความประพฤติที่เหมาะสมทั้งในและนอกเครื่องแบบค่ะ
3: 8เดือนมานี้ครับทางการลาวจับชาวต่างชาติลักลอบทำงานสแกมเมอร์ทั่วประเทศลาวได้มากกว่า 6,000

0: 200คนนะครับแล้วก็มีคนไทยมากเป็นอันดับต้นๆครับที่น่าจับตาก็คือการจับกุมในระยะหลังมานี้ครับพบธุรกิจสีเทากระจายตัวไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วนครหลวงเวียงจันทน์นะครับตั้งแต่โรงแรมคาสิโนไปจนถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษครับติดตามจากรายงานของ The Exit ครับ
1: ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงป้องกันความสงบของลาวบุกค้นโรงแรมแมงโกรฟและอพาร์ตเมนต์กลอรี่เมืองชัยเชษฐานครหลวงเวียงจันทน์จับกลุ่มผู้ต้องหาลักลอบทำงานสแกมเมอร์และพนันออนไลน์139คนเป็นคนไทยมากที่สุด117คนที่เหลือเป็นคนจีนเวียดนามไต้หวันและกัมพูชาเจ้าหน้าที่ยังยึดคอมพิวเตอร์กว่า30เครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์มือถืออีกกว่า540เครื่องนับเป็นครั้งล่าสุดที่พบการจับกลุ่มธุรกิจสีเทาที่ใช้โรงแรมลาวเป็นฐานหลังจากก่อนหน้านี้ในเดือนพฤษภาคมทางการลาวเคยจับและส่งกลับคนไทยกว่า500คนที่ลักลอบทำงานพนันออนไลน์จากโรงแรม7แห่งในแขวงสวรรณเขตและแขวงบริครับในจำนวนนี้มีคนไทย7คนสถานที่จับกุมคือโรงแรมโกลฟุกในบ้านดงโพสีและโรงแรมปานีบ้านดงคำช้างทั้ง2แห่งอยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษลองถันนครหลวงเวียงจันทน์ลงทุนโดยบริษัทเอกชนของประเทศเวียดนามก่อนหน้านั้นวันที่8สิงหาคมตำรวจลาวจับกลุ่มแอดมินเว็บพนันและสแกมเมอร์261คนรวม7สัญชาติในจำนวนนี้เป็นคนไทย36คนพร้อมยึดคอมพิวเตอร์500ชุดโทรศัพท์มือถือกว่า 2,300 เครื่องสถานที่จับกลุ่มคือบริษัทลาวลงทุนพัฒนาจำกัดในเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงท่าหลวงบ้านพลทันเมืองชัยเชษฐานครหลวงเวียงจันทน์เป็นโครงการลงทุนโดยเอกชนจีนมีสัญญาเช่าพื้นที่99ปีหลังการจับกลุ่ม3วันวันที่11สิงหาคมเพจ Facebook ของเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงท่าหลวงโพสต์ประกาศให้ความร่วมมือกับกระทรวงป้องกันความสงบเพื่อจัดระบบและคุ้มครองความปลอดภัยในพื้นที่และร่วมต่อต้านปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายการทุจริตของชุมชนที่พักอาศัยผู้ประกอบการและนักลงทุนนักวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ความเห็นว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศต่างๆมักเป็นสถานที่ที่กฎหมายมีสภาพบังคับใช้ได้ไม่เต็มที่เพราะภาครัฐต้องอาศัยผลประโยชน์จากการลงทุนของชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้สถานที่จนอาจกลายเป็นปัจจัยที่ทำให้กลุ่มธุรกิจสีเทาใช้ช่องว่างแสวงหาผลประโยชน
2: ์การบังคับใช้กฎหมายอ่อนข้าราชการซื้อได้มันก็เลยเป็นช่องว่างที่ให้พวกเนี่ยเขาแทรกซึมเข้าไปได้แต่ว่าโดยนโยบายภาพใหญ่อะเขาไม่ได้ส่งเสริมเพียงแต่ว่าในสถานการณ์มันเอื้อให้คนมันมองหาที่อยู่ใหม่ไอ้แก๊งพวกเนี้ยแล้วดูฝักภูมิภาคอะโอ้เขมรก็มีปัญหาใช่ไหมมันก็ไม่ได้เข้าออกง่ายๆใช่ไหมส่วนหนึ่งต้องไม่ลืมว่าแรงงานที่เข้าไปขับเคลื่อนในระบบเศรษฐกิจสแกมเมอร์พวกเนี้ยมันคือแรงงานไทยไงซึ่งทางไปเท่าที่เห็นตอนเนี้ยมันก็เหลือมันมีตัวเลือกมากใช่ไหมมีมาเลที่ติดกับไทยใช่ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมขมิ้นใช่ไหมแล้วก็พม่าสุดท้ายมันก็มาออกที่ลาวที่เราย้ำเนาะคือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะอยู่กันเป็นเมืองแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่แบบนี้แล้วแบบที่คุยกันคราวก่อนอ่ะมันจับได้กระจายมากตั้งแต่เหนือจดใต้ของลาวเจอหมด
1: นอกจากโรงแรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วคาสิโนที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการถูกต้องยังถูกใช้เป็นที่ตั้งของขบวนการสแกมเมอร์เห็นได้จากการจับกุมเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมมีคนไทย373คนจากชาวต่างชาติทั้งหมดกว่า600คนถูกจับที่อาคารในพื้นที่ของ ST Vegas Entertainment International Club
3: Allow Field Coordinator
1: เอ็ดมณีเขมนาผู้ประสานงานภาคสนามประเทศลาวประจำโครงการริเริ่มระดับโลกเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติให้สัมภาษณ์ในคลิปของโครงการระบุว่าไม่กี่เดือนมานี้ขบวนการสแกมเมอร์ในลาวปรับตัวอย่างมีนัยสำคัญท่ามกลางการปราบปรามในกัมพูชาและเมียนมาทำให้พบว่าจากเดิมที่ฐานสแกมเมอร์จะอยู่แบบกระจุกตัวเปลี่ยนรูปแบบเป็นกระจายตัวไปในหลายพื้นที่ของลาวการวิจัยพบว่าขบวนการสแกมเมอร์ประเภทหนึ่งจะตั้งธุรกิจถูกกฎหมายบังหน้ามีที่ตั้งบริษัทและจดทะเบียนถูกต้องมักเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางเทคโนโลยีและเอเจนซี่ออนไลน์รวมถึงอาจใช้ที่ตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อใช้ประโยชน์จากการรักษาความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นที่ทำให้คนนอกยากที่จะเข้าไปตรวจสอบและขบวนการสแกมเมอร์รูปแบบนี้พบได้มากขึ้นพร้อมๆกับการเปิด

0: หลังจากตอนนี้ต้องเจอกับเหตุการณ์น้ำท่วมและดินถล่มนับว่าเป็นภัยพิบัติครั้งรุนแรงอีกที่สุดอีกครั้งหนึ่งนะคะจำนวนผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติในเนปาลและทิเบตตอนนี้มากกว่า 1,000 คนและยังมีผู้สูญหายอีกจำนวนมากค่ะเฮลิคอปเตอร์ทยอยนำทีมกู้ภัยมาส่งที่ด้านหน้าปากอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลเพื่อเข้าไปค้นหาผู้ประสบภัยที่อาจติดค้างอยู่ภายในอุโมงค์นะคะซึ่งคาดว่าอาจจะมีอยู่ประมาณ 25-30 คนภารกิจเช่นนี้ยังเกิดขึ้นตามอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำอีกอย่างน้อย11แห่งทั่วเนปาลค่ะซึ่งคาดว่ายังมีคนงานติดค้างอยู่ภายในรวมกันหลายร้อยคนหลังเกิดเหตุน้ำท่วมและดินถล่มเมื่อวันพุธที่แล้วส่งผลให้ดินและเศษซากปรักหักพังถล่มลงมาปิดกั้นบริเวณทางเข้าออกปากอุโมงค์เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเนปาลระบุว่าสามารถช่วยคนงานได้แล้ว279คนหน่วยงานจัดการภัยพิบัติเนปาลยืนยันยอดผู้สูญหายล่าสุดอยู่ที่ 3,916 คนยังสูญหายอีกประมาณเกือบ 4,000 คนนะคะซึ่งในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ583คนจาก38สัญชาติด้วยกันและจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะตอนนี้จำนวนผู้เสียชีวิตเป็น987คนทำให้เจ้าหน้าที่ต้องทยอยนำร่างผู้เสียชีวิตที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ไปฝังเอาไว้ก่อนเนื่องจากหลายร่างเริ่มเน่าเปื่อยพร้อมกับลงบันทึกพิกัดทำเครื่องหมายหลุมศพเอาไว้เพื่อรอส่งร่างคืนให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตภายหลังและทางการจีนก็ยืนยันยอดผู้เสียชีวิตในฝั่งทิเบตอยู่ที่16คนส่วนยอดผู้สูญหายอยู่ที่546คนบาเลนราชานายกรัฐมนตรีเนปาลออกมาเรียกร้องให้นานาชาติร่วมกันแก้ไขปัญหาความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยย้ำว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นไม่ใช่เหตุการณ์ธรรมดาแต่บ่งชี้ถึงความเสี่ยงที่ภูมิภาคฮิมาลัยต้องเผชิญกันมากขึ้นและเนปาลอาจต้องใช้งบประมาณฟื้นฟูประเทศครั้งนี้มากถึงหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ
1: หลังเหตุการณ์ครั้งนี้ครับมีหลายชาตินะครับออกมาพูดเยอะเรื่องของการลดความสูญเสียถ้ามีระบบเตือนภัยล่วงหน้าคำถามคือระบบนี้ถ้าจะทำเนี่ยยากแค่ไหน2ครับความร่วมมือระหว่างเนปาลและจีนเนี่ยมันติดปัญหาอะไรวิเคราะห์ในหน้าต่างโลกวันนี้ครับ Success.

ป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าการเตือนภัยเนี่ยช่วยลดความสูญเสียจากภัยพิบัติได้ค่ะเพราะว่าในทุกๆนาทีที่ได้รู้ถึงอันตรายล่วงหน้าย่อมหมายถึงเวลานะคะที่เพิ่มมากขึ้นในการอพยพหรือว่าเตรียมตัวรับมือซึ่งตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนจากเหตุน้ำท่วมและดินถล่มในเนปาลครั้งนี้หนีไม่พ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนแห่งนี้ค่ะนี่เป็นสภาพของอาคารโรงเรียนมัธยมในเมืองบีดูนะคะซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักและจมอยู่ใต้โคลนหลังเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่เมื่อวันพุธค่ะเรื่องราวของโรงเรียนแห่งนี้แทบเรียกได้ว่าเป็นปาฏิหาริย์นะคะคุณผู้ชมโดยหลังจากได้รับแจ้งจากญาติและเพื่อนๆเกี่ยวกับภัยพิบัติที่ถล่มพื้นที่ต้นน้ำซึ่งรวมถึงในเขตราสุวาทำให้ครูใหญ่ของโรงเรียนแห่งนี้ค่ะตัดสินใจสั่งอพยพนักเรียนหลายร้อยคนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและสั่งให้รถโรงเรียนนะคะที่กำลังมุ่งหน้ามาที่โรงเรียนแห่งนี้เปลี่ยนเส้นทางและอพยพหนีน้ำค่ะคุณผู้ชมเพียง14นาทีหลังการตัดสินใจดังกล่าวกระแสน้ำเชี่ยวกรากดินโคลนและเศษซากต่างๆพัดถล่มพื้นที่ริมแม่น้ำแห่งนี้จนกลายเป็นหน้ากลองนะคะจนราบเป็นหน้ากลองทีเดียว14นาทีนั้นถือว่าเป็นเวลาอันมีค่าค่ะที่ทำให้นักเรียนแล้วก็คุณครูรวมมากกว่า900คนรอดชีวิตมาได้ค่ะเหตุน้ำท่วมและดินถล่มในเนปาลและจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกิดขึ้นเร็วมากๆนะคะอ้างอิงข้อมูลจากทางการทิเบตจะพบว่าธารน้ำแข็งที่มีขนาดพอๆกับสนามฟุตบอลมากกว่า60สนามรวมกันเนี่ยถล่มลงมาจากความสูงมากกว่า 5,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลในเวลา 10:52 นาทีตามเวลาในประเทศจีนค่ะก่อนที่มวลน้ำก้อนใหญ่น้ำแข็งดินโคลนแล้วก็หินจะไหลมาตามเส้นทางน้ำอย่างรวดเร็วแล้วมาถึงบริเวณจุดผ่านแดนที่อยู่ห่างออกไป22กิโลเมตรในเวลา7นาทีต่อมานะคะนั่นหมายความว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นค่ะได้กวาดทำลายพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำด้วย

ความเร็ว180กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วมากขนาดนี้รุนแรงจนสามารถทำให้ทุกอย่างที่ขวางหน้าเนี่ยพังทลายหายไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนของประชาชนสิ่งปลูกสร้างต่างๆไปจนถึงระบบติดตามที่คอยเก็บข้อมูลเพื่อแจ้งเตือนภัยด้วยค่ะข้อมูลฝั่งเนปาลชี้ว่าฐานน้ำแข็งดินและหินในอุทยานแห่งชาติลังตังพังถล่มลงมาในเวลาประมาณ 8:37 ตามเวลาในเนปาลค่ะก่อนที่กองพยากรณ์น้ำท่วมเนปาลจะได้รับแจ้งว่ามีมวลน้ำก้อนใหญ่จากทิเบตไหลเข้ามาในระบบแม่น้ำโพเตโกชีส่งผลให้มีการส่งข้อความแจ้งเตือนภัยไปยังโทรศัพท์มากกว่า 600,000 เครื่องนะคะแต่การเตือนภัยดังกล่าวคุณผู้ชมยังไม่เร็วพอค่ะเห็นได้จากความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะขณะที่สถานีเก็บข้อมูลและอุปกรณ์ติดตามต่างๆที่ติดตั้งตามเส้นทางน้ำได้รับความเสียหายจำนวนมากหยุดทำงานหรือว่าหายไปกับสายน้ำค่ะจุดนี้ชี้ให้เห็นถึงข้อจำกัดหนึ่งนะคะของระบบเตือนภัยล่วงหน้าด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นโจทย์ใหญ่คือการทำอย่างไรให้ระบบเตือนภัยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและแจ้งเตือนได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีด้วยค่ะทั่วโลกพูดถึงกันมากนะคะเรื่องของการวางระบบเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับเหตุทานน้ำแข็งถล่มค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะโดยมีการให้ความสำคัญกับการติดตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนภูเขาค่ะอย่างที่เห็นในภาพจะมีทั้งดาวเทียมนะคะแล้วก็โดรนคอยบินเก็บข้อมูลสำรวจดูนะคะแล้วก็มีการตรวจจับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสภาพภูมิประเทศที่ตามปกติแล้วเนี่ยคนเดินขึ้นไปสำรวจได้ยากนอกจากนี้ก็ยังมีเรดาร์แล้วก็เซ็นเซอร์คอยตรวจจับความเคลื่อนไหวและแรงสั่นสะเทือนมีกล้องตรวจจับความร้อนค่ะสถานีตรวจวัดอากาศดูอุณหภูมิความหนาของหิมะไปจนถึงการตรวจสอบรอยแตกร้าวของชั้นหินข้อมูลทั้งหมดนี้ค่ะจะถูกส่งต่อไปประมวลผลแล้วก็คาดการความเสี่ยงนะคะโดยนี้ยังไม่นับรวมถึงอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้เก็บข้อมูลตรงจุดอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็มีการวัดระดับน้ำในแม่น้ำแต่ว่าพื้นที่เสี่ยงอยู่ใกล้พรมแดนค่ะดังนั้นจึงต้องอาศัยความร่วมมือข้ามประเทศด้วยค่ะจริงๆแล้วนะคะจีนและเนปาลมีความร่วมมือในการติดตามและรับมือกับภัยพิบัติอยู่แล้วแต่ว่าเหตุน้ำท่วมในรอบนี้ส่งผลให้ทางการเนปาลเนี่ยต้องออกมาย้ำถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันให้มากขึ้นค่ะซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของทานน้ำแข็งและระดับน้ำด้วยนะคะเพื่อประเมินสถานการณ์และลดผลกระทบจากภัยพิบัติหลังจากเนปาลกังวลค่ะว่าการได้รับข้อมูลที่ไม่เพียงพออาจจะส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการคาดการณ์และเตรียมรับมือกับภัยพิบัติใหญ่ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศจีนยืนยันนะคะว่าทั้งจีนและเนปาลรักษาความร่วมมือในด้านอุตุนิยมวิทยาการจัดการทรัพยากรน้ำไปจนถึงการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติค่ะหลังจากที่ในช่วงวันแรกๆหลังเกิดเหตุมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากทางฝั่งของชาวเนปาลบางส่วนนะคะที่ออกมาตั้งคำถามถึงการให้ความร่วมมือของจีนในการแจ้งเตือนภัยพิบัติค่ะฮินดูกุชฮิมาลัยครอบคลุมตั้งแต่อัฟกานิสถานปากีสถานอินเดียเนปาลภูฏานบังกลาเทศจีนมาจนถึงเมียนมานะคะในจำนวนนี้คุณผู้ชมหลายประเทศมีประเด็นข้อขัดแย้งระหว่างกันจุดนี้อาจจะกลายเป็นข้อจำกัดสำคัญข้อหนึ่งนะคะของการร่วมมือเพื่อจัดการกับภัยพิบัติเลยก็ว่าได้ค่ะ

ชนะและการคว้าตั๋วโอลิมปิก2028ของวอลเลย์บอลสาวไทยครั้งนี้ไม่มีคำว่าฟลุกนะคะไม่ใช่เรื่องของโชคช่วยค่ะแต่นั่นเกิดจากการวางแผนการวางโครงสร้างของทีมเบื้องหลังอย่างรัดกุมมีทั้งการวิเคราะห์สถิติดักทางคู่แข่งมีเรื่องจิตวิทยาการกีฬาแล้วก็มี7เซียนเข้ามาช่วยด้วยนะคะมาถอดรหัสเบื้องหลังความสำเร็จแบบเจาะลึกกับคุณวิริยะตันนุกุลกิจค่ะ คุณวิริยะอีกสักครั้งหนึ่งเบื้องหลังความสำเร็จ

0: นะคะมันมีเรื่องของแท็กติกวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างโค้ชชินนี่เขาเป็นคีย์แมนคนสำคัญเลยนะคะ
1: ใช่ครับก็คือการเข้ามาของโค้ชชินเนี่ยมีมาในเรื่องของสถิตินะครับเห็นแท็บเล็ตที่เขาถือเนี่ยเขาก็จะถือแท็บเล็ตแล้วจุดหนึ่งที่เวลาที่ผมไปดูในสนามที่เห็นเนี่ยเวลานักกีฬาจะเสิร์ฟเนี่ยเขาจะหันไปมองโค้ชชินโค้ชชินก็จะบอกว่าตำแหน่งไหนนะฮะผมเชื่อว่าเมื่อกี้ผมย้อนกลับไปที่ภาพหน่อยดูเป็นร้อยรอบพันรอบแล้วตอนนี้นะ
2: ค
1: ือแฟนวอลเลย์บอลตอนนี้ผมว่าหลายคนเนี่ยยังมูฟออนไม่ได
2: ้
1: เพราะคำว่าวอลเลย์บอลสาวไทยไปโอลิมปิกเกมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่โคตรยากนะครับยากมากๆแต่ตอนนี้เราทำได้แบบไม่ได้ยืมจมูกคนอื่นหายใจอ่ะเพราะทุกครั้งเราต้องพึ่งพาคนอื่นนะแต่ครั้งนี้เราไปได้จริงและแทบไม่มีดราม่าเรื่องต่างๆเลยนะก่อนหน้านี้ยังมีดราม่าเรื่องเล็กๆแต่นี่เราชนะแบบใสสะอาดจริง
2: ๆครับ
1: เนอะ
2: พูดถึงโค้ชชินแล้วเนี่ยโค้ชออสล่ะพี่ต้องซีนี่ ผมเห็นในคลิปคุณบอกมาดูเป็นร้อยรอบพันรอบ
1: ครับ
2: จะร้องไห้ตามจริงๆนะตอนที่โค้ชออสเอามือแบบปิดหน้าร้องไห้ตอนที่เราชนะแล้วอ่ะ
1: เขาพยายามมากๆคือพยายามมาตั้งแต่ปี2004นะครับทำทุกอย่างแต่ว่ามาสำเร็จในรอบนี้เพราะว่าผู้เล่นในเจนที่2เจนที่3
2: ครับ
1: ส่วนหนึ่งที่ได้สัมผัสนะคือตอน2016เนี่ยผมก็ทำข่าวอยู
2: ่
1: โค้ชดุกว่านี
2: ้ครับ
1: นะคือตอนนี้โค้ชมีความยิ้มแย้มแจ่มใสนะฮะ
2: คนละเวอร์ชัน
1: คนละเวอร์ชันเลย
2: ตอนปี2004เข้ามาใหม่ๆเป็นโค้ชออสแบบเจนหนึ่งยุคหนึ่งดุมาก
1: ดุมาก
2: แต่ตอนหลังไม่ใช่
1: ไม่ใช่เหมือนกับว่ารู้แล้วว่านักกีฬาเนี่ยอันไหนผ่อนได้ก็ผ่อน
2: ครับ
1: อันไหนลุยเต็มที่ก็ต้องลุย
2: ดีกว่าเดิมไหม
1: ดีกว่านะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคือโค้ชออสบอกฝึกซ้อมเนี่ยหนักมากเคยมีนักกีฬาบอกว่าเวลาวิ่งถ้าทำอะไรไม่ได้เนี่ยโค้ชออสก็จะให้วิ่งจนกว่าทำได้ดูซิมันจะตายไหมอะไรอย่างงี้ไห
2: ม
1: แต่ว่ารอบนี้เหมือนกับว่ามีการแบบผ่อนหนักผ่อนเบา
0: คร
1: ับมีเราได้เห็นภาพน่ารักน่ารักนะซึ่งมันก็เป็นภาพที่ดีตอนแรกๆเนี่ยหลายคนบอกเฮ้ยทำไมไม่ดุเหมือนแต่ก่อนเพราะดุไม่ดุเหมือนแต่ก่อนเนี่ยความเข้มข้นมันอาจจะไม่เหมือนรุ่นเจ็ดเซียนแต่ผมมองว่าณเวลานี้เนี่ยมาแนวทางที่ถูกแล้วนะพอคว้าสิทธิ์ไปโอลิมปิกเกมในรูปแบบนี้นะผมว่าโค้ชออสเนี่ยเขาก็มาถูกทางว่าตึงไปก็ไม่ดีหย่อนมากไปก็ไม่ดี
2: โอ้สายกลาง
1: สายกลางถูกไหมไม่งั้นไม่มีรูปประคำก็ใช่ไหมสายกลาง
0: แล้วก็สายมู
1: สายมูโอ้โหเมื่อวานนี้ผมมั่นใจอ่ะโค้ชออสออกมาบอกว่าบอกเลยว่าใครที่บนอะไรเอาไว้ก็นั่นก็หน่อยละกันเพราะในตอนนี้ในโซเชียลส่วนใหญ่ก็วิ่งนะวิ่งกันเพียบเลย
2: คุณรัศมีแขก่อนเลย
1: คุณรัศมีแ
2: ขร้อยรอบ
1: เมื่อวานคุณรัศมีแขบอกว่าและเอเชียนเกมอ่ะโอ้ไม่บ่นเพิ่มเลยค่ะแค่นี้ก็จะไม่รู้ว่าจะวิ่งไปยังไงเพราะเยอะมากว่าควรจะทำได้เพราะว่าเป้าหมายต่อไปของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคือเขาได้ไปโอลิมปิกเกมครั้งแรกก็ได้แชมป์เอเชียสมัยที่4แต่สิ่งหนึ่งที่เขายังไม่เคยได้คือเหรียญทองเอเชียนเกม
0: ทำได้มากที่สุดเหรียญเงิน
1: เหรียญเงินในปี2018ตอนนั้นเราแพ้จีนในรอบชิงชนะเลิศนะครับ มาครั้งเนี้ยเขาก็เชื่อมั่นว่าเฮ้ยโอกาสมาแล้วนะฮะแต่ว่าต้องดูคู่แข่งอย่างจีนแล้วก็ญี่ปุ่น
2: ครับ
1: ก่อนหน้านี้เอเชียนเกมนะฮะเขาจะไม่ส่งทีมชุดใหญ่มาหรอก
2: ครับ
1: แต่ผมว่าตอนนี้เต็มสูบแล้วแน่นอน
0: ค่ะเมื่อสักครู่นี้พูดถึงสไตล์ของโค้ชออสไปแล้วที่ปรับให้มันเบาขึ้นเหมาะกับผู้เล่นในเซตนี้นะคะแล้วรุ่นพี่เจ็ดเซียนล่ะคุณวิริยะนอกจากรุ่นพี่คือคนปูทางคือคนตอกเสาเข็มไว้ให้น้องๆแล้วในการวางแผนทำทีมในครั้งนี้รุ่นพี่เจ็ดเซียนเองก็มีส่วนนะคะ
1: ใช่ครับก็เข้ามาด้วยนะครับก็ทางด้านของกัปตันกิฟต์วิลาวันอภิญจพงษ์แล้วก็วนาบัวแก้วนะครับออนอุมาสิทธิรักษ์รวมถึงนุสราต้อมคำหรือว่าหน่องปื้มจิตเนี่ยก็ยังแวะเวียนเข้ามาในแคมป์ทีมชาติไทยคอยบอกคอยสอนน้องๆอย่างน้องปุ้มจิตมานี่ก็เลี้ยงกาแฟบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: สอนแบบเลี้ยงกาแฟเงี้ย
1: มีฮะก็มีลักษณะแบบนั้นอ
2: ันนี้จิตวิทยา
1: จิตวิทยานะฮะจิตวิทยาด้านการกีฬาอย่างแท้จริง
0: ค
1: ือถ้าพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์สืบสาย นะฮะเมื่อวานไปหาคำตอบมาว่าทำไมเซต5เนี่ยเราถึงไม่เป็นเครื่องดีเซลแล้วเมื่อวานนี้ต้องขอย้อนบรรยากาศที่สนามบินหน่อย
2: ครับ
1: คือทุกคนกำลังสนุกนะฮะกำลังแบบชื่นชมแต่ผมก็เดินรอบๆไปผมเห็นท่านอาจารย์สืบสายเนี่ยมองอยู่ห่างๆเหมือนแม่ดูลูกเลยนะดูว่าเฮ้ยเนี่ยพวกเขาประสบความสำเร็จผมก็เลยถามเลยว่าทำยังไงครับตอนเซตที่5เนี่ยถึงประสบความสำเร็จได้คือทุกครั้งเราจะมีปัญหาใช่ไหมครับท่านบอกมาว่าคือเราต้องเริ่มแต้มแรกให้ได้แต่ถ้าเราเป็นรองปั๊บใครที่ทำแต้มแรกในตอนนั้นได้เนี่ยจะได้โบนัสเหมือนกับว่าตอนที่เราเจอจีนเซตที่5ใช่ไหมเราโดนไป 2-0
2: ครับ
1: แล้วบีมพิมพิญญาเนี่ยตบลงไป1แต้มคนนั้นได้โบนัสถูกป่ะเออพอคิดแบบนั้นเออจริงไง มันก็จะเล่นง่ายขึ้นเล่นได้สบายขึ้นแล้วก็เล่นให้เป็นตัวเองขึ้นถูกไหมฮะ
0: ค่ะคุณวิริยะบอกว่าจุดอ่อนหรือว่าจุดบอดของทีมก่อนหน้านี้หนึ่งเลยเราอาจจะแกว่งถ้าเกิดว่าเราเป็นตามอยู่เนี่ยนะคะเราอาจจะแกว่ง2คือปัญหาเรื่องการสื่อสารก็เลยมีการใช้จิตวิทยาการกีฬาเนี่ยเข้ามาอุดจุดอ่อนตรงนี้ใช่ไหม
1: ครับใช่ครับเขามีการทำวันทีมวันทีมก็หมายถึงว่านำนักกีฬาทั้งหมดเนี่ยไปเหมือนไปละลายพฤติกรรมอะไปแบบให้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับตรงนี้ถือว่าลดช่องว่างได้เป็นอย่างดีเพราะท่านอาจารย์สืบสายท่านมองว่าที่จริงนักกีฬาสาวไทยเก่งนะครับเล่นดีมีฝีมือแต่ว่าขาดเพียงแค่จิตวิทยาที่จริงก็ผมก็เห็นด้วยนะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเห็นด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเขาทำมาตลอดอยู่แล้วเขาทำมาตลอดทำแบบเนี้ยทุกปีแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแล้วไม่เคยเห็นเลยก็คือเรื่องจิตวิทยาเอาแบบเข้มข้นอ่ะก็คือปีนี
2: ้ครับ
1: แล้วก็ทำประสบความสำเร็จได
2: ้นะบนป้าเขียวเนี่ยอันนี้จิตวิทยาไหมอ
1: ันนี้ก็สายมูเยอะนะก็เดียวคือน้องๆนักกีฬาเขาไปเล่นที่ลีกสหรัฐเยอะแล้วก็ไปบนเทพีสันติภาพออกไปแล้วก็ได
2: ้พูดไปเนี่ยขำๆนะบอกบนป้าเขียวบนเทพีสันติภาพเอาไว้แต่อันนึงเลยที่ผมดูเนี่ยจากเจนเจ็ดเซียนมาเจน2เจน3คือนักกีฬาเราเนี่ยเล่นในลีกต่างประเทศเยอะอันนี้มีส่วนไหม
1: มีส่วนมากคือตอนนี้ไปทำมานะฮะ14คนในชุดนี้มีเล่นในลีกต่างประเทศทั้งหมด10คนนะครับ10คนเป็นสหรัฐอเมริกา6คนญี่ปุ่นเนี่ย4คนนะฮะแต่อีก4คนที่เหลือเนี่ยผมมั่นใจว่าณเวลาเนี้ยต้องมีข่าวดีต้องมีทีมอื่นมาจีบแล้วล่ะไปเล่นลีก
2: แน
1: ่
2: นอน
1: แน
2: ่
1: นอน 100% ฮะได้ไปโอลิมปิกเกมได้แชมป์เอเชียขนาดนี้ไม่ได้ได้ไงอยู่ที่ว่าจะยุโรปตอนนี้เลือกได้แล้วจะยุโรปสหรัฐหรือว่าญี่ปุ่น
0: การไปเล่นในลีกต่างประเทศมันก็ทำให้ตัวของนักกีฬามีประสบการณ์แล้วก็แข็งแกร่งมากขึ้นนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณวิริยะเล่าถึงจิตวิทยาการกีฬามีเสียงของอาจารย์สืบสายนะคะเชิญค่ะ
3: พอผ่านจากญี่ปุ่นมาแล้วเนี่ยพอมาถึงจีนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นปัจจัยความเชื่อเดิมละมันเป็นปัจจัยภายนอกละเราต้องบอกว่าหนึ่งคุณจะต้องเจอกองเชียร์แน่นอนคุณจะต้องเจอกดดันจากคนรอบข้างแน่นอนจะเห็นไหมคะว่าเซต5เนี่ยเราชาเลนจ์กันแบบแทบจะทุกแต้มเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำยังไงให้เขาอยู่กับตัวเขาเองได้แล้วบังเอิญโค้ชออสก็ฉลาดในการที่จะเปลี่ยนเอาบุ้งเอาเทียวกับนุ๊กนิกลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับทุกอย่างมันลงตัวหมดตัว mentality ของเด็กเองเนี่ยก็คือเลิกในส่วนที่จะเป็นเครื่องดีเซลแล้วนะคะนะเราคุยกันมาตั้งแต่รอบแรกๆเลยแล้วเราก็ฝึกกันมาตั้งแต่แข่งคู่แรกๆเลยค่ะซึ่งมันเป็นเกมง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องแบบหนึ่งต้องทำให้ได้เลยเต็มแรงอันที่สองก็คือต้องอยู่ให้ได้กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: เนี่ยเราใช้เครื่องดีเซลแต่เราไปโอลิมปิกเนี่ยเราเจอนิวเคลียร์นะคุณชมมาตั้งแต่ต้นแน่นอนฮะแฟนวอลเลย์บอลไทยอ่ะ20กว่าปีเราอยากจะไปโอลิมปิกกันเนา
0: ะ
2: ตอนนี้เราก็ต้องเชียร์ต้องชมไงชื่นชมกับความสำเร็จแต่โอลิมปิกเนี่ยอันนี้ปึกนะทุกทีมนี่คือแถวหน้าของโลกทั้งนั้น
1: 12ทีมก็อาจจะมีอีกทีมนึงก็คือทีมจากทวีปแอฟริกาที่เราก็น่าจะมีโอกาสแต่ตอนนี้ผมว่าทั้งหมดอ่ะมองไปไกลกว่านั้นมองลึกๆว่า1เก็บชัยชนะนัดแรกในโอลิมปิกเกมให้ได
2: ้
1: นะหรือว่ามีแต้มลึกๆเขาก็หวังว่าขอให้ติดเหรียญเหมือนกัน
2: อ
1: ันนี้ผมว่ามองแบบนี้แน่นอนและอีกจุดหนึ่งเขาเริ่มมองแล้วไงว่าไม่อยากจะให้เป็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเขาก็ทำทีมวางต่อไปซึ่งทางโค้ชออสเนี่ยตอนเข้ามาเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเขาเตรียมพร้อมเรื่องเยาวชนเอาเด็กกลุ่มอายุ16ปีซึ่งตอนนี้มันก็ฉายแววอยู่ที่กลุ่มนักกีฬารุ่นอายุไม่เกิน18ปีที่ไปคว้าอันดับที่7ในศึกคิงแชมป์โลก
2: ครับ
1: ชุดนี้แหละเขาวางเอาไว้ถึงปี2032ถูกไหมฮะคือ2032เด็กๆชุดนี้เนี่ยจะมีอายุประมาณ 22-23 ปี
2: ครับ
1: มันถือว่าเป็นช่วงพีค ของนักกีฬาพอดีเพื่อที่จะไปต่อในบิสเบนแล้วตอนนี้อ่ะถ้าพูดถึงณเวลานี้เราได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกเกมก่อนถึง2ปีนะครับ
2: ครับ
1: เรามีเวลามากมายเลยครับที่จะเฟ้นหานักกีฬาคนใหม่นะฮะคือใน14คนนี้ผมก็มั่นใจว่าก็คงได้ไปหมดแหละแต่ว่าเขาก็ยังไม่ปิดโอกาสคนอื่นเพราะฉะนั้นแล้วการแข่งขันในทีมมันก็จะมากขึ้นแต่และอีกจุดหนึ่งก็คือเยาวชนผมว่าตอนนี้แบบโอ้โหพีคอะตบกันกระจายอะเพื่อหวังที่จะขึ้นไปเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยชุดใหญ่พอรู้แล้วไงว่ากีฬาเนี้ยเราสามารถโค่นคนตัวใหญ่ได
2: ้ครับ
1: ถูกไหม
2: แบบเข้าข้างหน่อยได้ไหมอันนี้ผมเข้าข้างเลยเราเนี่ยเล่นในลีกต่างประเทศเยอะเจอหน้าค่าตาก็คุ้นๆกันอยู่แล้วเนี่ย โอกาสของเราที่จะชนะเกมแรกหรือหลายๆเกมหรือเก็บเหรียญเนี่ยอันนี้ผมคิดแบบเข้าข้างแสดงว่าเรามีโอกาสใช่ไหม
1: ตอนนี้ทุกคนก็มองแบบนั้นแล้วนะเพราะการไปโอลิมปิกเกมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะแต่พอไปยืนอยู่จุดนั้นแล้วผมคิดว่าเขาก็มองลึกๆว่าอยากได้ผลการแข่งขันที่ดีนะถ้าไปเป็น1ใน12นี่ยากมากๆเลยครับ
2: ครับ
1: แต่ถ้าสมมุติเอาง่ายๆแค่ผ่านรอบ2ให้ได้ผมว่าก็น่าจะเป็นความสำเร็จที่แบบสุดๆของนักวอลเลย์บอลสาวไทยในยุคนี้เลย
0: เดี๋ยวไปเอเชียนเกมก่อนแล้วค่อยไป LA 2028มีการเตรียมทีมยังไงบ้างเปลี่ยนแปลงความผิดหวังมาเป็นความสำเร็จในวันนี้ยังไงบ้างคะ
1: เวลาเตรียมทีมเนี่ยค่อนข้างเยอะเอาง่ายๆก็คือว่าเดี๋ยวไปเอเชียนเกมเนี่ยนักกีฬานะนักกีฬาวันพฤหัสนี้นะครับ จะเข้าไปเจอกับท่านนายกรัฐมนตรีนะเจอนายกท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รับเงินอัดฉีดแล้วก็บินต่อเลยครับไปเก็บตัวที่ประเทศญี่ปุ่นตัดจาก14เหลือ12คนตอนนี้รายชื่อก็ออกมาแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะกระจายตัวไปเล่นในลีกต่างประเทศนะผมมั่นใจว่าเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วทั้งเกือบยกทีมนะครับส่วนปีหน้าเนี่ยก็จะมีการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกที่ท่านนายกบอกว่าเราได้เป็นเจ้าภาพแน่นอนไม่รู้ว่าจะเป็นรอบไฟนอลหรือว่าเป็นรอบประจำสัปดาห์นะครับแล้วเราก็จะมีเวลาเตรียมทีมอีก1ปีนะฮะในการที่จะไป LA 2028ผมว่าตอนนี้ฝากผู้หลักผู้ใหญ่เอางบประมาณทุ่มให้เขาเต็มที่เลยคือเราก็อยากได้ผลการแข่งขันที่ดีในการแข่งขันไปโอลิมปิกเกมครั้งแรกและเราก็ต้องการระยะยาวให้เราไปโอลิมปิกเกมได้ทุกครั้งด้วย
0: ค่ะอ้าวชื่นใจกันต่อแล้วก็ส่งกำลังใจกันต่อที่แน่ๆนะวันนี้นอกจากชัยชนะและความสำเร็จแล้วเป็นการฟื้นศรัทธาให้กับแฟนๆวอลเลย์บอลอีกครั้งหนึ่งด้วยขอบคุณคุณวิทยาค่ะ
2: ข่าวดีจริงๆขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเรื่องของพืชสวนโลกครับอันนี้ก็เรื่องใหญ่นะครับเดิมเขาจะจัดที่อำเภอคงอันนี้คุยก่อนล่วงหน้า2ปีมาแล้วจะจัดที่อำเภอคงที่โคราชตอนหลังเนี่ย เขาไปศึกษาแล้วเหมาะว่าอำเภอคงมันอาจจะไม่พร้อมย้ายไปที่ปากช่องโคราชชาวบ้านก็ไม่สบายใจครับบางคนทำที่พักทำร้านเอาไว้รองรับสำหรับพืชสวนโลกเอาไว้แล้วแม้จะมีเสียงคัดค้านเสียงเรียกร้องของชาวบ้านให้ทบทวนสุดท้ายวันนี้ครม.เขาเคาะครับย้ายไปจัดพืชสวนโลกที่ปากช่องโคราชคำถามก็คือแล้วชาวบ้านล่ะที่เขาเสียโอกาสไปจะเป็นยังไงโดยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะมีวิธีในการบริหารจัดการความรู้สึกของคนที่อำเภอคงอย่างไรติดตามจากรายงานของคุณธนนชัยกุลสิงห์ครับ
4: ในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก2029ที่ถูกติดตั้งไว้บริเวณถนนมิตรภาพตำบลเทพไลอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมานับตั้งแต่มีการอนุมัติโครงการในปี2565บริเวณนี้มีเนื้อที่กว่า678ไร่ปัจจุบันได้มีการปรับพื้นที่ไปบ้างแล้วบางส่วนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพไลระบุว่าที่ผ่านมาท้องถิ่นได้มีการเตรียมความพร้อมมาโดยตลอดทั้งการทำประชาพิจารณ์การขอใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายการขุดสระเก็บกักน้ำจืดไว้รองรับงานกว่า 600,000 ลูกบาศก์เมตรโดยใช้งบประมาณจากกรมชลประทานไปแล้วกว่า100ล้านบาทและกำลังรออนุมัติงบประมาณราว88ล้านบาทเพื่อจัดทำแผนแม่บทหรือมาสเตอร์แผนซึ่งมีความล่าช้าและนำมาสู่การประเมินของสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่มีความพร้อม
5: รอไปรอมาก็งบมาสเตอร์แผนก็ไม่ออกนะครับจนวันดีคืนดีก็มีสภาพัฒน์นะครับมาประเมินว่าไม่มีความพร้อมนะครับก็เราก็งงว่าไม่มีความพร้อมได้อย่างไรในเมื่อสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศหรือ AIPS เนี่ยนะครับเขาก็อนุมัติให้เราเป็นพื้นที่ในการจัดงานนะครับแล้วก็เขาก็ลงมาตรวจพื้นที่ปีละ2ครั้งนะครับตรวจความคืบหน้าเพียงแต่เราไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการทำมาสเตอร์แผนในการออกแบบรายละเอียดต่างๆ
4: การย้ายพื้นที่การจัดงานทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ไม่พอใจและออกมาคัดค้านโดยตั้งข้อสังเกตว่าการตัดสินใจของรัฐบาลเอื้อประโยชน์ทางการเมืองและกลุ่มทุนที่มีที่ดินอยู่ในอำเภอปากช่องหรือไม่ยืนยันว่าอำเภอคงมีศักยภาพไม่ด้อยไปกว่าอำเภอปากช่องส่วนกรณีที่ภาครัฐอ้างว่าการจัดงานที่อำเภอคงต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเห็นว่าเป็นเรื่องที่ภาครัฐควรลงทุนเพื่อพัฒนาความเจริญในพื้นที่อยู่แล้ว
6: ไอ้ส่วนที่คุณว่าต้องใช้เงินเพิ่มมันเป็นโครงสร้างพื้นฐานแสดงว่าคุณมาวางแผนไว้เมื่อไหร่หรือคุณยังไม่ได้ทำถนนเส้นนี้จะถูกประมูลหรือยื่นซองหรืออะไรไม่รู้เลยนะครับในวันที่2หรือ3เนี่ยนะครับ2,800ล้าน นั่นเป็นเรื่องของรัฐบาลรถไฟฟ้าความเร็วสูงมันไม่เสร็จมันโทษคนมันคงไม่ได้คุณอย่าเอาเงินพวกนี้มารวมกันมันเป็นเงินโครงสร้างพื้นฐานพอมารวมกันมันเป็นหมื่นล้านจริงแม้แต่มอเตอร์เวย์ที่จะผ่านอำเภอคงเนี่ยฮะมันก็เยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเอามารวมมันก็อย่างนั้นเลยครับเพราะอะไรครับเพราะคุณไม่เคยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมานานๆแล้วคุณมารวมยอดทีเดียวมันก็ดูเยอะแต่ในขณะเดียวกันตรงนู้นนะครับมันพัฒนามาเรื่อยๆเป็นเงินก้อนใหญ่ๆมามันก็เพิ่มอีกนิดหน่อยแต่คุณรู้ไหมครับว่าในอดีตถมไปเท่าไหร่แล้วให้พูดเรื่องจริงนะฮะตรงนี้ครับ
4: ล่าสุดในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาครม.มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงพื้นที่การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจากอำเภอคงไปยังอำเภอปากช่องตามมติสสช.เสนอ
7: พื้นที่กว่า874ไร่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนมอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาตั้งอยู่ติดกับถนนมิตรภาพนะครับกำลังจะถูกใช้เป็นพื้นที่การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกแห่งใหม่ครับเนื่องจากรัฐบาลมองว่ามีความพร้อมในเชิงพื้นที่และมีโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมครับ
4: จากผลการศึกษาของสภาพัฒน์มีการเปรียบเทียบของความพร้อมระหว่าง2พื้นที่การจัดงานพบว่าหากจัดที่อำเภอคงจะต้องใช้งบประมาณราว 1,445 ล้านบาทเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมยังไม่มีความสะดวกมีข้อจำกัดด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมที่พักที่มีโรงแรมเพียง3แห่งจำนวน91ห้องและมีความเสี่ยงไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนขณะที่อำเภอปากช่องจะต้องใช้งบประมาณราว 4,281 ล้านบาทมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งโรงพยาบาลที่พักและมีความพร้อมเชิงศักยภาพและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและภาครัฐไม่ต้องลงทุนเพิ่มผู้ประกอบการโรงแรมในอำเภอปากช่องมองว่าการย้ายพื้นที่การจัดงานมายังอำเภอปากช่องเป็นเรื่องที่ดีและเห็นว่าไม่ได้แย่งพื้นที่การพัฒนาความเจริญจากอำเภอคงโดยโรงแรมหลายแห่งมีความพร้อมอยู่แล้ว
8: ก็เป็นธุรกิจที่มีจำนวนห้องพักเนี่ยประมาณ 15,000 ถึง 20,000 ถึง 20,000 ห้องนะฮะที่จะซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นงานเทศกาลบิ๊กเมาน์เทนงานดนตรีต่างๆมันมีคอนเสิร์ตอยู่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีความพร้อมในเรื่องที่พักค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามีพืชสวนโลกด้วยเนี่ยผมว่ามันคงจะเกิดขึ้นอีกเยอะนะฮะไม่ใช่แค่ 20,000 ห้องแล้วนะฮะมันอาจจะหลายหมื่นห้องเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่แห่งนี้ก็จะมีนักลงทุนที่จ่อพื้นที่ซื้อพื้นที่ทิ้งไว้แล้วก็น่าจะพร้อมที่จะพัฒนาในโครงการใหญ่ๆอย่างนี้นะฮะ
4: นายสวัสดิ์มังกรวัฒน์นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดนครราชสีมาระบุว่าไม่ว่าภาครัฐจะตัดสินใจเลือกพื้นที่ใดก็เป็นประโยชน์ทั้งสิ้นทำให้จังหวัดเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญจะต้องมีความชัดเจนเพื่อให้ทุกฝ่ายมีเวลาเตรียมตัวรองรับการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกในปี2572ทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่พักปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมามีห้องพักที่จดทะเบียนถูกต้องมากกว่า 10,000 ห้องโดยสภาพัฒน์ประเมินว่าหลังการจัดงานครั้งนี้จะทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดหมุนเวียนกว่า 18,000 ล้านบาทถนนชัยคุณสิงห์ทีมข่าวไทย PBS รายงาน
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยมีชัยค่ะ

วัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายมีซาฟอกรุนอิสลามอาลอมกีในโอกาสสามัญตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศคนใหม่เมื่อวันที่21สิงหาคม2569ประธานท่านนายมีซาฟอกรุนอิสลามอาลอมกีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลา

ทศกรุงทากาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบังกลาเทศประเทศไทยและบังกลาเทศมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่แน่นแฟ้นมั่นคงมายาวนานนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2515ขณะเดียวกันประเทศของเราได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยววัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันและการสนับสนุนของท่านเราจะเสริมสร้างความร่วมมือไม่เพียงแต่ในกิจการด้านที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงด้านใหม่ๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟนต่อเนื่องไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักซึ่งตรงกับวันที่1กันยายน2569พระท่านนายปีเตอร์เปเลกรินีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักกรุงบราติสลาวาในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสโลวักประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จของสาธารณรัฐสโลวักในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์นวัตกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดซึ่งเป็นกิจการที่ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเช่นกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานซึ่งตรงกับวันที่1กันยายน2569ประธานนายชับคัตมีซิโยเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานกรุงทาชเคนในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุซเบกิสถานมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอุซเบกิสถานได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นในทุกระดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้เวลา 7:23 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ซึ่งโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยสัตวแพทย์ระหว่าง

0: ที่1ถึง2กันยายน2569เพื่อทำการฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานซึ่งมุ่งเน้นการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบครบวงจรเพื่อให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยอันจะนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีของประชาชนและสัตว์เลี้ยงโดยมีสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครร่วมออกหน่วยในครั้งนี้โอกาสนี้พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 1,000 โดสแก่รองศาสตราจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ซึ่งการฉีดวัคซีนให้สัตว์อย่างต่อเนื่องตามวงรอบถือเป็นวิธีป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคจากสัตว์สู่คนจากนั้นทรงงานด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องในการนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขจำนวน2ตัวและทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้จำนวน4ตัวและสุนัขที่มีเจ้าของเพศผู้อีกจำนวน4ตัวรวม8ตัวโดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีทรงเป็นวิสัญญีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางยาสลบสัตว์โดยมีพระวินิจฉัยเลือกวิธีการใช้ยาสลบให้เหมาะสมกับสัตว์แต่ละตัวตลอดกระบวนการตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสิ้นการผ่าตัดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดทั้งนี้การทำหมันเป็นแนวทางสำคัญที่ลดปัญหาสัตว์จรจัดและช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในระบบสืบพันธุ์เช่นภาวะมดลูกอักเสบและการเกิดเนื้องอกเต้านมในสุนัขเพศเมียและการเกิดภาวะต่อมลูกหมากโตและต่อมลูกหมากอักเสบในสุนัขเพศผู้การออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครในวันนี้ทีมสัตวแพทย์ได้ให้บริการทำหมันสุนัขและแมวจำนวน78ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แมวจำนวน38ตัวพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมสิทธิ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปัจจารกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ
1: วันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวัฒน์ธิราชาวาสรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา 11:00 นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสะเกษรวม8รูปพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพในช่วง100วันจะเป็นพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดราชสิทธารามวัดระฆังโคสิตารามวัดจักรวัฒน์ธิราชาวาสวัดอนงคารามวัดสะเกษวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสเวลา 17:00 นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรม

0: มหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมคลารามและวัดสะเกษรวม8รูปโดยพระพิธีธรรมเปรียบเสมือนผู้สืบสานมรดกทางพระพุทธศาสนาทั้งด้านบทสวดวิธีปฏิบัติและลำดับขั้นตอนของศาสนพิธีให้คงความถูกต้องตามโบราณราชประเพณีเวลา 19:00 น.นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพทั้งนี้การบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาจะมีการประคมย่ำยามทุก3ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึงเวลา 21:00 น.
1: หน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
0: วันนี้เวลา 10:00 น.บริษัทโซตัสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทอสวะโสพลจำกัดสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติสภาองค์กรชุมชนระดับชาติและคลินิกทันตกรรมอสวานันท์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดธาตุทองวัดพระศรีมหาธาตุและวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครวัดเทวสังฆารามจังหวัดกาญจนบุรีวัดช่องลมวัดเขาช่องพรานและวัดโขลงสุวรรณคีรีจังหวัดราชบุรีพร้อมทั้งวัดทุ่งทองจังหวัดนครสวรรค์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลและถวายพัดไรพระสงฆ์10รูปสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทบางกอกแลนด์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือครอบครัวแจ้งอรัญยิกนางสาวอัมภัยอุไรเวโรจนากรและคณะบริษัทยูเซเว่นฟินสเทคจำกัดและนางกิมไนท์สิริพฤกษาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครวัดโคกชำแระวัดนาห่อมและวัดตาโทจังหวัดอุบลราชธานีวัดถ้ำสิงโตทองจังหวัดราชบุรีวัดนินเพชรจังหวัดนครปฐมวัดเสรียมพุทธารามจังหวัดศรีสะเกษวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามวัดอ่างศิลาและวัดเตาปูนจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.วัดบางไผ่พระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรีและบริษัทสเตลล่าเอ็กซ์จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปมาจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดอุทัยธารามวัดสุวรรณารามและวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดศรีสุทธาวาสจังหวัดเลยวัดศรีสมพรจังหวัดนครพนมและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.สมาคมนิสิตเก่าอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัทจิตอาสาวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสถาบันพยาธิวิทยากรมการแพทย์และบริษัท Ideaworks Communication จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง
1: คณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและไปถวายสัก

0: ระพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆรวมทั้งมีหน่วยงานต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดทั้งวันเช่นโรงเรียนฟ้าใสวิทยาจังหวัดนครปฐมสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงและวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมทั้งนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติและในวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเช่นโรงเรียนบ้านขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประชาชนทรงมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เปราะบางในสังคมจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะครับผมชิดนายมีชัยสวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณชิดนายค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับวันนี้ถ้าใครอยู่ไม่ถึงช่วงท้ายรายการเนี่ยเสียดายจริงๆ ต้นรายการนั้นมันแค่ตัวอย่างเป็นแค่ออเดิร์ฟ
1: ครม.สัญจร
2: ถูกต้องก่อนที่นายกรัฐมนตรีเขาจะเปิดบ้านที่สมุทรปราการไปดินเนอร์พักร่วมรัฐบาล6กันยายนเดินสายครม.สัญจรเวทีแรกที่สงขลาเนี่ยอันนี้เป็นออเดิร์ฟนะครับท่านผู้ชมก็เห็นแล้วว่านายกรัฐมนตรีเอนเตอร์เทนแค่ไหนมีเป่าแซกมีงานเลี้ยงตอนเย็นก็ร้องเพลง ร่วมกันกับคนที่ร่วมงานนะครับปิดท้ายภารกิจครม.สัญจรครับนายกเปลี่ยนบทไปเล่นบทนายกสายมูบ้างมูอยู่แล้วขอพรนะครับบอกขอดังๆปังๆไม่พังนะ
3: สัญจรครั้งแรกของครม.อนุทิน2กับ2พรรคร่วมภูมิใจไทยเพื่อไทยบรรยากาศชื่นมื่นนายกหยอดหวานผ่านอาจารย์เชนตลอดทริปเจตนาไม่เป็นอื่นหวังสะท้อนสัมพันธ์อย่างแน่นปึกแต่ก็จะขอคอนเฟิร์มเอกภาพเสียงข้างมากในสภาผ่านดินเนอร์พักร่วมบอกหนูหนิมเจอกันบ้านบางพลี6กันยายนนี้นะคาดว่าคงเปิดคอนเสิร์ตเต็มวงแน่ๆเพราะ2วัน1คืนที่ใต้เปิดออเดิร์ฟกันแล้วอาจารย์เชนจับไมค์ร้องเพลงนายกหนูเป็นทีมซัพพอร์ตยืนให้กำลังใจไม่ห่างแต่กลับโดนแย่งซีนรัฐมนตรีพึ่งขึ้นหอมแก้มฟอดใหญ่เล่นเอาอาจารย์เชนไปต่อไม่ถูกเลยค่ะฝ่ายค้านลุกขึ้นมาจิกกัดก็มัวแต่ฟ้อนเล็บเต้นหลับหลังนายกหนูโชว์ครบร้องรำทำเพลงโชว์ความสามารถพิเศษเป่าแซกโซโฟนเพลง Fly Me to the Moon แต่โดนบิดเป็นความถนัดไม่ทำหน้าที่ผู้นำซะงั้น

0: าพแสดงภาวะผู้นำกับทิพย์ครม.สัญจรใต้ก็มีให้เห็นไม่ขาดโหมดการทำงานเข้มข้นจริงจังลงพื้นที่ทีตรวจเยี่ยมติดตามนโยบายสั่งการลั่นวาจาพร้อมเชือดถึงขนาดใครผิดพลาดก็ชี้ให้ดูที่กระโดดน้ำทำเอา2รัฐมนตรีในครม.พิพัฒน์สุริยะเกี่ยงกันผีชีพมาแล้ว
1: คนสุดท้ายไม่ต้องแนะนำรัฐศาสตร์ชิชูผู้ว่าสงขลาผมชี้จุดกระโดดน้ำให้เขาแล้วถ้าปีนี้มีปัญหาอีกเรามาดูเขาดูตรงนี้นะครับถามว่าตกลงเองหรือจะใช้เชือกห้อยมีอยู่แค่นั้นนะครับผมคิดว่าเขาดูแล้วเขาไม่ให้เกิดปัญหาแน่นอน

0: ที่ไม่เคยขาดและขาดไม่ได้นายกหนูกับภาพจำนายกสายหมู่งานไหนงานนั้นงานนี้เข้าสักการะศาลเจ้าพ่อกวนอูเทน้ำชาให้ถวยเทพก่อนตีกลองลั่นคล้องขอพรดังๆปังๆไม่พังนะเกตมณีกับผลึกไทย PBS รายงาน
1: วันนี้ตรงกับ1กันยายนค่ะเป็นปีที่36ของการสูญเสียสืบนาคเสถียรอดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะคะตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเพื่อส่งเสียงไปถึงปัญหาเรื่องการลักลอบล่าสัตว์ป่าในพื้นป่าตะวันตกวันนี้มีการจัดงานรำลึกที่ห้วยขาแข้งค่ะช่วงเช้าวันนี้มีพิธีสงฆ์ทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่นายสืบนาคเสถียรอดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและวางพวงมาลารำลึกหน้าอนุสาวรีย์ค่ะนายสมพศมณีรัตน์อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งบอกว่าพื้นป่าตะวันตกเนื้อที่รวมกันแล้วกว่า1,200,000 ไร่ใน17พื้นที่อนุรักษ์ไม่ใช่แค่เป็นบ้านของสัตว์ป่าแต่ยังเป็นแหล่งผลิตโอโซนและต้นน้ำหล่อเลี้ยงคนไทยฝั่งตะวันตกและภาคกลางแม้ประชากรสัตว์ป่าเพิ่มขึ้นแต่ปัญหาใหม่ก็คือแหล่งอาหารและน้ำในป่าชั้นในไม่เพียงพอประกอบกับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ป่าชั้นในทำให้กลุ่มสัตว์กินพืชออกมาหากินนอกโซนอนุรักษ์เข้าไปในพื้นที่ชุมชนและสิ่งที่ตามมาก็คือสัตว์นักล่าอย่างเสือโคร่งค่ะ
2: ด้านผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์ครับบอกว่าขณะนี้พบเสือออกหากินทั้งในพื้นที่ชุมชนที่อำเภอแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์และอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีครับเข้าไปโจมตีไปกัดกินสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านนะครับมีการแจ้งเตือนประชาชนให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังมีทีมนักวิจัยเฝ้าติดตามใกล้ชิดครับถ้าพบพฤติกรรมไม่กลับเข้าป่าชั้นในอันนี้ต้องวางแผนในการจับย้ายครับ
1: วันนี้ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ฉบับใหม่เพื่อปรับปรุงกฎเกณฑ์เดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปี2558นะคะพร้อมเปิดช่องทางยื่นคำขอออนไลน์เพื่อความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยขยายประเภทกิจกรรมจากเดิม10ประเภทเป็น16ประเภทโดย6กิจกรรมใหม่ที่บรรจุเพิ่มคือกิจการพลังงานทดแทนโทรคมนาคมสาธารณูปโภคการจัดการขยะสวัสดิการกรมป่าไม้และการใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงพร้อมปรับระยะเวลาอนุญาตสูงสุดเพิ่มเป็นไม่เกิน30ปีค่ะ
2: ท่านผู้ชมครับคืนนี้นะครับตอบโจทย์เราจะคุยกันครับถึงหลายประเด็นที่สังคมกำลังให้ความสนใจในเวลานี้นะครับตอบโจทย์กับคุณกรุณาบัวคำศรีครับ
1: ข่าวค่ำคืนนี้เราจะลากันไปด้วยพยากรณ์อากาศกับคุณธนวรรณ มิลินทสุดนะคะช่วงนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

วัสดีค่ะในระยะ2วันนี้อุตุนิยมวิทยายังมีประกาศแจ้งเตือนรายชื่อจังหวัดเสี่ยงภัยพิบัติน้ำท่วมจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากนะคะสำหรับคืนนี้ประเทศไทยตอนบนยังมีพื้นที่เสี่ยงภัยรวมทั้งสิ้น34จังหวัดค่ะเรามาดูรายชื่อจังหวัดเสี่ยงภัยนะคะสำหรับคืนนี้และวันพรุ่งนี้ค่ะโดยคืนนี้นะคะวันที่1กันยายนมีพื้นที่เสี่ยงภัยรวมทั้งสิ้น34จังหวัดเริ่มจากบริเวณพื้นที่เสี่ยงสูงสีแดงนะคะภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วค่ะตามมาด้วยพื้นที่เสี่ยงน้อยนะคะทางภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ลำปางลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครชัยภูมิมุกดาหารยโสธรนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษค่ะตามมาด้วยพื้นที่ภาคกลางที่จังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรีและตราดนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้พื้นที่เสี่ยงภัยก็จะลดลงมาเหลือ30จังหวัดนะคะโดยยังคงมีพื้นที่เสี่ยงสูง2จังหวัดที่อำนาจเจริญและอุบลราชธานีนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เสี่ยงน้อยอีก28จังหวัดดังนี้ค่ะขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวนี้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะโดยเฉพาะตามบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มนอกจากนี้นะคะแนะนำว่าควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะและทิ้งท้ายนะคะฝากเตือนสำหรับผู้ที่กำลังมีแผนจะเดินทางไปยังแถวบริเวณประเทศจีนตอนใต้และก็เ

เกาะไต้หวันนะคะขณะนี้มีพายุโซนร้อนที่มีชื่อว่าโซเดลปกคลุมอยู่แถวบริเวณประเทศจีนตอนใต้นะคะคาดว่าพายุลูกนี้จะเคลื่อนเข้ามาใกล้กับบริเวณเกาะไต้หวันในช่วงประมาณวันเสาร์อาทิตย์ถึงวันจันทร์ที่จะถึงนี้ก็ขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนที่จะออกเดินทางกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

มเนปาลที่เบตเสียชีวิตทะลุ 1,000 คนเปรูจับตาทะเลสาบทานน้ำแข็ง528แห่งวันเหตุซ้ำรอยประชุมองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ในเงาสงครามสีจับมือปูตินกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์จับตาฤดูหนาวอันยากลำบากของยูเครนรัสเซียเตรียมยกระดับโจมตีภาคพลังงานมองบทบาทโดรน AI ในสมรภูมิทันโลกกับไทย PBS คืนนี้

0: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สานสรรค์สังคมปัญญา
1: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
2: Relaxing Night Music 101.5 FM

0: 30 minutes relaxing night music ช่วงเวลาดีๆที่เรามีให้กัน
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 18:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 MHz และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569แรม5ค่ำเดือน9ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีเรื่องต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการและเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองต่อด้วย News Connect 9:00 นรายการ Innovative Wisdom 9:30 นาทีรายการคลินิก 101.5 10:00 นรายการสโมสรคุณสุข10:30 นาทีรายการหน้าต่างโลก 11:00 นรายการ CU Delight ต่อด้วยส่งต่อข้อคิดมิติสุขภาพ 12:00 นรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน 13:00 นรายการเพลินเพลง 14:00 นรายการสุขกันทะเรา 15:55 นาทีรายการวิทยาศาสตร์การกีฬา 16:00 นรายการสารสัมพันธ์ไทยจีน16:30 นาทีรายการ English This Way ต่อด้วย News Connect 17:00 นรายการยิ้มแย้มแก้มใส 18:00 นรับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21:00 น

0: รัฐฉลองราษฎร์เฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมผจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์ผจญคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ที่ข้อมูลล้นโลกเราต้องอยู่ท่ามกลางสถานการณ์การปะทะกันของข้อมูลจำนวนมหาศาลยุคที่ความท้าทายทางจิตใจถาโถมให้เราต้องพยายามผ่านมันไปให้ได้
3: สวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับ
2: ยุคของการปรับเปลี่ยนที่ต้องใช้ความอดทนเพื่อให้เรายืนหยัดต่อไปหาสมดุลของตัวเองให้พบด้วยการรู้จังหวะการใช้ชีวิตแล้วคุณจะพบความสุขที่สมบูรณ์
4: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์ พันธวี
5: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์ พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ

0: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
1: วันนี้มีรายงานวันแรกของการเปิดเรียนแบบออนไซต์คือให้ไปที่โรงเรียนหลังจากเรียนออนไลน์มาตั้งแต่ช่วงหลังเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีนะคะติดตามว่าโรงเรียนมีมาตรการและมีบรรยากาศเป็นอย่างไรคะนอกจากนี้นะคะมีรายงานจากโรงเรียนเหมือนกันแต่เป็นโรงเรียนในร้อยตำรวจแถลงการไล่ออกจากราชการข้าราชการที่มีพฤติกรรมร้ายแรงนะคะประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงเป็นใครอย่างไรเดี๋ยวจะได้ติดตามนะคะนอกจากนี้ค่ะก็มีรายงานจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเมื่อวานนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเป็นการอนุมัติรถไฟรางคู่ทางคู่สายใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่ประดังเวซานะครับแล้วก็มีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานชายแดนใต้ต่ออีก5ปีครับรักษาฐานการผลิตการจ้างงานในพื้นที่ด้วยนะครับทางด้านต่างประเทศมีเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าตอนนี้ถล่มอิหร่านรอบใหม่ครับบอกว่าเตือนเจอศึกหนักแน่หากคิดตอบโต้ส่วนเนปาลก็เร่งช่วยเหลือ600กว่าชีวิตครับที่ติดอยู่ในอุโมงค์โรงไฟฟ้าจากเหตุการณ์ทานน้ำแข็งถล่มยอดเสียชีวิตก็เกือบพันแล้วนะครับสูญหาย 4,000 กว่าแล้วครับนอกจากนั้นมีประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาในช่วงท้ายด้วยครับวันนี้วันพุธมีคำถามและมีรางวัลด้วยครับ
1: วันนี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะเราจะได้คุยกับรองประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาพื้นที่ที่จัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเมื่อวานนี้ว่าอนาคตของหาดใหญ่อนาคตของสงขลาจะเติบโตต่อไปกลับมาเหมือนเดิมไหมได้อะไรจากการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีครั้งนี้นะคะวันนี้จะได้คุยกับดร.ไพโรจน์ชัยจิระธิกุลนะคะวิเคราะห์เจาะลึกประมาณ6นาฬิกา40นาทีวันนี้ค่ะเริ่มต้นกันที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนนะคะ2กันยายนสำคัญอย่างไรคะ
0: 2กันยายนย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2488หรือคริสต์ศักราช1945ครับมาโมรุชิงิมัตสึนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นในขณะนั้นครับในนามของพระจักรพรรดิลงนามในเอกสารยอมจำนนอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อกลุ่มสัมพันธมิตรเป็นสัญลักษณ์ของการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2อย่างเป็นทางการครับซึ่งการลงนามมีขึ้นบนเรือมิตซูรีของกองทัพสหรัฐที่ลอยลำอยู่เหนืออ่าวโตเกียวโดยพิธีลงนามใช้เวลาเพียง20นาทีเท่านั้นนะครับซึ่งความเสียหายของญี่ปุ่นหลังถูกโจมตีด้วยระเบิดปรมาณูติดกัน2ลูกในฮิโรชิมาและก็นางาซากินะครับในสงครามโลกครั้งที่2นั้นประกอบในโซเวียตประกาศสงครามกับญี่ปุ่นในช่วงเวลาเดียวกันด้วยเป็นพัฒนาการที่ทำให้กลุ่มการเมืองภายในญี่ปุ่นที่ต้องการยุติสงครามก็ได้รับแรงหนุนแม้ฝ่ายทหารจะต่อต้านจนถึงวินาทีสุดท้ายก็ตามนะครับรัฐบาลญี่ปุ่นมีการออกแถลงการเห็นด้วยที่จะยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวครับ
1: ค่ะมาเริ่มต้นกันที่รายละเอียดของประเด็นข่าวต่างๆนะคะไปที่โรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีจากเหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมานะคะจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนจนสูญเสียบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็มีนักเรียนเสียชีวิตด้วยนะคะหลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้เมื่อวานนี้เปิดเทอมไปโรงเรียนวันแรกเป็นอย่างไรคะ
0: เมื่อวานนี้นายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตครับพูดถึงกรณีของการดูแลสุขภาพจิตและความปลอดภัยทางใจของนักเรียนโดยวันเปิดเรียนออนไซต์วันแรกของโรงเรียนเทพสิรินทร์ก็มีการเตรียมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกระดับชั้นครับควบคู่กับกิจกรรมกลุ่มสำหรับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเพื่อประเมินสภาพจิตใจสร้างความรู้สึกปลอดภัยและส่งเสริมการกลับเข้าสู่การเรียนและการใช้ชีวิตในโรงเรียนอย่างเหมาะสมด้วยนะครับโดยนักเรียนทั่วไปเนี่ยจะพบครูที่ปรึกษาเพื่อประเมินสภาพจิตใจเบื้องต้นในขณะที่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายจะได้รับกิจกรรมเสริมเป็นกิจกรรมเสริมความปลอดภัยทางใจครับก็มีการผ่อนคลายร่างกายการสื่อสารและการบอกความรู้สึกการสร้างความหวังและการเชื่อมโยงความสัมพันธ์พร้อมทั้งจัดบริการให้คำปรึกษารายบุคคล ดยทีมผู้เชี่ยวชาญสำหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเฉพาะรายครับซึ่งจากการคัดกรองและประเมินสุขภาพจิตที่ผ่านมามีนักเรียนได้รับการประเมินแล้ว 3,096 คนโดยจำพวกที่มีการจำแนกนะครับโดยมีผลการประเมินเป็น3ระดับก็คือ1กลุ่มปกติครับซึ่งสามารถใช้ชีวิตและเรียนได้ตามปกติโดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพจิตและติดตามความเหมาะสม2คือกลุ่มเสี่ยงซึ่งต้องได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาสุขภาพจิตรุนแรงขึ้นครับ3คือกลุ่มเสี่ยงสูงซึ่งเสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพจิตโดยกลุ่มนี้จะได้รับการดูแลเฉพาะรายและส่งต่อเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพจิตโดยทีมผู้เชี่ยวชาญครับเพื่อให้มีการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและต่อเนื่องต่อไปด้วยนะครับแพทย์หญิงนิชาภาสวัสดิกานนท์รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตเพิ่มเติมว่าการดูแลสุขภาพจิตของเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนไม่ควรจำกัดอยู่เพียงช่วงหลังเกิดเหตุแต่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องในระยะยาวครับโดยกรมสุขภาพจิตวางมาตรการครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันการส่งเสริมการดูแลและส่งต่อรวมทั้งการสร้างระบบที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงด้วยนะครับโดยมีการขยายผลระบบสุขภาพจิตโรงเรียนเป็นโรงเรียนดิจิทัลฮีโร่โอเบกแคร์ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมสุขภาพจิตและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพทเนี่ยนะครับซึ่งเป็นการเฝ้าระวังคัดกรองและค้นหานักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือในสถานศึกษาสังกัดสพทกรมสุขภาพจิตก็มีการเตรียมความพร้อมหลักสูตรการดูแลสุขภาพจิตนักเรียนและหลักสูตรการให้คำปรึกษาวัยรุ่นเบื้องต้นด้วยนะครับเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งทางใจและป้องกันการกลั่นแกล้งรังแกในโรงเรียนภายใต้แนวคิดครอบครัวอบอุ่นโรงเรียนปลอดภัยเด็กไทยคุณภาพพัฒนาระบบดูแลและก็ส่งต่อสำหรับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบหรือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงด้วยนะครับรวมทั้งมีการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างโรงเรียนครอบครัวนักจิตวิทยาโรงเรียนครูแนะแนวฮีโร่นะครับซึ่งก็มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกันมากมายทีเดียวนะครับในทุกกลุ่มเลยซึ่งกรมสุขภาพจิตขอเชิญชวนนักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษาหากมีความเครียดความกังวลหรือได้รับผลกระทบทางจิตใจจากเหตุการณ์สามารถขอรับคำปรึกษาจากสายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงครับหรือเข้าถึงข้อมูลและเครื่องมือดูแลสุขภาพจิตผ่านทางเว็บไซต์สุขภาพจิต .com นะครับหมายถึงเขียนเป็นภาษาไทยแล้วก็ .com ภาษาอังกฤษนะครับเพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพใจแล้วก็เข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีด้วยครับ
1: ค่ะและที่โรงเรียนเทพศิรินนนท์เมื่อวานนี้ก็มีการตรวจกระเป๋าสัมภาระโดยความร่วมมือของข้าราชการครูแล้วก็นักเรียนที่เป็นสารวัตรนักเรียนร่วมในการตรวจสอบน้องๆก่อนเข้าไปที่บริเวณโรงเรียนและภายในห้องเรียนด้วยนะคะก็เป็นบรรยากาศที่น่าสนใจมากทีเดียวค่ะไปต่อที่อีกโรงเรียนนึงนะคะแต่เป็นโรงเรียนที่ต้องไล่คนออกค่ะโรงเรียนนายร้อยตำรวจนะคะออกแถลงการชี้แจงกรณีที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันตำรวจเอกพิมพ์พศเป็นสามีของเจ๊หนิงคู่กรณีของภรรยาของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานถูกลงโทษไล่ออกจากราชการนะคะหลังมีข้อมูลที่สอบสวนได้ว่ามีความผิดอย่างน้อย2กรณีที่เป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินการข่มขู่คุกคามด้วยนะคะโดยแถลงการดังกล่าวมีออกมาเมื่อวานนี้เองค่ะ1กันยายนนะคะระบุว่ามีการดำเนินการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่อาจารย์คนนี้นะคะใน2กรณีด้วยกันเรื่องแรกก็คือจากกรณีที่ไปให้สัมภาษณ์นะคะให้สัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสเมื่อวันที่25สิงตุลาคม2567โดยกล่าวหาผู้เสียหายว่ามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับตนเองนะคะทั้งที่ก่อนหน้านี้นะคะผู้ถูกกล่าวหาก็คืออาจารย์คนนี้และภรรยาได้แจ้งความกล่าวหาผู้เสียหายว่าบุกรุกและลักทรัพย์นะคะของตนเองและคดีนี้บุกรุกลักทรัพย์ลักทรัพย์เนี่ยนะคะคดีนี้มีคำสั่งไม่ฟ้องแต่คดีที่มีการไปถูกกล่าวหานะคะก็ถูกดำเนินคดีต่อของตนเองผู้ถูกกล่าวหาถูกดำเนินคดีโรงเรียนนายร้อยตำรวจซึ่งเป็น มองว่าการกระทำเหล่านี้เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงค่ะและมีคำสั่งปลดออกจากการเป็นข้าราชการตำรวจนะคะเมื่อวันที่13สิงหาคม2569นี่คือกรณีแรกนะคะกรณีที่2ก็คือเป็นพฤติกรรมที่ร่วมกับภรรยาของตนเองค่ะกลั่นแกล้งผู้เสียหายพร้อมกับเรียกรับสินบนเรียกรับเงิน3ล้านบาทแลกกับการไม่เปิดเผยคลิปวิดีโอความสัมพันธ์ฉันชู้สาวนั้นกับตนเองนะคะนี่คือโรงเรียนในร้อยตำรวจมองว่าเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงไม่สามารถลดหย่อนโทษได้นะคะผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยตำรวจนะคะจึงมีคำสั่งเมื่อวันที่31สิงหาคม2569เมื่อวันจันทร์นี้เองค่ะลงโทษขั้นสูงสุดไล่ออกจากราชการนะคะโดยมีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่13สิงหาคม2569ส่งผลให้นายอาจารย์ท่านเนี้ยอาจารย์คนเนี้ยสิ้นสภาพการเป็นข้าราชการตำรวจโดยสมบูรณ์แล้วนะคะแล้วก็ในแถลงการยังระบุด้วยว่าก่อนมีคำสั่งลงโทษผู้ช่วยศาสตราจารย์พันตำรวจเอกพิมพ์พจน์คนนี้นะคะได้ให้ภรรยาเข้ามาพบและกระทำการที่ไม่เป็นมิตรนะคะมีการเข้าไปในเพจของข้าราชการตำรวจ 2-3 เพจแล้วก็ไปโพสต์ Facebook ส่วนตัวตัวเองนะคะบิดเบือนข้อมูลข้อเท็จจริงและบอกว่าจะเอากระสุนให้รับประทานแต่เป็นคำพูดที่สระแอดอเด็กกอไก่เนี่ยนะคะเหมือนข่มขู่คุกคามผู้บังคับบัญชานะคะดังนั้นแถลงการนี้จึงลงโทษประกาศลงโทษไล่ออกจากราชการข้าราชการตำรวจคนนี้เรียบร้อยแล้วจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกระทบภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและโรงเรียนนายร้อยตำรวจด้วยค่ะไปต่อที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเมื่อวานนี้ที่จังหวัดสงขลามีความชัดเจนอย่างไรบ้างคะ
0: ครับเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีมีการอนุมัติกันในการดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2 6โครงการครับโดยแบ่งเป็นการอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เนี่ยครับดำเนินการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้จำนวน3โครงการรวมวงเงินทั้งสิ้น 16,798,320,000 บาทซึ่งรัฐบาลจะรับภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทั้งหมดครับโดยสำนักงบประมาณจะมีการจัดสรรงบประมาณรายปีและกระทรวงการคลังจะจัดหาแหล่งเงินกู้พร้อมค้ำประกันภายในประเทศตามความเหมาะสมครับเป็นการเสริมศักยภาพโครงข่ายคมนาคมและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้ทั้ง3โครงการที่ได้รับการอนุมัติให้เดินหน้าก่อสร้างเนี่ยประกอบไปด้วยโครงการช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีใช้ระยะเวลาดำเนินการ7ปีครับตั้งแต่ปีงบประมาณ2569ถึง2575วงเงิน36,892,320,000 บาทครับถัดมาคือโครงการช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่ใช้ระยะเวลาดำเนินโครงการ8ปีตั้งแต่2569ถึง2576วงเงิน 61,534,550,000 บาทและโครงการช่วงชุมทางหาดใหญ่ปารังเมซาครับใช้ระยะเวลาดำเนินโครงการ6ปีตั้งแต่2569ถึง2574วงเงิน8,371,450,000 บาทส่วนสาระสำคัญและเหตุผลที่มีการปรับเพิ่มวงเงินโครงการจากเดิมกระทรวงคมนาคมรายงานว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นต้องพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดของโครงการสายใต้ใหม่ทั้ง3โครงการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต้นทุนที่ผันผวนและควบคุมคุณภาพโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานโดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของงานก่อสร้างทางรถไฟรวมทั้งการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางผ่านให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบันครับตลอดจนมีการวางแนวทางโครงสร้างเพื่อป้องกันอุทกภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ด้วยนะครับซึ่งมีการดำเนินการปรับปรุงราคาก่อสร้างให้เป็นปัจจุบันตามต้นทุนค่าวัสดุและค่าน้ำมันดีเซลที่ปรับตัวสูงขึ้นด้วยซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะครับการปรับปรุงรายละเอียดนี้ส่งผลให้มูลค่าโครงการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยเสนอให้คณะรัฐมนตรีเมื่อปี2568โดยโครงการช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีมีวงเงินเดิมนี่คือ 30,000 422,530,000 บาทปรับเป็นวงเงินใหม่เพิ่มขึ้นอีก 6,469,790,000 บาทนะครับในขณะที่

0: ครงการช่วงชุมพรชุมทางหาดใหญ่ขออภัยครับชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซามีวงเงินเดิม 7,772 ล้าน 9 แสนบาทปรับเป็นวงเงินใหม่คือ 8,371 ล้าน 450,000 บาทหรือเพิ่มขึ้นที่598ล้าน 550,000 บาทครับส่วนโครงการช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาเดิมมีวงเงิน 66,270 ล้าน 510,000 บาทซึ่งวงเงินใหม่มีการปรับเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นที่ 11,186 ล้าน 460,000 บาทครับซึ่งก็เพื่อให้กรอบวงเงินไม่สูงเกินไปจนกระทบต่อระยะเวลาการก่อสร้างในภาพรวมการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงเห็นสมควรก่อสร้างเฉพาะทางช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่วงเงิน 61,534 ล้าน 550,000 บาทไปก่อนและตัดสินใจชะลอการก่อสร้างช่วงชุมทางหาดใหญ่สงขลาอันนี้วงเงิน 15,922 ล้าน 420,000 บาทออกไปภายหลังนะครับจนกว่าจะสามารถดำเนินการผลักดันผู้บุกรุกออกจากพื้นที่ได้แล้วเสร็จครับ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องการอนุมัติโครงการคมนาคมการเดินทางขนส่งนะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องการสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านมติคณะรัฐมนตรีอีกเรื่องนึงใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเป็นการอนุมัติโดยคณะรัฐมนตรีนะครับมีการอนุมัติเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและก็จังหวัดสงขลาเฉพาะอำเภอจนะอำเภอเทพาอำเภอนาทวีและอำเภอสว่าย้อยครับเป็นระยะเวลา5ปีตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2569เป็นต้นมานะครับเพื่อช่วยลดต้นทุนการประกอบกิจการรักษาฐานการผลิตและการจ้างงานรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคเอกชนดำเนินธุรกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับซึ่งมาตรการครอบคลุมผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่2และโรงงานจำพวกที่3ในทุกขนาดในพื้นที่ที่กำหนดครับโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535ทั้งค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้มีการขยายโรงงานค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตรวมถึงค่าธรรมเนียมการแจ้งกรณีได้รับการยกเว้นการขยายโรงงานการลดหรือเพิ่มเครื่องจักรที่ไม่เข้าข่ายขยายโรงงานการเพิ่มเนื้อที่อาคารหรือก่อสร้างอาคารโรงงานเพิ่มขึ้นตลอดจนค่าธรรมเนียมรายปีที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ในการยกเว้นเป็นการดำเนินมาตรการต่อเนื่องจากกฎกระทรวงฉบับเดิมที่สิ้นสุดเพื่อใช้บังคับในวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาครับจึงกำหนดให้ร่างใหม่นะครับมีผลตั้งแต่20ต่อเนื่องกันเลยนะครับคือ20มิถุนายนต่อจากวันที่19ครับเพื่อไม่ให้เกิดการขาดช่วงที่ผ่านมารัฐบาลก็มีการใช้มาตรการในการยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ในพื้นที่และก็ช่วยลดภาระต้นทุนแก่ผู้ประกอบการโดยร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ครับมุ่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถรักษากิจการไว้ในพื้นที่ลดแรงจูงใจในการย้ายฐานการผลิตและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนการขยายกิจการเพิ่มเติมด้วยซึ่งจากข้อมูลการใช้มาตรการในช่วง5ปีที่ผ่านมามีโรงงานจำพวกที่3ถ้าเป็นจำพวกนี้ครับจำพวกที่1คือเครื่องจักรแรงไม่เกิน50แรง50แรงม้านะครับอันที่2คือ50ถึง75จำพวกที่3คือ75แรงม้าขึ้นไปนะครับอันนี้จำพวกที่3เนี่ย666โรงงานและโรงงานจำพวกที่2 17โรงงานรวม683โรงงานโดยกระทรวงอุตสาหกรรมประเมินว่าการยกเว้นค่าธรรมเนียมจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ประมาณ 13,280,000 บาทแต่คาดว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการและสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจในพื้นที่ผ่านการรักษาฐานการผลิตการจ้างงานและรายได้ของประชาชนด้วยซึ่งมาตรการนี้ไม่ได้มองเพียงเรื่องของค่าธรรมเนียมแต่ต้องการช่วยให้ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยสามารถเดินหน้าธุรกิจต่อไปได้มีต้นทุนลดลงมีความมั่นใจในที่จะรักษาหรือขยายการลงทุนในพื้นที่ซึ่งก็หมายถึงการรักษางานและรายได้ของประชาชนในพื้นที่ควบคู่กันไปด้วยครับ
1: ค่ะมาติดตามเรื่องราวที่เป็นผลพวงจากการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมทางด้านดิจิทัลนะคะที่ส่งผลให้มีโครงการ Data Center เข้ามาลงทุนในประเทศไทยและพบว่ามีการซุกถังน้ำมันดีเซลในปริมาณมหาศาลทีเดียวค่ะกลางเมืองในชุมชน

0: รามคำแหง28ในกรุงเทพมหานครนะคะส่งผลสะเทือนไปยังการลงทุนและอุตสาหกรรมทางด้านดิจิทัลทีเดียวค่ะโดยคุณสราวุธแก้วตาทิพย์นะคะอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานของกระทรวงพลังงานได้ให้ข้อมูลว่าตอนนี้กรมเตรียมตั้งทีมเพื่อปูพรมตรวจสอบโครงการ Data Center ซึ่งเป็นอาคารที่ดำเนินการในการจัดการเรื่อง Data Center เป็นอุตสาหกรรมดิจิทัลนะคะทั่วประเทศทีเดียวค่ะหลังพบกรณีอาคารในซอยรามคำแหง28นะคะกักตุนน้ำมันดีเซลไว้ใต้ดินจำนวนสูงถึง 429,000 ลิตรทีเดียวค่ะเพื่อใช้เป็นพลังงานสำรองเป็นใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งตั้งอยู่ใกล้สถานศึกษาชุมชนแล้วก็ที่พักอาศัยนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่หลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องโดยคุณสราวุธยังระบุด้วยว่ามีรายงานว่า Data Center อีกหลายแห่งทีเดียวค่ะที่สำรองน้ำมันในลักษณะดังกล่าวไว้นะคะโดยนำมากักเก็บเอาไว้โดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานทั้งหลายเพื่อประเมินแนวทางในการจัดการนะคะแล้วก็ดูแลและดำเนินคดีกับเรื่องที่กระทำผิดกฎหมายค่ะโดยอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานได้ชี้แจงข้อมูลภายหลังด้วยว่าตอนนี้การเก็บน้ำมันแม้ว่าจะไม่เข้าข่ายการเป็นคลังน้ำมันคือไม่ถึง 500,000 ลิตรแต่อยู่ในเกณฑ์ของการจัดเก็บเป็นสถานที่เก็บนะคะเป็นสถานที่เก็บเพราะไม่ถึง 500,000 ลิตรซึ่งยังต้องขออนุญาตต้องได้รับอนุญาตจึงจะเป็นสถานที่เก็บน้ำมันได้นะคะเพื่อให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยและไม่กระทบกับชุมชนใกล้เคียงอันนี้ก็สามารถดำเนินการตามกฎหมายเอาผิดได้นะคะไม่ได้ขออนุญาตเป็นสถานที่เก็บน้ำมันจำนวน 400,000 กว่าลิตรมหาศาลอยู่ใต้ดินใกล้ๆบ้านคนใกล้ๆโรงเรียนใกล้แหล่งชุมชนทั้งหลายนะคะขณะที่คุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ก็ยอมรับว่าได้รับรายงานถึงเรื่องโครงการ Data Center พอสมควรทีเดียวค่ะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะแล้วก็มีการจัดตั้งแบบกระจัดกระจายหลายแห่งทั่วกรุงเทพด้วยนะคะมาพบเหตุการณ์แบบนี้ระยะหนึ่งแล้วนะคะพบทั้งการตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาตและการเก็บสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยซึ่งเป็นห่วงทั้งเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของธุรกิจซึ่งอาจจะมีเรื่องธุรกิจนอมินีหรือการใช้ตัวแทนมาประกอบธุรกิจในไทยโดยประเทศไทยไม่ได้ประโยชน์นะคะทางด้านคุณอีกท่านหนึ่งนะคะเอกนิติธันประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานบอร์ดของ BOI ก็ได้พูดเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันว่าจะคุยกับสภาพัฒน์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูเรื่องสิทธิประโยชน์ของโครงการ Data Center ที่มาลงทุนในประเทศไทยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นและเป็นผลเสียต่อประเทศไทยในหลายด้านด้วยกันค่ะเอาละค่ะไปต่อได้เรื่องของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่กำหนดแผน700วันจะผลักดันเรื่องอะไรเป็นวาระแห่งชาติคะ
1: ครับเมื่อวานประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสธ.นะครับคุณพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลนะครับมีการเปิดเผยความคืบหน้าของการดำเนินงานในช่วง90วันแรกภายใต้ยุทธศาสตร์ The New Chapter of Thai Industry นะครับเป็น Empowering Growth with 5i นะครับพร้อมกับเดินหน้าสานต่อการจัดกิจกรรมตามภารกิจแผน700วันเป็นการเร่งแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้แก่สมาชิกและภาคอุตสาหกรรมควบคู่กับการวางรากฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในระยะยาวด้วยนะครับตลอด90วันแรกของการทำงานสธ.ก็มีการเร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผ่านความร่วมมือในระดับนโยบายควบคู่กับการผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติด้วยนะครับซึ่งภายหลังการเข้ารับตำแหน่งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารได้ประมาณ2สัปดาห์ก็มีการนำคณะผู้บริหารสอทเข้าพบกับนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับในการที่จะนำเสนอข้อเสนอสำคัญของภาคอุตสาหกรรมครอบคลุมการส่งเสริมสินค้า Made in Thailand การช่วยเหลือ SMEs การปรับโครงสร้างพลังงานการปฏิรูปกฎหมายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมนะครับซึ่งหนึ่งในข้อเสนอสำคัญที่มีความคืบหน้าก็คือการรื้อฟื้นกลไกกรอเพื่อให้ภาครัฐและภาคเอก

0: เอกชนมีเวทีร่วมกันในการแก้ไขปัญหาภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบปัจจุบันได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกรอแล้วก็มีการประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานแล้ว2ครั้งถือเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงข้อเสนอจากภาคอุตสาหกรรมไปสู่การแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายด้วยนะครับสำหรับด้านการเป็นรูปโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมสอทก็มีการหารือกับคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วยนะครับ2ครั้งแล้วเป็นการผลักดันประเด็นสำคัญที่มีผลต่อการขับเคลื่อนแผนซึ่งมีการเป็นการเปิด Direct PPA และการส่งเสริมพลังงานสะอาดด้วยนะครับซึ่งก็มีการปฏิรูปกฎหมายธรรมาภิบาลด้วยในฐานะองค์กรภาคเอกชนแล้วก็เป็นหนึ่งในสถาบันหลักของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันด้วยหรือกกร.นั่นเองครับแล้วก็จะมีการพัฒนาร่วมกันต่อไปในโครงการต่างๆที่ร่วมกันเป็นโครงการหลักๆที่เกิดขึ้นในช่วงต้นในช่วงแรกของเดือนนี้ด้วยครับ
1: ค่ะเมื่อวานนี้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปิดที่ 1,595.16 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 6.94 จุดค่ะหรือบวกไปเพิ่มไป 0.44% นะคะมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 75,814.06 ล้านบาทค่ะไปดูราคาทองคำทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 68,850 บาทขายออกบาทละ 69,050 บาทค่ะทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 67,477 บาท 16 สตางค์นะคะและขายออกบาทละ 69,850 บาทค่ะส่วนอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์เฉลี่ยอยู่ที่ 33 บาท 20 สตางค์ค่ะไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อได้เลยค่ะ
0: สำหรับสถานการณ์ในต่างประเทศนะครับเรื่องของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีการโพสต์ข้อความผ่าน Truth Social ระบุว่าสหรัฐกำลังโจมตีอิหร่านครั้งใหม่เพื่อตอบโต้ต่อการที่อิหร่านพยายามนำทุ่นระเบิดไปวางในช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็การที่อิหร่านยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนนะครับซึ่งนอกจากที่โดนัลด์ทรัมป์พูดถึงประเด็นนี้แล้วโดนัลด์ทรัมป์ยังเตือนว่าหากอิหร่านทำการตอบโต้ก็จะเผชิญกับการโจมตีจากสหรัฐอีกซึ่งจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับสหรัฐกำลังโจมตีเป้าหมายในอิหร่านบริเวณใกล้ช่องแคบฮอร์มุสในขณะนี้การโจมตีมีขนาดใหญ่และรุนแรงเพื่อเป็นการตอบโต้ความพยายามที่ล้มเหลวของอิหร่านในการนำทุ่นระเบิดไปวางในช่องแคบฮอร์มุสแห่งนี้ซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีทุ่นระเบิดเหลืออยู่แล้วนะครับไปถึงถูกเก็บกู้หรือทำลายด้วยการระเบิดจนหมดสิ้นแล้วนะครับนอกจากนี้อิหร่านยังได้มีการยิงขีปนาวุธจำนวน8ลูกใส่ฐานทัพของสหรัฐในจอร์แดนแต่ขีปนาวุธทั้งหมดมีการได้รับการสกัดไว้สำเร็จนะครับหากอิหร่านซึ่งเป็นชาติที่ล้มเหลวตอบโต้การโจมตีครั้งนี้ซึ่งเป็นการโจมตีที่มีเหตุผลและชอบธรรมอย่างยิ่งพวกเขาจะถูกโจมตีอีกครั้งด้วยระดับความรุนแรงที่หนักหน่วงและรุนแรงยิ่งกว่าเดิมแต่การโจมตีนี้จะยังไม่ใช่การโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดเพราะการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดกำลังรออยู่ข้างหน้าและเมื่อมันสิ้นสุดลงสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านก็แทบจะไม่มีอะไรเหลืออีกเลยอันนี้เป็นข้อมูลจากโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ในโซเชียลนะครับส่วนเนปาลนะครับทีมกู้ภัยเนปาลตอนนี้เร่งสร้างสะพานชั่วคราวแล้วก็เปิดปฏิบัติการค้นหาครั้งใหญ่ในพื้นที่ห่างไกลแถบเทือกเขาหิมาลัยกำลังเผชิญมหาอุทกภัยและดินโคลนถล่มจากฐานน้ำแข็งพังทลายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับล่าสุดเมื่อวานนี้สำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติเนปาลก็มีการเปิดเผยยอดผู้เสียชีวิตแต่ที่987รายและยังมีผู้สูญหายอีก 4,000 รายนะครับ 4,000 คนเป็นชาวต่างชาติ583คนตอนนี้เจ้าหน้าที่มุ่งเป้าหมายที่จะช่วยเหลือฟ้าพลังน้ำที่ยังภายใต้อุโมงค์อีกอย่างน้อยก็639คนครับที่สำรวจได้จุดวิกฤตอยู่ที่โรงไฟฟ้าเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำตรีซุลี่นะครับในเขตวสุวาโดยอาซิสกรุงมักกุเทศภูเขาที่ร่วมทีมกู้ภัยเปิดเผยว่าดินโคลนทับถมปิดปากทางปิดปากถนนจนไม่สามารถเดินเท้าเข้าไปได้จำเป็นต้องใช้รถแทรกเตอร์และก็รถยนต์แบ็คโฮแต่หน้างานมีเครื่องจักรเพียง2คันคันหนึ่งพังเสียหายอีกคันกำลังซ่อมนะครับและอาจคาดว่ามีผู้ติดค้างอยู่ภายในถึง500คนซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีทีมกู้ภัยสามารถช่วยคนงานออกมาได้แล้ว279คนครับจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำหลายแห่งเลยทีเดียวมีงานวิจัยเป็นงานวิจัยเวงกีสุนทราราชันนะครับหัวหน้าทีมวิจัยจากบริษัทวิเค

0: เพราะข้อมูลเป็น inference พูดถึงผลลัพธ์ยืนยันว่าตัวยานะครับทางเภสัชวิทยาที่มีการสำรวจว่ายาลดน้ำหนัก GLP-1 ใช้แค่โดสเริ่มต้นก็ได้ผลคลื่นไส้น้อยลงนะครับจนก่อนหน้านี้บอกว่าไม่ได้ผลนะครับทีมวิจัยมีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยที่ฉีดยาขนาดเริ่มต้นต่อเนื่องอย่างน้อย6เดือนจำนวน 1,068 คนโดยแบ่งเป็นผู้ใช้ยาเซมากลูไทด์นะครับขนาด 0.25 มิลลิกรัม534รายและผู้ใช้ยาเทอร์เซมาไทด์เนี่ยนะครับขนาด 2.5 มิลลิกรัมอีก534รายเปรียบเทียบผลการลดน้ำหนักใน1ปีนะครับเวงกี้สุนทราชันบอกว่างานวิจัยนี้บอกว่ายาทั้ง2กลุ่มส่งผลต่อร่างกายต่างกันอย่างเห็นได้ชัดแม้ใช้เพียงโดสต่ำๆโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐหรือ FDA อนุมัติรับรองเซมากลูไทด์นะครับซึ่งให้ใช้ชะลอความเสื่อมของโรคไตเรื้อรังได้ในขณะที่เทอร์เซพาไทด์เนี่ยนะครับซึ่งยังไม่ได้รับการรับรองด้านนี้ครับโดยกลุ่มที่ใช้เทอร์เซพาไทด์โดสต่ำพบว่าบาดเจ็บที่ไตในรอบ2ปีอยู่ที่ 2.7% ในขณะที่เซมากลูไทด์พบเพียง 0.4% เท่านั้นครับ
1: ค่ะเอาละค่ะมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันต่อวันนี้เป็นคุณโกสินเสียงวัฒนะนะคะคุณโกสินสวัสดีค่ะ
2: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ครับวันนี้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองก็ยังคงมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองรวมถึงในเรื่องของฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่นะครับแต่ว่าพื้นที่ที่อาจจะมีโอกาสมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในวันนี้เนี่ยจะเน้นในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกในบางจังหวัดนะครับสำหรับปัจจัยในช่วงนี้เนื่องจากลักษณะของร่องมรสุมพาดผ่านทางด้านภาคเหนือตอนบนนะครับรวมถึงในพื้นที่ทางด้านประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยครับ
1: ค่ะทำให้สภาพยังเป็นแบบนี้ฝนยังมากอยู่อย่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี
2: ้ในพื้นที่ภาคกลางรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองในเรื่องของลักษณะของฝนยังคงมีตกได้ต่อเนื่องอยู่นะครับลักษณะของฝนส่วนใหญ่จะเน้นในช่วงบ่ายถึงค่ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครเองรวมถึงปริมณฑลเองลักษณะของฝนจะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นส่วนใหญ่ครับ
1: ค่ะสักกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่คะ
2: วันนี้อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่ครับ
1: อ๋อเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่จากการพยากรณ์วันนี้นะคะแล้วก็ในช่วงนี้มีจังหวัดไหนที่ต้องเผชิญกับฝนหนักๆมีไหมคะ
2: เป็นลักษณะของฝนตกหนักอยู่บ้างนะครับแต่ว่าปริมาณฝนอาจจะไม่ได้เยอะมากนักนะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นทางด้านภาคเหนือตอนบนแถบทางด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะด้านตะวันออกนะครับแถบทางด้านจังหวัดนครพนมสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีในโซนทางด้านนี้นะครับมีโอกาสมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้มากกว่าพื้นที่อื่นครับ
1: ได้ค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลในเช้าวันนี้นะคะคุณโกสินสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: วันนี้ก็เลยจะถามคุณผู้ฟังด้วยในเวลานี้นะคะว่าจากพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดการว่าจะมีฝนตกร้อยละเท่าไหร่ของพื้นที่นะคะเราถามได้ทุกข่าวเลยนะคะคาดการว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกประมาณร้อยละเท่าไหร่ของพื้นที่พิมพ์ตัวเลขนั้นเข้ามาใน LINE @จุฬา Radio Plus พร้อมบอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเอาไว้ด้วยนะคะไม่เกินเที่ยงวันนี้เท่านั้นค่ะที่จะนำชื่อผู้ตอบถูก1ท่านและพรุ่งนี้จะประกาศให้ทราบค่ะวันนี้ศูนย์หนังสือจุฬามอบรางวัลอะไรมาคะ
0: เป็นหนังสือครับชื่อว่ามันสมอง Brain นะครับหนังสือเล่มนี้เป็นเครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ในการฝึกฝนโดยง่ายเพื่อการพัฒนาสมองของตนเองนะครับให้กลายเป็นบุคคลชั้นนำขององค์กรหรือสังคมที่จะพลิกทั้งความคิดและวิถีชีวิตของผู้อ่านด้วยนะครับเขียนโดยพลตรีหลวงวิจิตรวัฒการครับมันสมอง Brain 1เล่มครับ
1: ค่ะไปติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกได้เลยค่ะ
0: ข่าวกีฬาในช่วงนี้เป็นการแข่งขันแบดมินตันระดับ World Tour Super 750คะแนนครับรายการ China Masters 2026นะครับชิงเงินรางวัลรวมกว่า $1,250,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 41,875,000 บาทนะครับซึ่งทัพนักแบดมินตันไทยประเดิมสนามศึก China Masters ที่เมืองเซินเจิ้นได้อย่างยอดเยี่ยมครับวิวกุลวุฒิ โชว์ความนิ่งพลิกแซงดับคู่

0: คู่แข่งญี่ปุ่นบุดบิด 2-1 เกมครับส่วนเมสุพนิดาและก็คู่ผสมป้ายแดงโอโม่ปอป้อนะครับกอดคอกันคว้าชัยตบเท้าผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จในขณะที่หมิวพรปวีพลาดท่าครับพ่ายให้แก่ไทเปอย่างน่าเสียดายทีเดียวครับส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับมีข่าวจากชินโยชิดะสตาฟโค้ชชาวญี่ปุ่นของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเคลื่อนไหวล่าสุดครับหลังจากเจอกระแสดราม่าจากแฟนลูกยางบ้านเกิดของตัวเองที่เข้าใจผิดและส่งข้อความโจมตีกรณีช่วยทีมชาติไทยล้มญี่ปุ่นในรอบรองก่อนพาไทยสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์เอเชีย2026พร้อมกับตั๋วโอลิมปิก2028เจ้าตัวก็มีการโพสต์ซาบซึ้งครับหลังได้รับพลังใจอย่างล้นหลามจากแฟนคลับและนักกีฬายืนยันว่าขอทำหน้าที่ในต่างแดนอย่างเต็มความภาคภูมิด้วยความเป็นมืออาชีพนะครับส่วนการแข่งขันพาราลิมปิกฟันดาบเก็บคะแนนสะสมโลกนะครับสายสุนีจันนะต้านความแกร่งของจอมเก่าจากจีนไม่ไหวครับพ่ายไป9-15สกอร์ยุติที่เส้นทางรอบรองชนะเลิศครับคว้าเหรียญทองแดงดาบพลอยบุคคลหญิงพาราฟันดาบโบว์ครับ2026ที่พัทยาได้สำเร็จครับ
1: ค่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวข่าวคราวในช่วงแรกนะคะวันนี้ขอบคุณดร.นิตินันท์พันธวีสำหรับข้อมูลวันนี้พรุ่งนี้พบกันสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: เราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามว่าการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาได้อะไรหาดใหญ่จะไปต่ออย่างไรภัยพิบัติจะป้องกันได้ไหมเศรษฐกิจจะก้าวหน้าไปด้วยโครงการใดบ้างนะคะวันนี้รองประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาค่ะดร.ไพโรจน์ ชัยจีระธิกุลจะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
2: คุณกำลังอยู่กับเจาะข่าวเช้านี้โดยดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6 นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ดิฉันสีส้มเอี่ยมสันพานยินดีต้อนรับสู่โลกของดนตรีคลาสสิกค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับดนตรีคลาสสิกนะคะ
1: รายการดนตรีคลาสสิกรายการเพลงที่คุณรักร่วมติดตามฟังบทเพลงคลาสสิกอันไพเราะจากหลายยุคหลายสมัยของวัฒนธรรมทางดนตรีทุกเย็นวันเสาร์16 น.ถึง18 น.ดำเนินรายการโดยอาจารย์สีส้มเอี่ยมสันพาง

0: เสียอนาคตเสียทรัพย์เมื่อติดกับการพนันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
1: เอาละบอกมาทีละภาคนะว่าภาคไหนเลือกใครอ้าวเริ่มได
2: ้ภาคเหนือเลือกคุณสาลุดเจ้า
3: ภาคกลางเลือกคุณสาทกครับ
4: ภาคอีสานเลือกคุณสาลิกาเด้อ
5: ภาคตะวันออกเลือกคุณสากรครับ
6: ภาคตะวันตกเลือกคุณสารัตน์ค่ะ
7: ภาคใต้เลือกคุณสาลี่ค่ะ
1: จะภาคไหนเลือกใครไม่สำคัญแต่ทุกภาครวมกันได้ความว่าสามัคคีขอร่วมยืนหยัดอยู่คู่คนไทยหัวใจสามัคคี

0: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี

ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้เราจะได้ติดตามเรื่องราวที่เป็นผลพวงประโยชน์ที่เกิดขึ้นและสิ่งที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการได้โครงการสำคัญสำคัญรวมถึงการวางแผนและความเห็นชอบของผู้คนในพื้นที่ด้วยนะคะว่าโครงการต่างๆได้รับเสียงตอบ

0: เรื่องราวของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรซึ่งเป็นการสัญจรครั้งแรกในปีนี้ของรัฐบาลอนุทินสัญจรมาภาคใต้จัดที่สงขลาเตรียมการกันมายาวนานเตรียมโครงการกันมาจาก5จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสสตูลสงขลาแล้วก็มีการอนุมัติโครงการไปหลายโครงการถามถึงภาพรวมนิดนึงค่ะการลงพื้นที่และประชุมครม.สัญจรในสงขลาและภาคใต้5จังหวัดได้ประโยชน์อย่างไรบ้างในสายตาท่านรองประธานคะ
1: โอ้ผมคิดว่าได้ประโยชน์มากๆเลยครับ
0: คุ
1: ณธีรรัตน์เพราะว่าผมคิดว่าจุดเด่นแล้วก็มิติใหม่ของครม.สัญจรในรอบนี้นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาที่ผมได้เข้าร่วมครับเพราะว่ารอบนี้เนี่ยมีการเวิร์กช็อปก่อนซึ่งการเวิร์กช็อปเนี่ยก็มีประมาณ 3-4 เวทีด้วยกันนะครับโดยที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้เข้าร่วมเองด้วยแล้วการเวิร์กช็อปเนี่ยก็เป็นการกันกองจากพื้นที่จากภาคเอกชนภาคประชาชนในพื้นที่เนี่ยแล้วคำความต้องการความจำเป็นเร่งด่วนต่างๆไม่ว่าภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยก็ได้รวบรวมแล้วก็ส่งตรงถึงรัฐบาลโดยตรงดังนั้นการประชุมครม.ที่ผ่านมาเนี่ยครับพูดได้ว่าเป็นการนำความต้องการของประชาชนเนี่ยแล้วก็ตอบสนองอย่างทันท่วงทีผมว่าเป็นมิติใหม่แล้วก็วิธีการที่ถูกต้องเลยครับในการระดมความคิดเห็นแล้วก็รับฟังภาคประชาชนภาคเอกชนอย่างแท้จริงครับผม
0: ค่ะอันนี้น่าสนใจเพราะบางทีเราก็ไม่ได้เห็นกระบวนการก่อนที่จะเสนอเรื่องราวต่างๆให้คณะรัฐมนตรีรับทราบหรือพิจารณาสั่งการใดๆก็แล้วแต่เนี่ยเราเห็นแต่หน่วยงานนำเสนอเข้าไปแต่คราวนี้ได้ยินว่ามีการประชุมระดมสมองประชุมเชิงปฏิบัติการทำเวิร์กช็อปอันนี้เป็นแนวคิดของรัฐบาลมาทำในพื้นที่และจัดการเองโดยงบประมาณของรัฐบาลหรือในพื้นที่จัดและรัฐบาลคนรัฐบาลมานั่งเป็นประธานคะ
1: ผมทราบว่าเป็นดำริของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ให้มีการเวิร์กช็อปเกิดขึ้นแล้วก็ที่สำคัญนะครับเวิร์กช็อปนี้แบ่งเป็น4เรื่องที่ครอบคลุมมิติส่วนใหญ่นะครับได้แก่เศรษฐกิจสังคมความมั่นคงแล้วก็ภัยพิบัตินะครับซึ่งในแต่ละห้องเนี่ยครับท่านรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบเนี่ยก็ได้เข้าร่วมครับซึ่งถือว่าเป็นการบูรณาการระหว่างกระทรวงที่ดีครับแล้วก็แก้ปัญหาได้อย่างดีเลยครับ
0: ค่ะการเข้าร่วมนี่มีองค์ประชุมที่ครอบคลุมหลายฝ่ายได้เป็นการฟังความเห็นของความหลากหลายทั้งในเชิงของบุคคลพื้นที่และระดับต่างๆได้ครอบคลุมไหมคะ
1: ได้ครอบคลุมมากครับคือก่อนที่จะเวิร์กช็อปกับท่านรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยทางจังหวัดเนี่ยครับจะจัดเวิร์กช็อปภายในจังหวัดก่อนโดยที่ท่านผู้ว่าเนี่ยสำนักงานจังหวัดนะครับก็เป็นพูดให้ว่าผู้ประสานงานหลักแล้วก็ได้รวบรวมความเห็นจากภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นหอการค้าสภาอุตสาหกรรมนะครับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็หน่วยงานที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นภาคประชาสังคมด้านภัยพิบัติต่างๆหรือว่าชุมชนต่างๆเนี่ยก็ได้เข้าร่วมก่อนที่จะนำเสนอต่อท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เวิร์กช็อปที่2เนี่ยก็จะนำเสนอแล้วก็รวบรวมนะครับประเด็นต่างๆประเด็นสำคัญถึงท่านกับท่านนายกรองนายกรัฐมนตรีซึ่งที่ผ่านมาท่านรองนายกรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับได้ทำเวิร์กช็อปวันที่9สิงหาแล้วก็วันที่25สิงหานะครับแล้วก็หลังจากนั้นมีการเวิร์กช็อปอีกรอบนะครับโดยสภาพัฒน์เนี่ยได้จัดก็คือวันที่30นะครับแล้วก็รองอธิบดีหรืออธิบดีเป็นฝ่ายเลขานะครับที่เกี่ยวข้องเช่นในกลุ่มของผมเนี่ยที่ผมได้เข้าร่วมก็คือกลุ่มภัยพิบัติก็จะมีรองอธิบดีปภ.นะครับท่านชัยรัตน์เป็นฝ่ายเลขาอย่างเงี้ยครับเราก็จะเห็นว่าในโครงสร้างของการจัดเวิร์กช็อปเนี่ยครับก็จะมีการรวบรวมความคิดเห็นการสกรีนโครงการต่างๆความต้องการต่างๆก่อนที่จะขมวดมาแล้วก็นำเสนอสกรีนอีกรอบก่อนเข้าถึงนำเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีและก่อนเข้าครม.ดังนั้นเนี่ยครับจะมีประมาณ 3-4 เวทีครับในการระดมความคิดเห็นและกลั่นกรองโครงการต่างๆเพื่อให้โครงการต่างๆนี่ครับและการนำเสนอการจัดสรรงบมาเนี่ยตรงความต้องการจริงๆและทันท่วงทีครับ
0: ค่ะการเตรียมการเสนอโครงการของแต่ละจังหวัดที่มีข่าวมาก่อนหน้านี้จังหวัดละหลักหลายสิบล้านหลายร้อยล้านหรือรวมๆกันเป็นพันล้านก็ตามเนี่ยได้ตัวเลขตามนั้นทั้งหมดไหมคะได้จำนวนโครงการหรือสมหวังกันทุกฝ่ายทุกจังหวัดไหมคะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ผลออกมาเป็นอย่างไรบ้างหลังจากเวิร์กช็อปเสนอไปนี้ได้ทั้งหมดไหมคะ
1: ผมคิดว่าได้แค่ส่วนหนึ่งแต่เป็นส่วนที่สำคัญแล้วก็

0: ่งด่วนครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าโครงการที่เสนอเข้ามาเนี่ยหลายหมื่นล้านบาทแล้วก็ผมคิดว่าพูดตรงไปตรงมาคือรัฐบาลมีงบประมาณที่จำกัดนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าสิ่งที่ได้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของภัยพิบัตินะครับแล้วก็ในส่วนของโครงการโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นอนุมัติรถไฟทางคู่ระยะที่2นะครับสายใต้3ช่วงนะชุมพรสุราษฎร์สุราษฎร์หาดใหญ่หาดใหญ่ประดังเบซานะครับแล้วก็ขยายในเชิงหลักการเนี่ยไปถึงสุไหงโกลกนะครับหาดใหญ่สุไหงโกลกนะครับแล้วก็สะพานข้ามทะเลสาบต่างๆสะพานเชื่อมเกาะต่างๆนะครับหรือแม้แต่โรงพยาบาลหาดใหญ่2ที่ไปในมิติสุขภาพนะครับทางหลวงต่างๆที่ได้รับการฟื้นฟูนะครับหลังควรได้รับการฟื้นฟูหลังอุทกภัยที่ผ่านมานะครับหรือแม้แต่ว่าการเพิ่มความจุการจัดเก็บของแก้มลิงคลองเลียนแล้วก็บริหารการน้ำนะครับซึ่งเป็นต้นน้ำที่มีผลกระทบต่อเมืองหัดใหญ่โดยตรงนะครับต่างๆเหล่านี้ครับรวมไปถึงศูนย์พักพิงชั่วคราวของผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีนะครับแล้วก็งบขุดลอกการซื้อคารุพันธ์ป้องกันและช่วยเหลือต่างๆในหลายๆพื้นที่นะครับรวมถึงมาตรการซอฟท์โลนนะครับการจัดทำผังเมืองให้เหมาะสมการขุดลอกร่องน้ำท่าเรือสงขลานะครับแล้วก็ท่าเรือปัตตานีนะครับการยกเลิกค่าธรรมเนียมแพ็กเกจต่างๆผมคิดว่าที่สำคัญคือเรื่องของความมั่นคงนะครับลงมาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยผมคิดว่าประเด็นสำคัญที่สุดนะครับก็คือเรื่องความมั่นคงมีการนำเสนอเรื่องรั้วนะครับให้มีการขยายรั้วออกไปนะครับแต่ระยะนะครับอีกประมาณ90กว่ากิโลนะครับตรงนี้เป็นการอนุมัติการเห็นชอบที่ผมคิดว่าทุกภาคส่วนที่ได้เข้าร่วมในเวิร์กช็อปแล้วก็การรับฟังมติครม.ที่ออกมาเนี่ยเราเห็นตรงกันครับว่าจะเกิดผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากนะครับผมคิดว่าเป็นมิติที่ดีมากๆแล้วก็ทางทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมผมคิดว่าขอบคุณรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทุกท่านนะครับที่ได้ลงมาครมาครม.สัญจรและเข้าร่วมเวิร์กช็อปครั้งนี้ด้วยตัวเองทุกท่านเลยครับที่เข้า
1: ค่ะทีนี้ในแง่ของความรู้สึกและความเห็นชอบร่วมกันรวมถึงการพูดถึงโครงการสำคัญสำคัญอย่างแลนด์บริดจ์หรือโครงการพัฒนาในพื้นที่ต่างๆก็ตามเนี่ยประชาชนชาวบ้านหรือกลุ่มต่างๆเห็นชอบพ้องไปในทางเดียวกันไหมคะมีความกังวลว่าไหนบอกว่าจะไม่ทำแลนด์บริดจ์จะมีทำการทำเชื่อมต่อโครงข่ายที่เชื่อมการคมนาคมหลายส่วนหรือที่จะนะก็ตามมีเรื่องที่จะนะที่ท่านรองจะเล่าให้ฟังไหมคะว่าประชาชนให้ความสำคัญในการพัฒนาเพียงใดแค่ไหนเพราะการพัฒนาพื้นที่มันมีผลกระทบที่ต้องศึกษาก่อนแล้วก็ต้องเห็นชอบร่วมกันทั้งหมดทุกฝ่ายนะคะและบางส่วนที่อยากพัฒนาก็บอกว่าถูกต่อต้านบางส่วนที่ต่อต้านก็บอกว่ากระทบสิ่งแวดล้อมกระทบที่อยู่อาศัยต้องชดเชยเยียวยาหรือไม่ให้สร้างแบบนี้เป็นต้นมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นที่ภาคใต้ในส่วนใดที่ยังคงอยู่บ้างคะ
0: คือผมคิดว่าเรื่องแลนด์บริดจ์เนี่ยชัดเจนแล้วนะครับก็คือว่าทางคณะของท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านเอกนิติเนี่ยก็ได้สรุปผลการศึกษาแล้วก็เป็นการยอมรับร่วมกันนะครับกับท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพิพัฒน์รวมถึงภาคประชาชนก็เห็นพ้องตรงกันครับคือผมมองอย่างนี้ครับว่าทุกฝ่ายหวังดีต่อบ้านเมืองบางโครงการอาจจะต้องศึกษาในเชิงลึกถึงจะทราบแต่ว่าโครงการเหล่านี้ครับอยากมองว่าเป็นแค่ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเป็นแค่หนึ่งประเด็นยุทธศาสตร
1: ์ค่ะ
0: บางทีเราควรจะศึกษาศักยภาพของทางภาคใต้นะครับแล้วก็มาดูกันว่ามีศักยภาพอะไรบางโครงการเนี่ยถามว่าในเรื่องของคอนเซ็ปต์เนี่ยก็อาจจะคิดว่าน่าจะเป็นไปได้แต่พอศึกษาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าต้นทุนสูงควรจะไปเพิ่มประสิทธิภาพของเดิมให้มีอยู่หรือว่าการทำมิสซิ่งลิงก์เนี่ยจริงๆในเรื่องของโลจิสติกส์นะครับเป็นเรื่องปกติมากที่เราจะต้องเชื่อมต่อมิสซิ่งลิงก์ก็คือจุดเชื่อมต่อต่างๆที่มันขาดหายไปและการเชื่อมต่อเหล่านี้มันจะทำให้เกิดผลกระทบเชิงบวกที่คุ้มค่ามากมากดังนั้นเนี่ยคอนเซ็ปต์ของมิสซิ่งลิงก์เนี่ยเป็นเรื่องปกติมากครับในเชิงทฤษฎีในด้านโลจิสติกส์นะครับแล้วก็เมื่อรัฐบาลนำมาพูดก็

0: กลายเป็นประเด็นอีกละว่าเฮ้ยทำไม
1: ไหนบอกว่าจะไม่ทำ
0: มันเป็นมิสซิ่งลิงก์ละ
1: ค่ะ
0: มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ผมว่ามีความต่างครับมิสซิ่งลิงก์เนี่ยที่ทางกระทรวงคมนาคมได้นำเสนอในช่วงหลังจากแลนบริดจ์นะครับก็จะดูเฉพาะจุดเชื่อมต่อที่มีความสำคัญกับทางศูนย์กลางทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือประเทศจีนที่จะเชื่อมทางรถไฟลงมาแล้วก็ส่งออกทางท่าเรือระนองซึ่งประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีประตูการค้าในฝั่งอันดามันที่เข้มแข็งนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เรา missing link ตรงนี้ไปจะทำให้ลดต้นทุนโลจิสติกในการส่งออกไปทางมหาสมุทรอินเดียหรือกลุ่มประเทศอินเดียนะครับหรือบินสเทคต่างๆบังกลาเทศในบางต่างๆเนี่ยครับสามารถทำได้สะดวกนะครับแทนที่เราจะต้องออกแหลมชบังแล้วก็อ้อมแหลมมะละกาไปเนี่ยเราสามารถด้นระยะทางตรงนี้ได้ในเชิงโลจิสติกถือว่าสามารถลดต้นทุนลดเวลาแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งได
1: ้
0: ในส่วนของการลงทุนนะครับความคุ้มค่านะครับก็ต้องมาพิจารณาในรายละเอียดว่าจะใช้ต้นทุนแล้วก็งบประมาณมากน้อยแค่ไหนนะครับหรืออาจจะมีทางเลือกที่ดีกว่าก็อาจจะต้องมาพิจารณากันว่าทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนมากที่สุดครับในส
1: ่
0: วนของโครงการนิคมอุตสาหกรรมจนะที่รอบเนี้ยเป็นข่าวอยู่เนี่ยผมอยากให้มุมมองครับคุณธีรรัตน์ว่ากระบวนการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยได้ผ่านกระบวนการทำ SEA นะครับ SEA ย่อมาจากการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงวิทยาศาสตร์ก็คือการที่ทุกภาคส่วนในพื้นที่นะครับได้ศึกษาศักยภาพของพื้นที่ความต้องการของพื้นที่นะครับแล้วก็นำมาจัดทำเป็นยุทธศาสตร์นะครับประเด็นการพัฒนาแนวทางการพัฒนาต่างๆซึ่งทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยทำไปได้ดีครับแล้วก็มีการนำเสนอข้อมูลต่างๆจากภาคประชาชนในพื้นที่ขึ้นมาในส่วนของการขับเคลื่อนต่อครับผมมีข้อเสนอไปถึงครม.ครั้งนี้ว่าSEA ที่ทำมาแล้วหรือแผนที่ทำมาแล้วเนี่ยครับจะต้องมีชีวิตคำว่าม
1: ีชีวิต
0: เนี่ยคือมีการกลมีกลไกในการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แผนเนี่ยเป็น planning จะนิ่งอยู่กับที่จะอยู่บนที่ไม่ได
1: ้
0: เพราะนั้นทำมาแล้วครับใช้งบประมาณ28ล้านเนี่ยก็ควรนำมาขับเคลื่อนต่อโดยใช้กลไกของจังหวัดซึ่งเป็นกลไกปกติไม่ว่าจะนำเข้าสู่แผนเป้าหมาย20ปีแผน5ปีหรือแผน1ปีของจังหวัดสงขลาโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นผู้ขับเคลื่อนน
1: ะคร
0: ับตรงนี้ก็ได้ผลักดันเข้าครม.ในรอบนี้ไปด้วยซึ่งคาดว่าแผนเนี้ยของ SCE ก็จะนำมาผนวกมารวมกันแล้วก็มีข้อเสนอเพิ่มเติมหรือมีสิ่งใดที่จะปรับเพิ่มเติมก็มาดูกันโดยใช้กลไกของจังหวัดหรือกรอ.นะครับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัดเนี่ยครับก็มาดูกันครับว่าเราจะสนับสนุนโครงการที่ภาคประชาชนนำเสนออย่างไรมารวมกับโครงการของภาครัฐภาคเอกชนที่อยู่ในแผนจังหวัดอย่างไรแล้วก็มาขับเคลื่อนร่วมกันครับแต่ผมมองว่าสิ่งหนึ่งที่ควรเน้นย้ำครับว่า SEA ไม่ควรเป็นเครื่องมือในการสร้างความขัดแย้งเครื่องมือหรืออุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่ตรงนี้เป็นสิ่งที่ทางภาคประชาชนหรือกลุ่ม NGO จะต้องเข้าใจร่วมกันครับว่าตรงนี้คือความเห็นร่วมกันแต่ไม่ได้หยุดยั้งการพัฒนาและการพัฒนาจะต้องอยู่บนฐานของเหตุและผลโดยนำแนวทางการเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ครับคุณธีร
1: ค่ะการทำเวิร์กช็อปก่อนหน้านี้มีโครงการนี้ด้วยไหมคะแล้วผู้ที่เห็นต่างนี้เข้าร่วมด้วยไหมคะ
0: การทำเวิร์กช็อปก่อนหน้านี้ครับก็ได้มีการพูดถึงการพัฒนาพื้นที่การยกระดับอ
1: ุ
0: ตสาหกรรมต่างๆนะครับการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานมีการยกตัวอย่างโครงการนี้มาครับว่าโครงการนี้ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ภาคเอกชนมองว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งโซลูชันครับแต่เมื่อมีข่าวและกระแสออกไปเนี่ยก็ได้รับความคิดเห็นเพิ่มเติมซึ่งเราก็เห็นว่าโอเคครับเรามาดูในรายละเอียดแล้วก็ใช้ SEA เนี่ยครับก็ลงไปดูในรายละเอียดว่าควรพัฒนาในส่วนท่าเรือน้ำลึกสงขลา
1: ค่ะ
0: เป็นอันดับแรกซึ่งทุกคนเคารพใน SEA และก็ได้ลงพื้นที่ครับโดยที่กรมเจ้าท่าเนี่ยมีการจัดเวทีให้บริษัทที่รับสัมปทานนะครับก็คือบริษัทเจ้าพระยาท่าเรือสากลเนี่ย ก็มานำเสนอว่ามีความต้องการอะไรนะครับ

0: เช่นร่องน้ำปัจจุบันร่องน้ำมีแค่ประมาณ7เมตรกว่าก็อยากให้ขุดรอกใหญ่1ครั้งนะครับเป็น10เมตรแล้วก็หลังจากนั้นทุกปีเนี่ยก็ขุดประมาณ9เมตรซึ่งครั้งนี้ครับก็ได้รับความเห็นชอบนะครับให้กระทรวงคมนาคมนะครับไปดูเรื่องการขุดรอกร่องน้ำท่าเรือสงขลาให้ได้ประมาณ9เมตรนะครับโดยขุดรอกครั้งแรกเนี่ยต้องใช้งบเพิ่มประมาณ133ล้านบาทตรงนี้ก็มีการรับนโยบายไปแล้วนะครับในส่วนของว่าผู้เห็นต่างนะครับก็ได้มีการสื่อสารกันครับว่าโอเคเราเห็นร่วมกันอย่างนี้แต่ว่าภาคเอกชนก็ยังยืนยันครับว่าการพัฒนาการยกระดับการเพิ่มมูลค่าในด้าน
1: ที่ต้องทำ
0: การแปรรูปสินค้าเกษตรการพัฒนาด้านโลจิสติกส์นะครับการค้าการปรับกฎระเบียบต่างๆเนี่ยมีความสำคัญครับ
1: ม
0: ีความสำคัญและภาคของกลุ่มเห็นต่างเนี่ยเราเข้าใจผมคิดว่าเมื่อเราได้คุยกันมากขึ้นใช้กลไก SEA ที่ผ่านมาในครั้งนี้เองก็ตามก่อนครม.สัญจรเราได้สื่อสารกันมากขึ้นครับทุกฝ่ายก็เข้าใจแล้วก็ไม่ได้มีการปะทะหรือเหตุการณ์รุนแรงใดเกิดขึ้นนะครับผมคิดว่าทุกฝ่ายก็ถอยคนละก้าวครับเพื่อให้ด้านเมืองเดินได้แล้วเดี๋ยวหลังครม.สัญจรเนี่ยเราก็ใช้เวทีที่มาคุยเพิ่มเติมกันต่อนะคร
1: ับ
0: ทาง SEA เนี่ยบอกว่าถ้าเรือน้ำลึกเดิมควรขยายหลังท่าก็ต้องมาดูครับว่าหลังท่าขยายได้หรือเปล่ามีชุมชน
1: ได้ค่ะได้ค่ะประเด็นนี
0: ้แต่ว่าการเชื่อมรถไฟมาเชื่อมได้หรือเปล่าต้องมาดูกันว่า SCA ที่ทำมาแล้วเนี่ยสามารถทำได้จริงหรือเปล่านะครับหรือจะเพิ่มเติมหน่วยงานไหนเข้าไปไอ้นี่ก็ต้องมาดูกันครับผม
1: ค่ะคุณไพโรจน์คะถ้าภาพรวมในช่วงนาทีเศษสุดท้ายเนี่ยหาดใหญ่จากมหาอุทกภัยสงขลาจากหลายจังหวัดที่เผชิญมหาอุทกภัยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยจะไปต่ออย่างไรจากโครงการที่อนุมัติหรือตอนนี้ใกล้เคียงความเป็นจริงที่รุ่งเรืองของเดิมหรือจะไปต่อในช่วงสุดท้ายอย่างไรนาทีครึ่งสุดท้ายค่ะ
0: คือผมคิดว่าหาดใหญ่อะครับอาศัยเงินจากภายนอกพื้นที่เข้ามาใช้จับจ่ายใช้สอยนะครับอาจจะเป็นเมืองบริการเมืองการค้าเมืองการท่องเที่ยวนะครับเป็นเรื่องการแพทย์เรื่องการศึกษาครับดังนั้นเนี่ยจะต้องมีโครงการพัฒนาต่างๆเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมต่างๆนะครับยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เกิดการลงทุนนะครับแล้วก็เกิดการจ้างงานเกิดขึ้นตรงนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ครม.สัญจรรอบนี้ก็ได้ดูในนิติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็มีเรื่องของการฟื้นฟูนะครับหรือซอฟต์โลนต่างๆที่จะลงมาช่วยผู้ประกอบการด้วยนะครับดังนั้นผมคิดว่าตอนนี้เรากำลังเข้าสู่โหมดที่จะลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งนะครับผมคิดว่าตอนนี้เหมือนทางครม.สัญจรติดอาวุธให้คนหัดใหญ่คนส่งขายอีกครั้งและที่เหลือคือการขับเคลื่อนแล้วก็การที่ผู้ประกอบการเนี่ยจะวางแผนอย่างไรในการดำเนินธุรกิจของตัวเองนะครับแล้วก็ทำอย่างไรให้สังคมนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมทุกอย่างเนี่ยอยู่ร่วมกันได้แล้วก็มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับโดยที่ใช้หลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนาอย่างแท้จริงครับผม
1: ค่ะนี่คือรองประธานหอการค้าจังหวัดสงขลานะคะที่ให้ข้อมูลกับเราดร.ไพโรจน์ชัยจีระธิกุลนะคะวันนี้ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลข่าวสารในเช้าวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับคุณธีรรัตน์และผู้ชมทุกฝั่งทุกท่านครับ
1: ค่ะเราก็ติดตามต่อไปจากโครงการที่ได้รับอนุมัติจากครม.แล้วก็การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายเพื่อพัฒนาภาคใต้ให้เติบโตไปโดยทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันเวลาหมดแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์ พันธวีจันทร์ถึงศุกร์ 6:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th
3: ต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญกำหนดเป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันที
4: สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่หลังผู้นำสหรัฐประกาศตอบโต้อย่างรุนแรงจากกรณีที่อิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026กุลวุฒิวิทิสารผ่านเข้ารอบ2